0: เด็กๆคะจำนวนเงินในภาพที่หนึ่งนี้รวมทั้งหมดมีเท่าไหร่อ้อมีเงินกี่บาทอีคิวรวบรวมได้เป็นคนแรกเลยนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้หาผลรวมของเงินที่แสดงไว้ได้หรือยังถ้าใครได้แล้วนะคะนักเรียนตอบด้วยวาจาได้เลยจากนั้นเดี๋ยวมาเขียนไว้หน้ากระดานนะคะว่าอ้อมีเงินกี่บาทเมื่อสักครู่อีคิวยกมือเป็นคนแรกอีคิวคะอ้อมมีเงินกี่บาทเอ่ย
1: 282บาทกับอีก50สตางค์ครับ
0: 282บาท50สตางค์คำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางคนอื่นๆที่ยกมือเมื่อสักครู่ไหมลูกเหมือนนักเรียนปลายทางไหมคะเดี๋ยวให้ EQ นะคะออกมาเขียน282บาท50สตางค์โดยใช้จุดค่ะ EQ ออกมาเลยเขียนเลยค่ะตรงนี้เลยนะคุณครูมีคำว่าบาทให้แล้วนะคะดังนั้นไม่ต้องเขียนหน่วยแล้วนะเขียน282บาท50สตางค์ที่ EQ เขียนหน้าจอนี้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องทุกคนปรบมือให้กับ EQ หน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะตรวจสอบคำตอบของ EQ นะคะว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้กับ EQ นะคะว่าเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูข้อที่2ภาพที่2นี้เป็นจำนวนเงินที่แป้งมีเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะดูภาพแล้วก็นับจำนวนเงินทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นใครได้ก่อนยกมือตอบด้วยวาจาได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มาเขียนจำนวนเงินที่หน้ากระดานค่ะแป้งมีเงินกี่บาทสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อสักครู่คุณครูเห็นนาวายกมือคนแรกนาวาตอบด้วยวาจาก่อนลูกแป้งมีเงินเท่าไหร่คะ
2: 282บาทกับอีก50สตางค์ครับ
0: 282บาท50สตางค์นักเรียนคนเดินที่ยกมือเมื่อสักครู่ตอบเหมือนเพื่อนไหมคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันใช่ไหมลูกนาวาออกมาเขียน282บาท50สตางค์โดยใช้จุดค่ะแป้งมีเงิน282บาท50สตางค์เอ๊ะเท่ากับคนเมื่อสักครู่นี้เลยไหมคะเท่ากันไหมลูก282บาทนาวาเวลาเขียนตัวเลขหนูเขียนจากหัวลงมาข้างล่างนะลูกแปดไหนลองเขียน2ใหม่สิคะจากข้างบนนั่นแหละ282บาท50สตางค์นาวาเขียน50สตางค์50สตางค์นาวาตั้งก่อนเขียนเส้นตรงลงมาก่อนตั้งลงมาแล้วก็โค้งหลังค่ะเรียบร้อย50สตางค์เด็กๆสังเกตจำนวนของนาวาลูก282บาท50สตางค์ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะนักเรียนปลายทางที่ออกมาเขียนที่หน้ากระดานเขียนเหมือนนาวาไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปภาพที่3เป็นเงินของฟ้าค่ะฟ้ามีเงินเท่านี้แสดงว่าฟ้ามีเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วยกมือตอบด้วยวาจาก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมาเขียนว่าฟ้ามีเงินกี่บาทโดยใช้จุดนะคะเขียนที่หน้ากระดานกล้าสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเป็นกล้าที่ยกมือคนแรกนะฟ้ามีเงินเท่าไหร่ลูก
3: 318บาทค่ะ
0: 318บาทถูกต้องไหมคะมีธนบัตร100บาท3ฉบับเป็น300
4: 33บาท
0: อะไรนะลูก
4: 313
0: 300เท่าไหร่นะตอบใหม่เลยค่ะ
3: 313บาทครับ
0: 313บาทถูกต้องไหมคะถูกต้องนะเมื่อสักครู่น่าจะตื่นเต้นใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกล้าออกมาเขียน313บาทโดยใช้จุดถ้าเขียนโดยใช้จุดจะต้องเป็นยังไงนะตัวเลขที่อยู่หลังจุดต้องมีกี่ตัวลูกมีกี่ตัว2ตัวนะคะ313บาทจุดนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบของเพื่อนที่มาเขียนที่หน้ากระดานด้วยนะคะเหมือนกล้าไหมคะ313บาทนะคะเขียนเป็น 313.00

0: หน่วยเป็นบาทถูกต้องเลยนะคะถ้านักเรียนปลายทางเขียนไม่ถูกต้องนะคะสามารถแก้ไขได้นะลูกต่อไปคนที่เท่าไหร่แล้วลูกคนที่3อ่ะต่อไปคนที่4เป็นก้องค่ะก้องมีเงินอยู่เท่านี้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะช่วยกันนับเงินของก้องลูกก้องมีเงินกี่บาทนับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยยกมือนะลูกเท่าไหร่ลูกธนบัตร20บาทมี5ฉบับเหรียญ10บาทมี5เหรียญเหรียญ1บาทมี2เหรียญนะคะและเหรียญ25สตางค์มี3เหรียญสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นเชฟก่อนลูกเชฟก้องมีเงินกี่บาทนักเรียนปลายทางนะคะใครที่คิดได้แล้วตอบด้วยวาจาและออกมาเขียนคำตอบหน้ากระดานเลยว่าก้องมีเงินกี่บาท
1: 152บาทครับ
0: 152บาทพอดีเลยไหมลูกไม่พอดีมีสตางค์ด้วยนะ152บาท
1: กี่สตางค์ครับ
0: เอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง152บาทกี่สตางค์นะ
1: 75สตางค์ครับ
0: 152บาท75สตางค์ถูกต้องไหมคะคำตอบเหมือนนักเรียนปลายทางไหมลูกเดี๋ยวเชฟนะคะออกมาเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดที่หน้ากระดานเลยก้องมีเงินกี่บาทเขียนเลข5แบบนี้นะคะ152บาท75สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะตรวจสอบคำตอบของเพื่อนๆปลายทางด้วยนะคะ152บาท75สตางค์ถูกต้องหรือไม่นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกเด็กๆต่อไปเด็กๆมาดูนี้ค่ะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นจำนวนเงินที่เด็กๆนะคะได้ออกมาเขียนที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับอ้อมมีเงิน282บาท50สตางค์แป้งมีเงิน282บาท50สตางค์ฟ้ามีเงิน313บาทและก้องมีเงิน152บาท75สตางค์นะคะเด็กๆคะอ้อมกับแป้งใครมีเงินมากกว่ากันนักเรียนต้นทางนะคะตอบอย่างพร้อมเพรียงกันเลยก็คืออ้อมมีเงินเท่ากันกับแป้งนักเรียนปลายทางตอบว่าอย่างไร282บาท50สตางค์เท่ากับ282บาท50สตางค์แสดงว่าอ้อมมีเงินเท่ากันกับแป้งเด็กๆคะฟ้ากับก้องใครมีเงินมากกว่ากัน
2: ก้อง
0: ฟ้าหรือว่าก้องลูกนักเรียนปลายทางตอบว่าฟ้าหรือก้องคะฟ้ามีเงิน313บาทนะแต่ก้องมีเงินแค่152บาทดังนั้นฟ้ามีเงินมากกว่าก้องไหนใครตอบได้บ้างว่า4คนนี้ใครมีเงินมากที่สุดนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลยนะคะคือใครคะลูกฟ้าแล้ว4คนนี้ใครมีเงินน้อยเป็นก้องนะแค่152บาทคนอื่นมี200 300บาททีนี้คำถามต่อไปขอให้นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดนะลูกฟ้ากับก้องมีเงินรวมกันกี่บาทถ้ายังหาคำตอบตอนนี้ไม่ได้นำเสนอแนวคิดก่อนลูกถ้าคุณครูอยากรู้ว่าฟ้ากับก้องมีเงินรวมกันเท่าไหร่เราจะคิดยังไงลูกนักเรียนต้นทางเสนอว่าใช้วิธีการบวกนักเรียนปลายทางนำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยนะคะใช้วิธีใดเรานะคะนำจำนวนเงินมารวมกันใช้วิธีการบวกมาช่วยในการหาคำตอบได้ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถบวกและลบจำนวนเงินได้สามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เด็กๆมาดูคำถามของคุณครูเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟ้ากับก้องมีเงินรวมกันกี่บาทใครได้คำตอบแล้วนะเมื่อสักครู่นี้เป็นน้ำหนาวได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกรวมเงินกันแล้วได้เท่าไหร่สองคนนี้
2: 465บาท75สตางค์ค่ะ
0: 465บาท75สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบแบบน้ำหนาวไหมน้ำหนาวมีวิธีการคิดอย่างไรน้ำหนาวมีวิธีการคิดอย่างไรคะ
2: การบวกค่ะ
0: ใช้วิธีการบวกเลยใช่ไหมคะบวกได้อย่างรวดเร็วเลยนะแล้วนักเรียนปลายทางที่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้ใช้วิธีใดคะใช้วิธีการบวกเหมือนน้ำหนาวหรือเปล่าปิ่นและสแตมใช้วิธีการบวกเหมือนน้ำหนาวหรือเปล่าคะลูกใช้วิธีการบวกก็ได้หรือเด็กๆจะใช้วิธีการนำจำนวนเงินมารวมกันแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็นับทีเดียวเลยลูกธนบัตร100บาท3ฉบับเป็น300ธนบัตร50บาท5ฉบับเป็น100รวมกันเป็น400แล้วนะเหรียญ10บาทมีอยู่5เหรียญเหรียญ5บาทมีอยู่1เหรียญรวมเป็นเงินเท่าไหร่ลูก60บาทเป็น460บาทแล้วรวมกับเหรียญ1บาทอีก5เหรียญเป็น465บาทกับอีก75สตางค์ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้วิธีการนี้มาช่วยในการหาคำตอบได้หรือใช้วิธีการบวกแบบน้ำหนาวได้ไหม
1: ได
0: ้ซึ่งวิธีการบวกแบบน้ำหนาวนะคะก็คืออวิธีการบวกแบบน้ำหนาวก็คือนำ313บาท0สตางค์มาบวกกับ152บาท75สตางค์เดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เขียนแสดงวิธีทำดังนั้นทุกคนนั่งตัวตรงแล้วมาดูวิธีการแสดงวิธีทำกันนะคะเริ่มจากข้อนี้นำ313กับ0สตางค์บวกด้วย152บาท75สตางค์เราต้องนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกับจำนวนเงินที่เป็น
1: บาท
0: จำนวนเงินที่เป็นสตางค์มารวมกับจำนวนเงินที่เป็น
1: สตางค์
0: นะคะบวกได้ดังนี้เลยเขียนหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์ก่อนเพื่อที่เด็กๆจะได้ไม่ต้องอะไรไม่ต้องสับสนนะคะจากนั้นจำนวนที่1จำนวนเงินของคนที่1 313บาท0สตางค์เราก็มาเขียนไว้บรรทัดที่1 313บาทแล้วก็0สตางค์นั่นเองนะคะต่อไปเป็นจำนวนเงินของคนที่2 152บาท75สตางค์ดังนั้นจำนวนเงินของคนที่2เรานำมาเขียนไว้บรรทัดที่2ลูก152บาทก็เขียนให้ตรงกับหน่วยบาท75สตางค์ก็เขียนให้ตรงกับหน่วยสตางค์นะคะจากนั้นนำมาบวกกันเด็กๆช่วยกันบวกค่ะนักเรียนปลายทางช่วยกันบวกด้วยนะคะบวกในหน่วยสตางค์ก่อนลูก0สตางค์บวกด้วย75สตางค์เท่ากับ
3: 75
0: สตางค์หรือใครจะบวกทีละหลักก็ได้นะคะบวกหลักหน่วยได้5หน่วยบวกหลัก10ได้70นะคะต่อไปบวกในหน่วยของบาท313บาทบวกด้วย152บาทบวกทีละหลักลูกหลักหน่วย3หน่วยบวกด้วย2หน่วยเท่ากับ
3: 5
0: หน่วยนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะต่อไปหลัก10ลูก110บวกด้วย50 1บวกด้วย5เท่ากับ6ใช่ไหมแต่อยู่ในหลัก10ไงคะเป็น110บวกด้วย50เท่ากับ60ต่อไปหลัก100 300บวกด้วย100ได้เท่ากับ400ซึ่งคำตอบเหมือนกับน้ำหนาวไหมเหมือนกับนักเรียนปลายทางที่ตอบเมื่อสักครู่ไหมคะเหมือนกันเลยนะคะเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบก็ได้นะคะแต่ว่าในข้อนี้ถ้าใช้วิธีการตั้งบวกเด็กๆจะเห็นว่าเราบวกในหน่วยสตางค์ได้เท่าไรบวกในหน่วยบาทได้เท่าไรจากนั้นตอบเป็นตัวเลขไทยเด็กๆสามารถตอบโดยใช้จุดก็ได้เด็กๆคะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่ม465บาท75สตางค์ถึงแม้ว่าวิธีการเขียนจะเป็นการเขียนโดยใช้จุดแต่ความหมายและคำอ่านอ่านว่า465บาท75สตางค์นะคะเด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วเนาะจากชั่วโมงการบอกและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดต่อไปสถานการณ์ที่2ข้อที่2เด็กๆจำได้ไหมว่าเป็นจำนวนเงินของใครจำนวนเงินเท่ากันเลยอ้อมกับถูกต้องเลย282บาท50สตางค์รวมกับ282บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าไหร่ เด็กๆเห็นโจทย์ตรงนี้ไหนใครได้คำตอบแล้วนักเรียนต้นทางยังไม่มีใครได้คำตอบนักเรียนปลายทางมีใครได้คำตอบหรือยังถ้ายังไม่มีใครได้คำตอบไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรลูกเดี๋ยวเราจะมาหาผลรวมไปพร้อมกันโอเคไหมคะเริ่มจากเวลาเราบวกจำนวนเงินที่เป็นบาทบวกกับจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์บวกกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียน1คนตอบให้คุณครูหน่อยค่ะว่าจำนวนที่1 282บาท50สตางค์ตรงบาทนี้เราเขียนอะไรดีนาวาเราเขียนว่าอะไรลูกตอบด้วยวาจาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางตอบด้วยวาจาได้เลยนะคะตรงนี้เราเขียนว่าอะไร
4: 282บาทครับ
0: 282บาทและบรรทัดที่1ในหน่วยสตางค์เขียนว่าอะไรลูก
4: 50สตางค์ครับ
0: เขียนว่า50สตางค์ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากค่ะนาวาต่อไปบรรทัดที่2นำมารวมกับ282บาท50สตางค์เราก็เขียนเครื่องหมายบวกนะคะเราก็เขียนเครื่องหมายบวกแล้วจำนวนที่2 282บาท50สตางค์ก็เหมือนกันเลย282เขียนให้ตรงกับหน่วยบาท50สตางค์เขียนให้ตรงกับหน่วยสตางค์จากนั้นนำมาบวกกันเด็กๆคะบวกอย่างรวดเร็วเลยไหม50สตางค์บวกด้วย50สตางค์เท่ากับ1อะไรลูก
5: 1บาท
0: บางคนตอบ1บาทไปเลยนะคะหรือตอบว่า100ก่อนก็ได้เพราะว่า50สตางค์บวกด้วย50สตางค์เป็น100สตางค์ตอบบวกในหน่วยบาทลูก2บาทบวกด้วย2บาทได้เท่ากับ4บาท80บวกด้วย80เท่ากับ
5: 16
0: ใช่ไหมคะ8บวก8ได้16ใส่6ทด1นั่นเองต่อมาหลัก100 200บวกด้วย200เป็น400บวกทดอีก100เป็น500เขียน5ในหลัก100นั่นเองนะคะตอนนี้ได้คำตอบแล้วเด็กๆแต่เวลาเราบอกจำนวนเงินเราก็ต้องบอกให้คนฟังเข้าใจง่ายดังนั้นเราจะตอบว่า564บาท100สตางค์มีวิธีไหนที่ง่ายกว่านี้ไหม
5: 565บาท
0: เด็กๆสังเกตจากหน่วยสตางค์100สตางค์เท่ากับ
5: 1
0: บาทดังนั้นในหน่วยสตางค์เราก็รวมเป็น1บาทแล้วไปบวกเพิ่มในหน่วยบาทได้เลยดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำจะมีคำว่าหรือคำตอบของเรา564บวกเพิ่มอีก1บาทเป็น565บาทหน่วยสตางค์ก็ไม่มีแล้วเพราะว่า100เราแปลงร่างเป็น1บาทเรียบร้อยต่อไปเราก็ตอบได้เลยนะคะเป็นเงิน565บาทเด็กๆ 565.00 บาทแบบนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลย565บาทถูกต้องเลยการบวกยากไหมลูกไม่ยากเดี๋ยวคุณครูขอตัวอย่างอีกหนึ่งข้อให้เด็กๆนะคะช่วยกันบอกวิธีการแสดงวิธีทำ475บาท75สตางค์นำมารวมกับ132บาท50สตางค์เป็นเงินเท่าไหร่ใครได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางคนไหนได้คำตอบแล้วคะหรือถ้าใครยังไม่ได้คำตอบมาหาคำตอบพร้อมกันลูกเขียนหน่วยบาทและสตางค์ก่อนบรรทัดที่1คุณครูขอตัวแทน1คนนักเรียนปลายทาง1คนใช้วิธีการตอบด้วยวาจาก็ได้หรือออกมาเขียนที่หน้ากระดาษด้วยเลยก็ได้ค่ะกลุ่มที่2เชฟจำนวนที่1บรรทัดที่1ตรงนี้ในหน่วยบาทเราเขียนว่าอะไร
6: 475บาทครับ
0: 475บาทหน่วยอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะคะ
6: 75สตางค์ครับ
0: 75สตางค์นะบรรทัดที่1เราสนใจจำนวนเงินที่1นะคะเด็กๆเป็น475บาท75สตางค์475เขียนให้ตรงกับบาท75สตางค์เขียนให้ตรงกับหน่วยสตางค์ต่อมาบรรทัดที่2เป็นปิ่นบรรทัดที่2ตรงนี้ที่ตรงกับหน่วยบาทในบรรทัดที่2เขียนว่าอย่างไร
7: 132บาทค่ะ
0: 132บาทต่อไปตรงนี้ล่ะคะ
7: 50สตางค์ค่ะ
0: เป็น50สตางค์ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเวลาเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดที่2ก็เป็นจำนวนเงินที่2นั่นเองจากนั้นมาหาผลรวมค่ะ75บวกด้วย50สตางค์ได้เท่าไหร่
8: 125
0: เร็วมากเดี๋ยวมาตรวจสอบการบวกทีละหลักค่ะหลักหน่วย5หน่วยบวกด้วย0หน่วยได้เท่ากับ5หน่วย5สตางค์ต่อไป70บวกด้วย50เท่ากับ12 10หรือ 120ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็น125สตางค์นั่นเองถูกต้องไหมสแตมป์เมื่อสักครู่ตอบเร็วมากเลยนะต่อไปหาผลบวกในหน่วยบาทลูก5บวกด้วย2เท่ากับนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะคะ5หน่วยบวกด้วย2หน่วยเท่ากับ7หน่วยต่อไปหลัก10ค่ะ70บวกด้วย30เท่ากับ100อ่ะเป็น10 10ใช่ไหมคะลูกหรือ100นั่นเองดังนั้นในหลัก10ก็เป็น0 100นำไปทดไว้ในหลัก100ต่อไปหลัก100 400บวกด้วย100เป็น500บวกอีก100เป็น600เป็น607บาท115สตางค์คุณครูขอ1คนนำเสนอสิคะว่าคุณครูจะตอบยังไงให้ง่ายกว่านี้มีใครบ้างอ่ะสแตมเดี๋ยวสแตมนำเสนอสิคะว่าเราจะตอบยังไงให้ง่ายกว่านี้ลูก
8: 608บาทกับอีก25สตางค์ครับ
0: 608บาทกับอีก25สตางค์นักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับสแตมไหมคะ608บาทกับอีก25สตางค์มาจากไหนคิดได้อย่างไรเด็กๆสังเกตจากหน่วยสตางค์ลูกหน่วยสตางค์มี125สตางค์ใช่ไหมคะถ้าครบ100สตางค์จะเท่ากับ1บาทดังนั้น100สตางค์เราก็ไปแปลงร่างเป็น1บาทแล้วไปรวมกับคำตอบที่มีหน่วยเป็นบาทได้เลยก็เป็น608บาทที่เหลือไม่ครบ100อีก25สตางค์ก็อยู่เหมือนเดิมยังแปลงร่างเป็น1บาทไม่ได้นะคะดังนั้นตอบเป็น608บาท25สตางค์ถูกต้องเลยค่ะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบโดยใช้จุดและมีหน่วยเป็นบาทต่อท้ายนะคะอันนี้เป็นเรื่องการบวกการบวกยากไหมคะไม่ยากนะถ้าคำตอบเกิน100สตางค์เด็กๆก็แปลงร่างให้เป็น1บาทให้ตอบอย่างง่ายผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายเข้าใจไหมคะต่อไปการอะไรนี่ข้อนี้เด็กๆอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2สามเริ่มค่ะ
9: ก็มีเงิน547บาท
0: 75สตางค์อ่ะใช้ไป320บาท25สตางค์ป้อมเหลือเงินเท่าใดเด็กๆ เก่งมากนะคะถึงแม้ว่าจะเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดแต่คำอ่านก็คืออ่านว่า547บาท75สตางค์ใช้ไป320บาท25สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางคนใดไม่ได้อ่านแบบนี้เดี๋ยวข้อต่อไปเด็กๆอ่านให้ถูกต้องนะคะเด็กๆข้อนี้เป็นวิธีการอะไรใช้วิธีการลบใช่ไหมคะดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีการลบคล้ายๆกันไหมลูกคล้ายๆกับการบวกไหมคะคล้ายๆกันจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นั่นเองข้อแรกเด็กๆต้นทางที่ยกมือคือได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบบ้างแล้วถ้าใครได้คำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันเด็กๆทุกคนมือลงแล้วช่วยกันหาผลลบดูสิคะว่าเมื่อเราหาผลลบแล้วคำตอบที่ได้กับคำตอบที่นักเรียนได้ตรงกันหรือไม่เดี๋ยวครูจะถามตอนท้ายนะคะเริ่มจากตัวตั้งบรรทัดที่1เด็กๆควรเอาจำนวนเงินที่ใช้ไปหรือจำนวนเงินที่มีมาเขียนไว้คะจำนวนเงินที่มีนะนำมาเขียนไว้นะคะ547บาท75สตางค์จากนั้นลบด้วยจำนวนเงินที่
10: ใช้ไป
0: ลบด้วยจำนวนเงินที่ใช้ไป320บาท25สตางค์ลบในหน่วยสตางค์ค่ะลูก75สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเอาใหม่ใจเย็นๆลูก75สตางค์ลบด้วย25สตางค์เหลือเท่าไหร่ถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่สามารถลบได้ลบทีละหลักก็ได้ลูก5ลบด้วย5เหลือ0 70ลบด้วย20เหลือ50นะคะก็เป็น50แบบนี้ต่อไปหน่วยเป็นบาท7ลบด้วย0เหลือ7นะคะ40ลบด้วย2 10 4ลบด้วย2เหลือ 2ต่อไป500ลบด้วย300เหลือ 200นะคะเหมือนไหมลูก เหมือนคำตอบที่เด็กๆตอบเมื่อสักครู่ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบ227.50 บาทไหมลูกเด็กๆคะ

0: ในบรรทัดนี้เราจะต้องมีหรือด้วยไหมหรือแบบการบวกเมื่อสักครู่ไหมคะไม่ต้องนะเพราะว่าหน่วยสตางค์ไม่เต็มร้อยนะคะไม่ครบร้อยบาทไม่ครบร้อยสตางค์ก็ไม่ต้องหรือตอบได้เลยลูก227.50 บาทอันนี้สรุปสถานการณ์ด้วยนะป้อมเหลือเงิน227.50 บาทต่อไปตัวอย่างข้อนี้อ่ะข้อนี้ไหนใครคิดในใจแล้วได้คำตอบเลยนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วบ้างคะตอนนี้นักเรียนต้นทางยังไม่ได้มีใครยกมือเลยนะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันไอได้แล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางคนไหนได้แล้วคะถ้าได้แล้วเก็บคำตอบไว้หรือว่าจดใส่สมุดไว้ก็ได้ค่ะลูกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่นักเรียนดู698.25 บาทใช้ไป413.50 บาทดังนั้นเราหาผลลบโดยลบทีละหน่วยนะคะจำนวนเงินที่เป็นบาทลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นบาทจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ลบด้วยจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ดังนั้นมีเงินอยู่698.25 บาทก็นำมาลบด้วย413.50 บาทเด็กๆ เขาเวลาลบเราลบหน่วยใดก่อนหาผลลบในหน่วยใดก่อนลูกจากตัวอย่างเมื่อสักครู่เราหาผลลบในหน่วยสตางค์มาช่วยกันหาผลลบตอนนี้ใครกำลังคิดอยู่มาช่วยกันหาผลลบก่อนค่ะ25สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือเท่าไหร่ลบได้ไหมคะไม่ได้ทำอย่างไรคุณครูนะคะมีตัวอย่างการใช้ธนบัตรแล้วก็เหรียญ นะคะโดยคุณครูนำเงิน698.25แล้วคุณครูก็ใช้วิธีการนำออก413.50 บาทไปดูธนบัตรกับเงินเหรียญก่อนลูกป่ะไปดูกันเลยอันนี้คุณครูเตรียมเงิน698 บาทนะคะอันนี้นะมีธนบัตร500 บาท1ฉบับ100 บาท50 บาท20 บาท2ฉบับนะคะเด็กๆสังเกตนะคุณครูใช้ธนบัตรจำลองนะคะจะมีคาดว่าใช้เพื่อการศึกษาด้วยนะคะเป็นเงินทั้งหมด690บาทแล้วต้อง690เท่าไหร่ลูก698บาทใช่ไหมคะ698.25 บาททีนี้เวลาเราหาผลลบเด็กๆเราต้องนำออกไป50สตางค์ใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีแค่25สตางค์นำออกได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่พอเราต้องทำยังไงคะ
1: ไปย
0: ืมใช้วิธีการกระจายใช่ไหมลูกเงินเหรียญ1บาท1เหรียญคุณครูก็กระจายให้เป็นกี่สตางค์คะ
1: 50
0: เป็น50สตางค์2เหรียญก็ได้หรือเป็นการกระจายให้ครบ100สตางค์ก็ได้นี่นะคุณครูเพิ่มเหรียญ50สตางค์2เหรียญทีนี้ถ้าเราจะนำออกหรือว่าใช้ไป50สตางค์นำออกได้หรือยังลูก
1: ได
0: ้แล้วโดยนำเหรียญอะไรออก1เหรียญเหรียญ50สตางค์ออก1เหรียญใช่ไหมตอนนี้เรามีเหรียญที่เป็นหน่วยสตางค์ทั้งหมดกี่เหรียญลูกทั้งหมดกี่สตางค์
1: 3สตางค
0: ์10025สตางค์ใช่ไหมคะคุณครูนำออกไป1เหรียญคือนำออกไป50สตางค์เหลือกี่สตางค์ลูก
1: 15
0: เหลือแค่เท่าไหร
1: ่
0: 75สตางค์นะคะแล้วเงินทั้งหมดล่ะลูกที่มีหน่วยเป็นบาทเหลือกี่บาทลูก
1: 7 บาท
0: เหลือจากตอนแรกมี698บาทตอนนี้เหลือ690เท่าไหร
1: ่
0: เหลือ697บาทนั่นเองอันนี้คุณครูใช้เงินจำลองมาช่วยในการหาผลลบต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการแสดงวิธีทำกันเราจะเขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรเด็กๆเมื่อสักครู่คุณครูกระจาย1บาทให้เป็น100สตางค์ใช่ไหมลูกหรือเหรียญ50สตางค์2เหรียญเราก็กระจายจากหน่วยบาทจาก698บาทเหลือกี่บาทลูกเหลือกี่บาทคะ เรากระจายไป1บาทก็เลยเหลือ697บาทเหมือนเมื่อสักครู่เลยไหมที่เป็นเงินจำลองเห็นไหมคะต่อไปจาก25สตางค์ได้รับการกระจายมา1บาทกลายเป็น125สตางค์นั่นเองนักเรียนปลายทางทันไหมคะจากตอนแรก698บาทนะคะมีเงินเหรียญ1บาทด้วยใช่ไหมลูกเรากระจายไป1บาท1บาทเท่ากับ100สตางค์รวมกับของเดิมที่มีอยู่25สตางค์เลยเป็น125สตางค์นั่นเองเด็กๆ125สตางค์ลบด้วย50สตางค์เหลือ75สตางค์นั่นเองหรือใครจะใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้จากเมื่อสักครู่นี้คุณครูกระจายให้เด็กๆดูแล้วเหลือ75สตางค์จริงๆมั้ยลูกจริงๆนะต่อไปในหน่วยบาทจาก698บาทเหลือ697บาทนำมาลบด้วย413บาทเหลือเท่าไหร่คะลบทีละหลัก7หน่วยลบด้วย3หน่วย7ลบด้วย3เหลือ4นักเรียนปลายทางช่วยเพื่อนๆต้นทางด้วยนะคะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางเริ่มตอบช้าลงแล้วต่อไปในหลัก10ลูก90ลบด้วย10เหลือ80เขียน8ในหลัก10ต่อไปหลัก100 600ลบด้วย400เหลือ200นั่นเองคำตอบคือ284บาท75สตางค์ยากไหมคะข้อนี้ไม่ยากนะถ้าทำการลบในหน่วยสตางค์ไม่ได้เด็กๆ ก็นำหน่วยบาทมา1บาทเพื่อกระจายนั่นเองนะคะต่อไปเราก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลยนะคะหรือตอบโดยใช้จุดนั่นเองต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วค่ะคุณครูมีกระปุกออมสิน2ใบให้เด็กๆอ่านจำนวนเงินให้คุณครูฟังหน่อยค่ะกระปุกออมสินใบที่1มีเงินทั้งหมดกี่บาทอ่านว่า542บาท50สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะต่อไปกระปุกออมสินใบที่2มีเงินเท่าไหร่คะ
1: 475
0: นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมกับเพื่อนมั้ยลูกเดี๋ยวอ่านใหม่อีกครั้งนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะ1 2 3เริ่มค่ะ471บาท75สตางค์นั่นเองคำถามถามว่าเงินในกระปุกออมสินใบที่1มากกว่าเงินในกระปุกออมสินใบที่2อยู่เท่าไรมากกว่าอยู่เท่าไรเด็กๆหาคำตอบได้อย่างไรในข้อนี้ใช้วิธีใดในการหาคำตอบนักเรียนต้นทางตอบว่าใช้วิธีการลบนักเรียนปลายทางตอบว่าใช้วิธีการลบเหมือนกันไหมคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะเวลาเราหาว่ามากกว่าอยู่เท่าไรน้อยกว่าอยู่เท่าไรหรือต่างกันอยู่เท่าไรเราจะใช้วิธีการลบมาช่วยในการหาคำตอบดังนั้นข้อนี้เวลาเราลบเราจะต้องนำจำนวนเงินที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่านั่นเองต่อไปเดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยคุณครูหาคำตอบนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเลยนักเรียนต้นทางเตรียมสมุดไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลอกโจทย์ข้อที่1ไปนะคะ542บาท50สตางค์ลบด้วย471บาท75สตางค์จากนั้นเขียนวิธีทำแล้วก็ตั้งลบให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะเขียนแสดงวิธีหาผลลบลงในสมุดของตนเองนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบด้วยตัวเลขไทยนะคะตอบโดยใช้จุดนะคะอย่าลืมเขียนบาทเป็นหน่วยต่อท้ายด้วยนักเรียนปลายทางที่เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะมีนักเรียนส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วไหนใครเสร็จแล้วบ้างนักเรียนคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะหาคำตอบในข้อนี้ส่วนคนที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันลูกเด็กๆคะเริ่มลบในหน่วยสตางค์ก่อน50สตางค์ลบด้วย75สตางค์มีอยู่50สตางค์นำออกไป75สตางค์ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยังไม่พอดังนั้นเด็กๆต้องไปกระจายจากเงินที่มีหน่วยเป็นบาทมา1บาทจาก542กลายไป1บาทเหลือ541เด็กๆที่ยังทำไม่เสร็จเด็กๆเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะจากนั้นเงิน1บาทตรงนี้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนค่ะเรากระจายให้เป็นสตางค์1บาทเท่ากับ100สตางค์รวมกับเดิมที่มีอยู่50สตางค์กลายเป็น150สตางค์ทีนี้มีเงิน150สตางค์เอาออกไป75สตางค์เอาออกได้หรือยังได้แล้ว150ลบด้วย75เหลือเท่าไหร่เด็กๆใช้วิธีการลบทีละหลักก็ได้หรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการนึกเป็นเหรียญ50สตางค์กับเหรียญ25สตางค์ก็ได้นะคะ150สตางค์ลบด้วย75สตางค์เหลือเท่าไหร่คะเหลือ
1: 75
0: เหลือ75สตางค์นั่นเองนะคะใครที่ยังลบไม่ทันเด็กๆลองลบทีละหลักดูนะคะนำไปตั้งลบข้างนอกก็ได้หรือใช้วิธีการกระจายในหน่วยสตางค์แบบนี้ก็ได้ต่อไปหาผลลบในหน่วยบาท1บาทลบด้วย1บาทเหลือ1ลบด้วย1เหลือ0ต่อไป4ลบด้วย7ได้ไหมคะ40ลบด้วย70ได้ไหมลูกไม่ได้เด็กๆจะต้องทำการกระจายแล้วหาผลลบอีกครั้งนะคะจะได้เป็น70บาท75สตางค์ไหนใครหาคำตอบได้ก่อนครูเมื่อสักครู่นี้ตอบ70บาท75สตางค์หรือไม่ถ้าตอบ70บาท75สตางค์เขียนเครื่องหมายถูกได้เลยใครที่หาคำตอบไม่ถูกต้องเด็กๆสามารถแก้ไขคำตอบให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทย70บาท75สตางค์นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆคะแก้ไขเรียบร้อยตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนเรื่องอะไร
1: การ
0: หาผลบวกกับการหาผลลบในขั้นปฏิบัติเด็กๆหาผลลบอย่างเดียวใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆจะมีแบบฝึกหัดนะคะนำกลับไปทบทวนด้วยจากกิจกรรมนี้การหาผลบวกหาผลบวกได้อย่างไรสามารถทำได้โดยนำจำนวนเงินที่มีหน่วยเดียวกันมาบวกกันถ้าผลบวกของจำนวนเงินที่มีหน่วยสตางค์ครบ100สตางค์เราก็หรือมากกว่า100สตางค์เราก็เปลี่ยนหน่วยให้เป็นบาทและสตางค์แล้วนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกันนะคะส่วนที่เหลือก็คือจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นั่นเองต่อไปการหาผลลบล่ะที่เด็กๆหาผลลบเมื่อสักครู่นี้เราทำอย่างไรนำจำนวนเงินที่มีหน่วยเดียวกันมาลบกันด้วยวิธีการตั้งลบใช่ไหมคะจากนั้นลบจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก่อนที่มีหน่วยเป็นสตางค์ก่อนนะคะถ้าจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ให้กระจายจำนวนเงินที่เป็นบาทมา1บาทกระจายมาแค่1บาทเท่านั้นนะลูกซึ่งจะเท่ากับ100สตางค์แล้วนำไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ของตัวตั้งแล้วจึงลบทีหลังเมื่อสักครู่นี้ใครทำด้วยตนเองถูกต้องบ้างยกมือหน่อยค่ะมีไม่กี่คนนะนักเรียนต้นทางส่วนคนอื่นๆอาจจะทำไม่ทันเนื่องจากว่าเวลาน้อยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางใครที่ทำถูกต้องนะคะก็ตรวจถูกได้เลยใครที่ยังทำไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องครูมีแบบฝึกหัด 7.8 ให้เด็กๆกลับไปทบทวน

มีทั้งหมด8ข้อนะคะ8ข้อย่อยซึ่งในข้อที่1นะคะให้เขียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบในช่องว่างมีตัวอย่างซึ่งเป็นการบวกด้วย

0: ช้วิธีการใช้วิธีการบวกเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ด้วยตนเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัด 7.8 นี้ให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านสำหรับข้อที่เด็กๆทำลงในสมุดเมื่อสักครู่นี้ขอให้รวบรวมนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกหนึ่งครั้งค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการคูณจำนวนเงินนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัด 7.9 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดต้องมาบนรถ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
2: มีอยู่นี่
3: พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
4: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
3: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
4: จริงเหรอ
3: พี่ไปฟูไปเอากับหนูไอซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
4: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
3: จริงมากเลย
4: โอเคสนุกแน่เลยไปเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
3: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
4: พี่ก็ไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: โอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ยคุณแม่ล่ะ
5: ตายแล้วทำไมเลือดออกงี้เนี่ยโอ้ยนิ้วพองไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะอุ๊ยตายแล้ว
4: นี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
5: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
4: โอ๊ย
5: แม่ไปทางนู้น
6: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
3: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
6: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
4: ค่ะ
6: และอย่างที่2หนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
3: ค่ะแม่
6: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
3: เหรอคะแม่
6: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเน
4: าะ
6: โอเคไหมคะ
4: แล้วเมื่อไหร่พวกหนู

0: จะได้ใช้อ่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่านี่คะ
3: ได้ค่ะ
1: ของเล่นก็สน
3: ุ
1: กเหมือนก
2: ัน
1: นะคะแม่
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ

0: จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
1: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ 2. กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่ากลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ย
2: เอา
1: เอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
4: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้คุณครูบอกว่าเราจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของอะไรลูกคำขวัญชั่วโมงที่เท่าไหร่ไปดูที่หน้ากระดานของเราชั่วโมงที่1แสดงว่าคิดว่าคำขวัญนี่ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากไม่ยากดีมากแต่ถ้าเรียนไปเรียนมาแล้วรู้สึกยากอย่ามาโทษคุณครูนะเคยรู้จักคำขวัญไหมลูกคำขวัญรู้จักคำขวัญโรงเรียนไหมโอ้โหเด็กปลายทางรู้จักไหมลูกคำขวัญโรงเรียนก็ต้องมีคำขวัญประจำจังหวัดก็ต้องมีเราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมก็ต้องมีคำขวัญใช่ไหมจังหวัดต่างๆก็มีคำขวัญรูปร่างหน้าตาของคำขวัญเป็นอย่างไรหรือว่าคำขวัญมีลักษณะอย่างไรจำเรื่องพลังงานคือชีวิตหน้าสุดท้ายได้ไหมที่เราอ่านที่เด็กๆช่วยกันคิดคำขวัญแล้วออกมาเขียนที่หน้ากระดานจำได้ไหมคำขวัญเหล่านี้จากเรื่องพลังงานคือชีวิตมีอะไรบ้างอ่านไหนลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยหรือใครอยากจะอ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังบ้างอ่ะทุกคนงั้นอ่านห้องต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลย1 2 3
1: ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมือง
0: คำขวัญที่2

0: 4นี่คือรูปแบบของคำขวัญลองดูแต่ละประโยคแต่ละคำขวัญลูกลักษณะของมันมีความไพเราะไหมมีความไพเราะแน่นอนให้ข้อคิดไหมลูกให้ข้อคิดด้วยประหยัดไฟคนนี้ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองคิดว่าให้ข้อคิดในเรื่องของอะไรการประหยัดไฟใช่ไหมแตงกวาน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองให้ข้อคิดในเรื่องของการเลยลูกการประหยัดอะไรประหยัดน้ำประหยัดไฟถูกต้องน้ำไฟมีคุณค่ามากดังนั้นเราต้องทำไมลูกใช้ให้ประหยัดหรือว่าประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาก็เกี่ยวกับการประหยัดน้ำประหยัดไฟพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเลยลูกพลังงานต่างๆก็ใช้ให้มันทำไมรู้จักคุณค่าของมันหรือใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับมาดูคำขวัญ นี้ใครเคยไปเที่ยวตามสวนป่าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติบ้างนะยกมือขึ้นซิปลายทางมีไหมไปเที่ยวในป่าเขาต่างๆเวลาเราเดินไปเอามือลงเราก็อาจจะเคยได้เห็นคำขวัญเหล่านี้ลองอ่านพร้อมทางและปลายทางอ่านว่าอะไรคำขวัญ นี้หนึ่งสองสามหอเอือดอเหือสะกดสิลูกอ่านว่าอีกหนึ่งครั้งต้นทางและปลายทางหนึ่งสองสามคิดว่าให้ข้อคิดในเรื่องของอะไรใครจะตอบได้บ้างป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายให้ความหมายว่าใครตอบได้บ้างในน้ำหนาวตอบใช่ลูกป่าดีน้ำอุดมเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายให้ความหมายว่าอะไรลูกน้ำหนาว
1: ป่าอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: จ้าหมดหรือยังจากประโยคนี้ป่าดีน้ำดีป่าดีน้ำอุดมก็คือไหมลูกถ้าเกิดว่าป่าอะไรลูกไม่โดนคนตัดไม้ทำลายป่าป่าอยู่ในสภาพที่ดีอยู่น้ำทำไมลูกเราก็จะมีน้ำใช้แล้วไงต่อบรรทัดที่สองลูกป่าล่มน้ำเหือดหายคืออ่ะให้นาวาช่วยปรบมือให้กับน้ำหนาวก่อนได้แล้วหนึ่งนาวาเชิญลูกป่าล่ม

0: น้ำเหือดหายมีความหมายว่า
1: ถ้าไม่มีป่าน้ำจะไม่มีครับ
0: ถูกต้องครับปรบมือให้นาวาแน่นอนปลายทางก็น่าจะตอบได้คือคำขวัญ นี้ป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายให้ข้อคิดคือถ้าป่าอะไรลูกไม่โดนตัดไม้ทำลายป่าหรือป่ายังมีอยู่เนี่ยน้ำก็ทำไมจะมีน้ำใช้ใช่ไหมน้ำก็จะอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีป่าเมื่อไหร่เรามีน้ำไหมไม่มีเพราะน้ำจะเหือดหายไปหมดเลยดังนั้นให้รักษาป่ารักษาต้นไม้นั่นเองอ่ะอีกคำขวัญหนึ่งอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางหนึ่งสองสามอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก่ให้เขาคิดว่าอะไรได้บ้างอ่ะอีคิวเด็กๆปลายทางคิดได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของอะไร
2: อากาศเป็นพิษและต้นไม้ทำให้มีโอกาสที่มีอากาศที
0: ่จะเย็นๆจะเย็นๆ
2: มีอากาศที่ดีครับ
0: ครับไปทีละบรรทัดนะอีคิวอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นนี่หมายความว่าอะไร
2: หมายความว่าถ้าเราตัดต้นไม้เราก็จะไม่มีอากาศ
0: ครับถ้าตัดต้นไม้เราจะไม่มีอากาศที่ดีๆใช้อากาศก็จะเป็นพิษแล้วชีวิตจะสั้นมันคืออะไรลูก
2: อากาศเป็นพิษจะทำให้เราติดพิษครับ
0: ติดพิษอากาศเป็นพิษคือจะทำให้เราทำไมเราสุขภาพร่างกายไม่ดีใช่ไหมแล้วชีวิตจะสั้นมันคือชีวิตจะสั้นคำนี้ชีวิตจะสั้นคือง่ายๆเลยชีวิตจะสั้นคือ
2: เสียชีวิตคร
0: ับชีวิตจะสั้นคือเราจะเสียชีวิตเร็วหรือช้า
2: เร็ว
0: เร็วแน่นอนถ้าอากาศเป็นพิษชีวิตเราก็จะทำไมลูกมีชีวิตได้สั้นก็คือมีชีวิตได้ไม่นานต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้คืออะไรลูกอีคิวต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้จะกันอะไรจะแก้อะไร
2: เราไม่ควรตัดไม้ครับ
0: เพราะว่า
2: อากาศมาจากต้นไม้ครับ
0: อากาศมาจากต้นไม้ถูกแล้วมันจะป้องกันและแก้ชีวิตของเราที่มันจะสั้นตอนนี้มันจะแก้ได้อย่างไรบ้างต้นไม้จะแก้ยังไง
2: ทำให้อากาศที่เป็นพิษไม่เป็นครับ
0: ปรบมือให้กับ EQ หน่อยครับถูกต้องทำให้อากาศที่เป็นพิษอยู่เกิดอากาศที่บริสุทธิ์ได้จากต้นไม้ดังนั้นถ้าเราตัดไม้ทำไมลูกอากาศมันก็จะไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปชีวิตของเราก็จะทำไมสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นต้นไม้ก็จะทั้งป้องกันและแก้เรื่องอากาศเป็นพิษได้ถูกต้องอีคิวเยี่ยมมากต่อไปคำขวัญ นี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3ใครได้บ้างเซอร์กิตลูกประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้าหมายถึง
3: วันนี้ให้เราประหยัดใช้น้ำไม่เยอะเพื่อวันหน้าเราจะมีน้ำใช้อีกครับ
0: ปรบมือให้เซอร์กิตหน่อยครับแน่นอนชัดเจนนะเราต้องประหยัดน้ำวันละนิดอะไรได้ประหยัดก็ประหยัดเพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ไปนานๆในวันข้างหน้าถูกต้องครับต่อไปเรื่องต้นไม้อีกอ่านเองเก่งจัง
4: ต้นไม้ควรรักษามันลูกป่าเป็นประจำ
0: ใครตอบได้บ้างกลุ่ม2 1คนกลุ่ม2จ้านะโมเชิญนโมลองดูลูกต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำให้ข้อคิดอะไรกับเราหรือให้ความหมายอะไรกับเราลูกเด็กๆปลายทางลองคิดดูตามเพื่อนต้นไม้ควรรักษาเพื่อนในกลุ่มช่วยกันกลุ่มสองเชฟช่วยเชฟช่วยหมายความว่า
5: ต้นไม้ควรรักษาปลูกทุกวันเป็นประจำครับ
0: รักษาอย่างไรลูกต้นไม้ควรรักษานี่รักษาอย่างไร
5: ไม่ตัดครับไม่ตัดต้นไม้ครับ
0: นอกจากไม่ตัดแล้วเราจะต้องทำอะไรด้วย
5: ปลูกกันปลูกทุกวันครับ
0: ปลูกทุกวันเป็น
5: ประจำ
0: ไม่ต้องทุกวันก็ได้แต่ให้ปลูกเป็นประจำปรบมือให้กับเชฟหน่อยครับได้ประมาณนี้ใช่ไหมต้นไม้ควรรักษา

0: ปลูกป่าเป็นประจำคำขวัญ นี้ก็คือให้ข้อคิดว่าเราควรจะต้องปลูกต้นไม้รักษามันไว้ไม่ต้องปลูกทุกวันก็ได้แต่ปลูกเป็นประจำเช่นอาทิตย์ละครั้งหรือเมื่อมีโอกาสก็ควรจะไปปลูกต้นไม้ไว้บ่อยๆนะครับต่อไปอีกหนึ่งคำขวัญคำขวัญ นี้เดี๋ยวจะให้กล้าบอกความหมายนะพร้อมไหมอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามกล้าเชิญลองดูสิลูกเด็กไปทางลองคิดตามกล้าสิว่าป่าไม้ไม่ถูกเผาถ้าเราช่วยกันระวังไฟ
1: เราจะไม่ควรจุดไฟเผาป่าครับ
0: ใช่ไหมลูกจากคำขวัญ นี้เขาให้เราระมัดระวังในเรื่องของอะไรระวังของอะไรลูกเวลาเราไปเที่ยวไปแคมปิ้งไปอยู่ที่ป่าเราบางครั้งต้องมีการจุดไฟทำอาหารใช่ไหมทำต้มทำย่างต่างๆเราต้องระวังในเรื่องของอะไรลูก
1: ไฟที่เราใช้ครับ
0: ไฟที่เราใช้ใช่ไหมถ้าเราระวังไฟจะไม่เกิดอะไรขึ้น
1: ไม่เกิดการไฟที่ไฟไหม้ป่าครับ
0: ไม่เกิดไฟป่าอปมือให้กับกล้าหน่อยครับใช้ได้คำขวัญ นี้คือให้ข้อคิดเตือนใจเราว่าเราควรระวังอะไรระวังไฟระวังไฟให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังไฟจะเกิดไฟอะไรได้ไฟป่ามันก็จะลามไปทั่วทั้งป่าใช่ไหมดังนั้นถ้าเราระวังไฟป่าไม้ก็จะไม่ถูกเผานั่นเองนะครับหรือจากป้ายนี้นะครับคิดว่าตรงไหนคือคำขวัญลองคิดสิพุทธจีบลูกลองดูตรงไหนคือคำขวัญลองอ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยคำขวัญคือส่วนไหนเด็กๆไปทางลองคิดด้วยกันลูก
1: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
0: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนได้อันหนึ่งแต่ยังไม่หมดลูกยังไม่หมดยังมีอีกยังมีอีกตรงไหนได้ไหมปีนลูกมาดูซิมันยังไม่หมดเนี่ยตรงนี้มันนอกจากตรงนี้ยังมีอีกใช่ไหมมีอะไรอีกที่เห็นชัดๆเลย
1: เปลี่ยนโลกสดใสลดใช้ถุงพลาสติก
0: แน่นอนถูกต้องเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าตรงนี้เปลี่ยนโลกสดใสลดใช้ถุงพลาสติกหลักการในข้อหนึ่งของการเขียนคำขวัญคือมันต้องมีคำคล้องอะไรคล้องจองใสกับอะไรใช้หรือสดกับลดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ไกลกับใช้ใช่ไหมครับถุงผ้าผ้ากับผ้าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมีคำคล้องจองดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ง่ายๆ3ข้อคิดว่าง่ายหรือยังคะนี่เรื่องคำขวัญยากแล้วเริ่มไม่ค่อยมีคนพยักหน้าแล้วใช่ไหมมาดูข้อที่1เด็กๆต้องบอกความหมายของคำขวัญได้2แต่งคำขวัญได้และ3เห็นความสำคัญของการใช้คำขวัญมีในข้อสอบ NT ทุกปีเลยมีภาพมาให้ก็ต้องนั่งแต่งคำขวัญกันเข้าไปนะครับดังนั้นต้องแต่งให้ได้มีตัวชี้วัดวัดสำหรับนักเรียนชั้นป.3นะครับต้องทำให้ได้และแน่นอนความหมายของคำขวัญพร้อมอ่านไหมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงก่อนที่จะไปแต่งคำขวัญกันอ่านความรู้ตามครูกันลูกต้นทางและปลายทางพร้อมคำขวัญเป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั้นๆ
2: เป็นข้อความหรือถ้อยคำที่กล่าวสั้นๆ
0: ให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
2: ให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
0: เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2: เพื่อให้ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างต้องเป็นข้อความสั้นๆแน่นอนนี่สั้นไหมสั้นเลยสั้นมากแล้วก็ให้ข้อคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้เราบอกไปแล้วว่าให้ข้อคิดอะไรบ้างดังนั้นคุณครูบอกว่าในคำขวัญต้องมีคำคล้องจองช่วยหาคำคล้องจองหน่อยคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร
3: ดมก
0: ับอะไรลูก
3: ล
0: มแน่นอนป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายเห็นไหมคำว่าดมกับล่มคล้องจองกันและให้ความหมายด้วยต่อไปจากคำขวัญ นี้อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก่อันนี้มีอยู่4วรรคลูกดูปูไปทีละวรรคอากาศเป็นพิษคำว่าอะไร
2: พ
0: ิ
2: ษก
0: ับ วิทย์ใช่ไหมเก่งมากชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้น
2: ส
0: ั้
2: นก
0: ับนั้นต้น

0: ไม้เท่านั้นทั้งกันและแก
1: ่
0: นั้นกับการนั่นเองเห็นไหมแต่ละวรรคก็จะมีคำคล้องจองที่เชื่อมกันไปใช่ไหมใช่ไหมครับมันจะได้ไพเราะแน่นอนอ่ะและเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมเนื้อเรื่องเดียวกันนะก็คืออันนี้อีกดูสิหาคำคล้องจองหลูกประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้าน ิดกับอะไรนะวิทย์อีกแล้วใช่ไหมแน่นอนเห็นไหมมีสองวรรคประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้าต่อไปคำขวัญนี้บ้างต้นไม้ควรรักษาหมั่นปลูกป่าเป็นประจำสากับ
1: ป
0: ่าเริ่มหาเป็นแล้วนะเห็นไหมว่าคำคล้องจองในคำขวัญอาจจะไม่ต้องอยู่ที่พยางค์แรกก็ได้เป็นพยางค์ที่2หรือพยางค์ที่3ก็ได้แต่ไม่ควรอยู่ท้ายๆนะต่อไปคำขวัญนี้ป่าไม้ไม่ถูกเผาถ้าเราช่วยกันระวังไฟเผากับเราถูกต้องและสุดท้ายอันนี้คืออะไรหาสิไปทีละบรรทัดลูกประหยัดไฟคนละนิดอะไรนะลูกนิดกับอะไรกับ
1: ก
0: ีดทำไมถึงคล้องจองกันได
1: ้เพราะ
0: ประสมด้วยสระอะไร
1: ส
0: ระอีเหมือนกันและมีตัวสะกดในมาตราอะไรลูกมาตรากฎเหมือนกันมาตราเดียวกันนะนิดกับกีดต่อไปน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลือง
1: ค
0: ่
1: าก
0: ับอย่าถูกต้องประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาอันนี
1: ้
0: แน่นอนไฟกับไทยใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนในระดับที่สูงขึ้นเขาจะเรียกว่ามีการเล่นคำก็คือใช้คำอะไรซ้ำกันลูกเห็นไหมประหยัดกับประหยัดมาซ้ำกันประหยัดน้ำประหยัดไฟอันนี้เป็นการเล่นคำแล้วก็มีการใช้คำคล้องจองคือคำว่าไฟกับคำว่าไทยนะครับทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นใช่ไหมประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาต่อไปพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่า
1: ว
0: ิทย์กับ
1: ค
0: ิดและมีการเล่นคำไหมมีคือคำว่าอะไรรู้จักกับรู้จักใช่ไหมรู้จักคิดรู้จักใช้และคำว่าอะไรอีก
1: ใช้
0: กับได้ทุกคนตอบได้รู้หลักการแสดงว่าต้องทำได้ใช่ไหมมาดูอีกหนึ่งภาพภาพนี้เหมือนเดิมจากคำขวัญตรงนี้คุณครูบอกแล้วว่าคำคล้องจองคือคำว่าใสกับใช้และสดกับลดนั่นเองนะครับดังนั้นมาดูหลักการเขียนคำขวัญง่ายๆคิดว่าง่ายหรือยังคราวนี
1: ้
0: ง่าย50ยาก50เดี๋ยวลองดูกันลูกลองดูมาดูหลักการก่อนข้อที่1อ่านเองเก่งจังหนึ่งเอาใหม่ลูกอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางเริ่มเป็นข้อความสั้นๆเท่านั้นแล้วสั้นประมาณไหนกี่คำเดี๋ยวจะบอกในข้อต่อไปนะครับมาดูเช่นข้อความสั้นๆปลูกไม้ตีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยใครให้ความหมายจากคำขวัญ นี้ได้ไอติมลองดูลูกเชิญจ้าปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยไมตรีแปลว่าอะไรความเป็นมิตรใช่ไหมลูกแปลว่าอะไรยากใช่ไหมครูใบให้ปลูกไมตรีไมตรีแปลว่าอะไรลูก
2: ความเป
0: ็นมิตรใช่ไหมอย่ารู้ร้างคืออะไรลูกรู้จักบ้านร้างไหมมีคนอยู่ไหม
2: ไม
0: ่มีก็คือทำไมลูกเราควรปลูกไมตรีเป็นอะไรเป็นประจำก็คือปลูกมิตรสร้างความเป็นเพื่อนกับคนอยู่เรื่อยๆเพื่อแล้วก็สร้างกุศลรู้จักคำว่ากุศลไหมกุศลคือการอะไรการทำบุญเหมือนทำบุญนั่นแหละสร้างกุศลคือการทำความดีแก่ผู้อื่นหรือเผื่อแผ่ผู้อื่นอย่ารู้โรยคือทำเป็นประจำลองมาแปลความหมายนี้ช่วยไอติมใครช่วยได้บ้างเราควรอย่างไรดีจากคำขวัญ นี้ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยก็คือมันอะไร
2: ม
0: ัน ม ปลูกมันแปลว่าเรื่องปลูกไม่ใช่ว่าเอาไปปลูกในดินปลูกหมายถึงอะไรหมั่นสร้างอะไร
1: ส
0: ร้างมิตรแล้วก็อะไรอีกลูกสร้างมิตรสร้างบุญหรือว่าสร้างความดีนั่นเองเอาปรบมือให้ตีมความกล้าที่อุตส่าห์ยืนแล้วก็ช่วยกันคิดนะอ่ะดีมากลูกต่อไปข้อที่2ทำอย่างไรต่อต้องเป็นข้อความที่สั้นแล้วนะเมื่อกี้สั้นมากแล้วต่อไปทำอย่างไรลูกอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง
1: 2เขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: เช่นคุณครูบอกว่าให้แต่งคำขวัญเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็ต้องแต่งเกี่ยวกับถุงผ้าและถุงพลาสติกจะไปแต่งเกี่ยวกับป่าไม้ได้ไหมไม่ได้ต้องแต่งตามความต้องการหรือจุดประสงค์นั้นๆ นะครับตัวอย่างเช่นคิดว่าคำขวัญ นี้จุดประสงค์ของคำขวัญ นี้คืออะไรลูกประหยัดน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องแต่งเกี่ยวกับการประหยัดน้ำเช่นประหยัดน้ำวันนิดเพื่อชีวิตในวันหน้าข้อที่3จำนวนคำที่ใช้อ่านเองเก่งจัง

0: ตัวอย่างเช่นข้อที่4แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่1ถึง4วรรคจัดแบ่งจังหวะสม่ำเสมอเช่นอะไรได้บ้างอากาศเป็นพิษที่ EQ ตอบเมื่อสักครู่นี้อันนี้มี4วรรคก็คืออากาศเป็นพิษ1วรรคชีวิตจะสั้น1วรรคต้นไม้เท่านั้น1วรรคและทั้งกันและแก้1วรรครวมเป็นกี่วรรคลูก4วรรคนะครับแน่นอนต่อไปมาดูบ้างตรงนี้คำคล้องจองคือคำว่าอะไรอะไรนะไปทีละวรรคลูกแต่ละวรรคต้องจะสัมพันธ์กันพิษกับอะไรนะวิทสั้นกับอะไร
1: ส
0: ั้
1: น
0: นั้นนั้นกับอะไรอีกการต้องมีคำคล้องจองอยู่เสมอวรรคท้ายใช่ไหมมาข้างหน้าอ่ะต่อไปข้อที่5อ่านเองเก่งจัง1 2 3นิยมเขียนเป็นคำคล้องจองเหตุผลที่เราต้องเรียนคำคล้องจองก่อนเพราะต้องมาใช้กับคำขวัญเช่นอ่านเองเก่งจังกวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะหาคำคล้องจองสิลุงนาวาตอบนาวาตอบคำว่าอะไรลูกนาวา
2: หมดกับงดครับ
0: หมดกับงดถูกต้องผมให้นาวาหน่อยจ้าให้ความหมายว่าอย่างไรบ้างคำขวัญ นี้อายเชิญลูกใครทำท่าง่วงๆก็เรียกไว้ก่อนจะได้ตื่นๆด้วยกันนะเชิญลูกกวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะให้ความหมายหรือให้เขาคิดอะไรกับเราเด็กๆปลายทางคิดด้วยกันอันนี้ง่ายมากเลยตรงตัวเลยลูกกวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะอายว่าไงลูกเพื่อนในกลุ่มช่วยสแตมช่วยลูกสแตมเป็นพายกระซิบจิ๊บจิ๊บจิ๊บอยู่ช่วยกันช่วยกันลูกจำไม่ได้แล้วจำได้สิทำได้ลูกทำได้กวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะตรงตัวมากเลยไม่ใช่ให้ความหมายว่าอะไรกับเราลูกให้ข้อคิดอะไรกับเราเมื่ออ่านแล้วEQช่วยกันในกลุ่มลองดูสิ
3: ถ้าไม่งดทิ้งขยะขยะก็จะไม่หมดครับ
0: ถ้าไม่งดทิ้งขยะขยะก็จะไม่หมดกวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะเอาอีกทีนึงลูกให้ความหมายตรงตัวกวาดเท่าไรก็ไม่หมดถ้าไม่งดทิ้งขยะ
3: เราจะกวาดเท่าไหร่มันก็จะไม่หมดครับถ้าเราไม่งดทิ้งขยะ
0: กวาดอะไรลูก
3: ขยะค
0: ่
3: ะ
0: อีกหนึ่งครั้ง
3: เราจะกวาดขยะเยอะแค่ไหนมันก็จะไม่หมดเพราะเราไม่งดทิ้งขยะคร
0: ับ ปรบมือให้คิวหน่อยจ้าใช้ได้ครอบคลุมดีมากเราจะกวาดขยะเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดหรอกถ้าเราทำไมลูกไม่ช่วยกัน

0: อะไรลูกงดทิ้งขยะหรือเก็บขยะนะครับถ้าเราไม่เก็บมันก็กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดคนกวาดก็กวาดไปคนทิ้งก็ทิ้งไปนั้นทุกคนต้องช่วยกันต่อไปเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญหาคำคล้องจองหาได้อีคิวเชิญอีคิวลูกดูสิ
1: คำว่าดีกับคำว่าสี
0: ดีกับสีถูกต้องเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัมผัสในลูกสัมผัสในคือในวรรคก็จะมีคำคล้องจองอยู่ถูกต้องแต่ดูคำสัมผัสระหว่างวรรคที่1กับวรรคที่2สิลูกคำว่าอะไรบรรทัดบนกับบรรทัดล่าง
1: ชาติกับชาติครับ
0: ชาติกับชาติมันซ้ำกันนะลูกอันนี้เป็นการเล่นคำใช่ไหมชาติกับอะไร
1: ชาติกับฉลาด
0: ชาติกับฉลาดผมให้คิวหน่อยครับใช้ได้และที่คิวบอกว่ามีดีกับสีนี่เป็นการเล่นสัมผัสในลูกแล้วแต่ฝีมือของคนที่จะแต่งนะถ้าหนูมีฝีมือก็ลองแต่งกันได้สัมผัสในสระเดียวกันได้อะไรอย่างนี้การเล่นคำนะแต่ของหนูเอาแค่คำคล้องจองก่อนนะครับมาดูอันนี้อ่านพร้อมกันว่าสะอาดกายพร้อมกันหนึ่งสองสามสะอาดหาคำคล้องจองให้ครูหน่อยกลุ่มที่สองหนึ่งคนเมท่านจ่าเชิญดูบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองเด็กไปทางหาเจอไหมคำคล้องจอง
2: อาจกับกายค่ะ
0: อะไรนะลูกอาจกับกายอาจกับกายคล้องจองกันไหมไม่คล้องจองกันเพราะว่าอะไรลูกสะกดคำว่าอาจออาสะกดคำว่ากายมีผสมด้วยสระอะไรสระอาเหมือนกันตัวสะกดไม่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นคล้องจองไม่ได้ลูกหาใหม่
2: ไว้กับใจค
0: ่
2: ะ
0: ไว้กับใจถูกต้องจ้านั่งลงได้ไว้กับใจเพราะมันผสมด้วยเสียงสระอะไรสระไอเหมือนกันมาดูข้อที่6ลูกต้องเป็นคำตักเตือนในทางปฏิบัติให้ปฏิบัติในทางที่ดีเช่นคำขวัญเมื่อสักครู่นี้คิดว่าตักเตือนในเรื่องของอะไรแตงกวาเชิญตอบสิตอบเป็นกิจจลักษณะลูกพยายามอย่าขำนะทำได้ค่ะสู้ๆลูกบุคลิกภาพของเราให้ความหมายว่า
3: ความสะอาดค่ะ
0: ความสะอาดอะไรด้วยลูกมีทั้งกายและใจเลยเห็นไหม
3: เราควรทำให้โรคสะอาดค
0: ่
3: ะ
0: ให้โรคหรือให้โรคลูก
3: เราควรทำให้โลกสะอาด
0: มันไม่พูดถึงโลกเราตรงไหนเนี่ยไม่พูดตอนไหนลูกยังไม่ได้พูดถึงโลกเลยอ้าวช่วยกันคิดอ้าวกล้าแตงกวานั่งลงลูกฟังกล้าก่อน
2: ถ้ากายเราสะอาดจะเจริญไวครับ
0: เจริญไวอย่างไรลูกเจริญไวแปลว่า
2: เจริญเติบโต
0: เจริญเติบโตถ้าร่างกายเราสะอาดเราจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเนี่ยแล้วอย่างไรต่อ
2: ถ้าใจเราสะอาดเราจะมีความสุขครับ
0: ปรบมือให้กล้าครับใช้ได้ก็คือถ้าร่างกายเราทำไมลูกสะอาดก็คือมีร่างกายแข็งแรงเราก็ทำไมลูกเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงแต่และก็ถ้าเรามีจิตใจที่สะอาดจะทำให้เราทำไมมีความสุขไม่มีความมัวหมองอยู่ในชีวิตของเรานะครับดังนั้นคิดว่าคำขวัญง่ายหรือยากยากมาแล้วเริ่มยาก 80% แล้วก็ง่าย 20% ลองดูไม่ง่ายเกินความสามารถของเด็กป.3ที่น่ารักทุกคนให้แต่งคำขวัญลงในใบงานที่3คุณครูมีบรรทัดเปล่าๆมาให้หน้าที่284ถ้าไม่ลูก280เท่าไรถูกต้องแล้ว284และมันยากไปสำหรับนักเรียนจะต้องมานั่งนึกว่าจะแต่งเรื่องอะไรคุณครูก็กำหนดภาพมาให้เป็นภาพนี้ที่เราเคยเขียนเรื่องตามจินตนาการให้นำภาพนี้มาแต่งคำขวัญได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมลูก

0: คิดว่าภาพนี้เกี่ยวกับภาพของอะไรน้ำหนาวพูดสีเป็นภาพของอะไรตอนนี้มีคำว่าลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังยังมาช่วยกันคิดก่อนภาพนี้ลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกน้ำหนาว
1: การเก็บขยะ
0: การเก็บขยะแล้วอะไรอีกมีภาพอะไรอีกเก็บขยะที่ไหน
1: ในแม่น้ำค
0: ่
1: ะ
0: ในแม่น้ำหรือลำคลองหรือทะเลที่ก็แล้วแต่หนูจะคิดนะจ๊ะแล้วยังไงต่อลูกมีคนกี่คน
1: 4คน
0: เขากำลังช่วยกันอย่างอะไร
1: สามัคคี
0: สามัคคีก็นำไปแต่งได้นะจ๊ะน้ำหนาวเชิญนั่งลงแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากเด็กๆไปทางจ๋าเป็นเรื่องที่ยากมากก็ขอให้พยายามกลับไปอ่านใบความรู้นะครับจำนวนคำจำนวนวรรคและแน่นอนคำคล้องจองที่เราได้เรียนไปชั่วโมงที่ผ่านมา3ชั่วโมงเนี่ยนำมาใช้กับคำขวัญของเรานะครับลองลงมือทำให้ได้ดีที่สุดและนักเรียนอย่าลืมมีมารยาทในการเขียนด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้คำขวัญที่เราแต่งได้อาจจะยากนิดคุณครูก็ต้องไปให้คำปรึกษานิดนึงนะครับและนี่คือตัวอย่างที่เด็กๆต้นทางของเราได้คำขวัญเกี่ยวกับภาพที่ครูกำหนดให้เริ่มจากเชฟลูกได้ว่าอย่างไรบ้าง
1: ถ้าเราช่วยกันเก็บขยะจะสะอาดในวันหน้าปลาจะมีชีวิตพิษอาจจะหายได้ครับ
0: พิษอาจจะหายจ้า
2: ช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงาม
0: จ้า
3: คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญ
0: จ้าอ่ะคนต่อไป
4: ทิ้งเยอะโลกละร้อนทิ้งน้อยโลกสะอาดชาติพัฒนา
0: จ้า
5: เราควรเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดครับ
0: จ้า
2: เราควรสามัคคีเพื่อชีวิตในวันหน้า
0: ครับ
6: ธรรมชาติปลอดภัยไทยจะสะอาดชาติจะพัฒนา
0: ครับ
7: ถ้าเราทิ้งขยะโรคจะพังพินาศ
8: ถ้าเราทิ้งขยะโลกจะร้อนวอนทุกคนเก็บขยะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยจ้านั่งที่ได้ลูกยอดเยี่ยมได้ประมาณนี้ทุกคนที่เขียนคำคล้องจองออกมาเป็นคำขวัญทุกอย่างจะมีคำคล้องจองสอดแทรกอยู่ด้วยใช่ไหมครับและแน่นอนต้องเกี่ยวกับภาพที่คุณครูกำหนดลองแต่งดูสักอีกหนึ่งคำขวัญสองคำขวัญก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ดูหน้ากระดานลูกตัวอย่างที่คุณครูแต่งให้หนูอันนี้คือตัวอย่างของคุณครูนะสามารถแต่งได้ว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจัง1 2 3คำว่าภัยกับคำว่าอะไรคล้องจองกันใจนะวรรคที่2เนี่ยคำสัมผัสควรอยู่ตรงนี้1 2หรือ3นะถ้าอยู่หลังจากนี้มันก็อาจจะไม่ไพเราะนะครับต่อไปอ่านว่าสองมือเธอสองมือฉันมาช่วยกันลดขยะตรงนี้สองมือเธอสองมือฉันคุณครูเล่นคำว่าสองมือสองมือและฉันคล้องจองกับคำว่าการนั่นเองต่อไปนี่คือหากปราศจากขยะคำว่าอะไรคำว่าอะไรคล้องจองกันลูกอาจกับปราศใช่ไหมนี่ไงต่อไปคำขวัญนี้บ้างลูกช่วยกันอ่านเอาใหม่พร้อมกันทั้งห้อง1 2 3
9: ขยะเป็นมลพิษจงคิดก่อนคิด
0: คำว่าอะไรคล้องจองกัน
9: พิษก
0: ับ คิดเก่งมากปลายทางก็น่าจะหาได้ใช่ไหมต่อไปคำสุดท้ายตัวอย่างเช่นทิ้ง
9: ขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อเรา
0: ที่กับอะไรที่คล้องจองกันที่กับดีใช่ไหมครับได้ประมาณนี้ลองกลับไปแต่งคำขวัญมานะครับเป็นการบ้านซักเพิ่มอีกหนึ่งคำขวัญสองคำขวัญอะไรก็ได้แล้วก็มาให้คุณครูตรวจจะได้ฝึกในเรื่องของการแต่งคำขวัญและแน่นอนวันนี้จบแล้วคำขวัญชั่วโมงที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมคือใบความรู้ที่2เรื่องคำขวัญไปอ่านล่วงหน้ามาอีกเยอะๆและใบงานที่4เรื่องแต่งคำขวัญและวาดภาพประกอบนะครับเพราะว่าเราจะเรียนเรื่องคำขวัญชั่วโมงที่2นะครับก็ขอให้ลองไปฝึกแต่งอย่างน้อยวรรคหนึ่งถ้าวรรคแรกจะใช้4คำวรรค2ก็ควรเป็น4คำถ้าวรรคแรกใช้5คำวรรค2ควรเป็น5คำให้มันเท่าๆกันคำขวัญของเราก็จะได้ไพเราะและอย่าลืมเรื่องคำคล้องจองและความหมายของคำด้วยนะครับขอให้กลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่ช่วงโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กไปทานทุกคนและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
10: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้าขอถามอะไรหน่อยสิ
1: คร
0: ับ พอดีว่าน้าน่ะจะไปซื้อของที่ร้านนึงเนี่ยแถวๆตลาดเนี่ยไหนใครสามารถบอกทางน้าได้บ้างมีไหมมีไหมหรือมีใครที่จะพาน้าไปบ้างได้ไหมพาไปหน่อยได้ไหมพาไปหน่อยได้ไหมน้ามีขนมมาแจกด้วยนะลูกแต่ถ้าเอาขนมไปแล้วต้องไปกับน้านะเอาเปล่าเอาไหมมาเร็วไปกับน้าไหมไปกับน้าไหมใครมาน่ะใครมาน่ะไปแล้วไปแล้วนะไป
2: สวัสดีค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาล่ะนักเรียนเมื่อกี้เนี่ยเห็นใครเดินไปแวบๆเนี่ยใครอ่ะใครมาจากไหน
1: คนแปลกหน
0: ้าคนแปลกหน้าเหรออ้าวแล้วเขามาคุยอะไรกับเราอ่ะเออครูไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวพอดีมีคนแปลกหน้ามาคุยกับเราเลยเหรอฮะทีนี้นะคะเด็กๆเมื่อกี้นี้เห็นมีคนแปลกหน้ามาพูดคุยกับเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอคนแปลกหน้าเราต้องทำยังไงอ่ะไปคุยกับเขาเลยไหมเออต้องรู้จักการปฏิเสธใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆคะในวันนี้เรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทักษะนะคะใน

0: การหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเกิดเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรบางครั้งก็อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยกับเด็กๆใช่ไหมคะมีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยมีการเอาขนมเป็นไงเอาขนมมาล่อเราเอาขนมมาให้เราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการใช้ทักษะการปฏิเสธและการต่อรองนะคะในการหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้แสดงทักษะการปฏิเสธและการต่อรองนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการใช้ทักษะการปฏิเสธและการต่อรองนะคะเพื่อที่เราจะสามารถป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองฝึกทักษะกันด้วยนะคะจะเป็นการฝึกทักษะแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามนะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูภาพนี้ก่อนเด็กๆลองสังเกตดูภาพนี้นะเมื่อกี้นี้เรามีสถานการณ์ไปแล้วใช่ไหมคะเจอคนแปลกหน้าแล้วถ้าในภาพนี้ล่ะในภาพนี้อาจจะไม่ใช่คนแปลกหน้าใช่ไหมในภาพนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันเด็กๆดูนะคนในภาพนะคะเป็นเพื่อนต่างเพศกันอยู่ในห้องด้วยกัน2-2การที่เราอยู่ในห้องด้วยกัน2-2กับเพื่อนเพศตรงข้ามนะเด็กๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติควรหรือไม่ควรไม่ควรนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรที่มันไม่ดีอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าบางครั้งคนอื่นที่เขามองนะคะมองเข้ามาเนี่ยอาจจะมองเราในสิ่งที่ไม่ดีได้นะในภาพนี้นะคะ2คนนี้เป็นไงอยู่ในห้องด้วยกัน2-2เด็กๆต้องระวังนะคะถ้าหากว่าเราเกิดตกอยู่ในสถานการณ์แบบคนในภาพแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแบบไปเจอคนแปลกหน้าหรือว่าแบบอยู่กับเพื่อนเพศตรงข้าม2-2ในที่เปรียวๆไม่มีใครเลยนะคะอันนี้ต้องระวังเนาะทีนี้ต่อมาค่ะคำถามแรกคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะจากภาพที่เด็กๆได้ชมกันไปหรือว่าสถานการณ์ต้นชั่วโมงของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนจะใช้ทักษะอะไรบ้างในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้เรามีทักษะอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากทุกกลุ่มเลยละกันคุซากิอยากรู้คำตอบจากของทุกกลุ่มเลยตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะคิดคำตอบเป็นของตัวเองนะคะช่วยกันปรึกษาจากคนในกลุ่มรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเด็กๆเอามือลงก่อนนะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนได้หรือถ้าใครที่มีคำตอบอยู่แล้วสามารถตอบคำถามนี้ได้เลยว่าเราจะใช้ทักษะอะไรบ้างในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มเป็นไงมีคำตอบของตัวเองหรือยังกลุ่มแรกมียังมีแล้วนะมีแล้วกลุ่มนี้ล่ะทุกกลุ่มมีแล้วมีไหมมีแล้วนะมีหรือยังกลุ่มด้านหลังไม่มีเลยหรอไม่มีเลยหรอไหนลองพูดคุยกันหน่อยลองพูดคุยกันหน่อยเอามือลงก่อนนะคะถ้าทุกกลุ่มตอนนี้มีคำตอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบจากทุกกลุ่มเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเงียบก่อนเสียงมาจากกลุ่มไหนตอนนี้ให้เงียบก่อนนะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบแต่ละกลุ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มฝั่งนี้ก่อนนะคะกลุ่มฝั่งนี้แล้วไล่ไปเนาะใครจะเป็นตัวแทนลูกเชิญได้เลย
1: ไม่รับขนมจากคนแปลกหน้าค่ะ
0: เราไม่รับขนมจากคนแปลกหน้านะคะเป็นการใช้ทักษะที่เป็นไงไม่รับไม่คุยด้วยมาฟังจากกลุ่มที่2เราใช้ทักษะแบบไหนดี
2: ปฏิเสธครับ
0: เราใช้วิธีการปฏิเสธนะคะพูดคุยพูดกับเขาแบบไม่ครับไม่เอาครับไม่รับครับไม่ไปครับแบบนี้นะคะกลุ่มถัดมามีทักษะแบบไหนที่เราจะต้องใช้อีกถ้าหากว่าเจอในสถานการณ์ที่อาจจะเสี่ยงได้ นะคะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตัวเราต่างๆเนี่ยเราจะใช้ทักษะอะไรดีมีไหมคะมีคำตอบไหมกลุ่มนี้มีหรือยังถ้าไม่มีไม่เป็นไรด้านหลังมีไหมคะมีแล้วนะมีแล้วเดี๋ยวเอากลุ่มแรกก่อนเอากลุ่มนี้ก่อนนะกลุ่มด้านหน้าก่อนเชิญได้เลย
3: เอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นค่ะ
0: พาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นโดยเราอาจจะต้องเป็นไงใช้ไหวพริบปฏิภาณของตัวเองนะคะการใช้คำพูดต่อรองอะไรแบบนี้เนาะกลุ่มสุดท้ายด้านหลัง
4: ไม่โต้ตอบกับคนแปลกหน้าครับ
0: เน้นเงียบอย่างเดียวเลยไม่คุยด้วยไม่โต้ตอบไม่มีการพูดคุยเขาถามอะไรเราก็ไม่ตอบไม่คุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่เด็กๆนะคะช่วยกันคิดขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะว่านอกจากที่เด็กบอกมาแล้วว่ามีทักษะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้คำพูดใช่ไหมคะการใช้คำพูดการใช้ทักษะในการปฏิเสธนะคะหรือว่าการไม่คุยด้วยเลยนอกจากทักษะเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะมีทักษะอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยทักษะที่เราจะได้เรียนเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยอันแรกนะคะเป็นในเรื่องของการใช้ทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธนี้นะคะคือทักษะในการสื่อสารเพื่อที่เราจะแสดงให้คนอื่นรู้นะคะว่าเราเนี่ยมีความคิดอะไรอยู่ว่าเรารู้สึกยังไงว่าเราไม่ต้องการอะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นไงทำให้คนอื่นเนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันถึงแม้ว่าเราจะปฏิเสธเขานะคะแต่เราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่นะคะบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่ใช้ทักษะในการปฏิเสธเนี่ยนะคะอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกเป็นไงรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโมโหถามเด็กๆก่อนเลยว่าการใช้ทักษะในการปฏิเสธเนี่ยนะคะเวลาเราใช้ทักษะปฏิเสธเนี่ยเราจะมักจะพูดคำว่าอะไร
5: ไม
0: ่ใช่ไหมคะจะพูดคำว่าไม
5: ่
0: ไม่ก็คือไม่เลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าไม่นะคะในการปฏิเสธนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการของการใช้ทักษะในการปฏิเสธนั้นเรามีหลักการยังไงเด็กๆตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าเราจะนำทักษะหรือวิธีการที่เราเรียนรู้เนี่ยไปทำกิจกรรมท้ายชั่วโมงนะไปทำกิจกรรมท้ายชั่วโมงนะเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะวิธีการที่เราจะปฏิเสธคนอื่นจะปฏิเสธยังไงให้เขาและเราเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแรกเลยการใช้คำพูดนะคะการใช้คำพูดการใช้น้ำเสียงท่าทางประกอบเนี่ยจะต้องมีความจริงจังจะต้องทำให้เขารู้ให้ได้ว่าโอเคเราไม่ไปจริงๆเราไม่เอาจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่จริงจังเนี่ยบางทีถ้าเพื่อนพูดโน้มน้าวอะไรมาเนี่ยเป็นไงเราก็จะคล้อยตามได้ง่ายดังนั้นเวลาถ้าเราจะปฏิเสธอะไรใครนะคะเราต้องปฏิเสธด้วยน้ำเสียงหรือท่าทางที่จริงจังแต่การใช้คำพูดนะจะต้องไม่ใช้คำหยาบคายนะคะจะต้องมีความสุภาพใช้คำพูดที่มันดีๆหน่อยเนาะเพื่อที่จะแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นไงเราตั้งใจจริงๆเราไม่อยากไปจริงๆเราไม่เอาเราไม่ไปเราไม่รับนะคะต่อมาวิธีการต่อมาในข้อที่2จะต้องแสดงสึกหรือว่าพฤติกรรมประกอบกับเหตุผลไปด้วยจะต้องมีเหตุผลสมมุติว่าถ้าเพื่อนมาชวนเราทำไมเธอไม่ไปล่ะทำไมเธอไม่ไปล่ะเราก็ต้องมีเหตุผลด้วยใช่ไหมคะหรือแม้ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะเวลาที่เด็กใช้ทักษะในการปฏิเสธเนี่ยจะต้องมีเหตุผลประกอบนะคะเพราะว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเป็นไงเราพูดจาที่ไม่ดีใส่เขาหรือใช้คำพูดไม่ดีนะคะไม่มีเหตุผลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อเราก็ได้ใช่ไหมบอกว่าเอ้ยเด็กคนนี้รู้ทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นต้องใช้เหตุผลประกอบไปด้วยนะคะต่อมาวิธีการอันที่3หลักการอันที่3เลยจะต้องมีสมาธิจะต้องมีสติดีๆนะคะเวลาที่เราเจอคนแปลกหน้าหรือเพื่อนเราก็ตามนะต้องมีสตินะคะมีสติคิดก่อนที่เราจะพูดออกไปนะคะแม้ว่าบางครั้งเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่ไปใช่ไหม

0: เพื่อนมันก็จะรบเร้าเรา
1: ไปสิทำอะไรล่ะฮะทำอะไรเล่นอะไรล่ะไปสิเอออย่างนี้นะคะนะเพื่อนจะรบเร้าเราดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสติมีสมาธิอยู่ตลอดนะคะมีสมาธิอยู่ตลอดกับในทุกๆเรื่องเลยนะคะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเป็นหลักการในการปฏิเสธนะต่อมาค่ะนอกจากทักษะในการปฏิเสธแล้วนะอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญเลยก็คือทักษะในการต่อรองเด็กๆได้ยินคำว่าทักษะในการต่อรองเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์ถ้านอกเหนือจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเราสามารถนำไปใช้กับเหตุการณ์อื่นได้ไหมคิดว่า
2: ได้
1: เช่นอะไรบ้างนี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบโดยการใช้ไมค์เพื่อจะให้นักเรียนปลายทางได้ฟังคำตอบนะคะด้วยนะว่านอกจากการใช้ทักษะต่อรองในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเราสามารถนำทักษะการต่อรองนี้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นคืออะไรคะ
2: ต่อรองราคาครับ
1: เวลาที่เราไปซื้อของไงเนาะเราก็จะมีการต่อรองราคากับแม่ค้าใช่ไหมคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะเห็นไหมว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยนะคะเราสามารถไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันของเราได้เลยเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะเด็กๆว่าทักษะในการต่อรองอันนี้นะคะคืออะไรทักษะในการต่อรองเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งโดยที่แต่ละฝ่ายมีเราหรือมีเพื่อนเราหรือมีคนอื่นเนี่ยเป็นไงมีการพูดต่อรองกันแสดงให้เขารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการอะไรนะคะ อีกฝ่ายนึงอาจจะต้องการอีกอย่างนึงตัวเราอาจจะต้องการอีกอย่างนึงทีนี้เนี่ยเราต้องหาจุดตรงกลางให้ได้นะคะต้องหาจุดตรงกลางให้ได้นะเพื่อที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่เพื่อนบอกใช่ไหมว่าเวลาที่เราไปซื้อของแล้วเราไปต่อรองราคาแบบนี้เนี่ยนะคะเราไปต่อรองราคากับแม่ค้าสมมติว่าของชิ้นนั้นขาย100บาทเราบอกกับแม่ค้าว่าลดให้หน่อยได้ไหมเหลือ60บาทได้ไหมลดเหลือ60บาทแบบนี้แม่ค้าบอกว่าขออีกหน่อยได้ไหมขอ80บาทเราก็อาจจะหาเป็นไงจุดกึ่งกลางที่เราและอีกฝั่งนึงสามารถยอมรับกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นทักษะในการต่อรองนะเพื่อที่จะให้คนอื่นนะทราบว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความตั้งใจเดิมก็คือสมมุติว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่เราจริงๆแล้วเราไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเลยอ่ะเราแบบว่าต่อรอง
2: เล
1: ื่อนวันถูกต้องเราอาจจะต่อรองโดยการเลื่อนวันก็ได้เลื่อนวันให้พ้นจากวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงวันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยหาวิธีการปฏิเสธอื่นๆอีกนะคะแต่ต้องมีการต่อรองแบบว่าเอ้ยเสาร์นี้เราไม่ว่างเปลี่ยนเป็นเสาร์หน้าได้ไหมเสาร์อื่นได้ไหมเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้ไหมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการต่อรองนะทีนี้นะคะวิธีการต่อรองมันก็จะมีอยู่นะในการใช้ทักษะในการต่อรองอันนี้นะอย่างแรกเลยเวลาที่เราต่อรองนะเด็กๆเราต้องใช้เหตุผลเราต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะในการต่อรองหรืออาจจะหาข้อเสนออื่นๆมาทดแทนอย่างที่เพื่อนบอกว่าถ้าชวนไปเที่ยวมีเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่เราไม่อยากไปเราอาจจะต่อรองว่าเปลี่ยนเป็นไปวันอื่นนะคะหรือเราอาจจะมีธุระกับครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะบอกเหตุผลไปนะบอกปัดไปก่อนเนาะอันที่สองค่ะนอกจากการใช้เหตุผลนะคะอันที่สองเราอย่าเพิ่งปฏิเสธไปเดี๋ยวนั้นนะคะเราอาจจะต้องเป็นไงประวิงเวลาเด็กๆเข้าใจคำว่าประวิงเวลาไหมคืออะไรคะ
2: ถ่วงเวลา
1: ถูกต้องนะคะการประวิงเวลาก็คือการถ่วงเวลาหรือการยื้อเวลาไว้ก่อนยื้อเวลาถ่วงเวลาให้เขาตายใจก่อนนี่นะให้เขาตายใจก่อนนะคะอันอย่างยกตัวอย่างอันนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเราอยากไปนะแต่ว่าขอไปอนุญาตพ่อกับแม่ก่อนได้ไหมอันนี้ก็คือถ่วงเวลาไว้ก่อนนะคะถ่วงเวลาให้เขาตายใจไปก่อนนะอันนี้ก็คือเป็นการต่อรองนะคะทีนี้อย่างที่สามใช้อารมณ์ขันนะคะใช้อารมณ์ขบขันเข้าช่วย

0: เออนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราพูดแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้คำพูดที่มันไม่ดีมันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นไงรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกนะคะบางครั้งมันอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเราได้ดังนั้นต้องใช้อารมณ์ขันเข้าช่วยนะคะถ้าหากว่าเราพูดโดยตอนนั้นเนี่ยเราอารมณ์โกรธโมโหเออก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปเออไม่ต้องมายุ่งอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราใช้คำพูดแบบนี้กับคนอื่นนะเด็กๆกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเรากับคนแปลกหน้าเออจากที่เป็นไงเราจะทำให้เขารู้สึกสงสารเรากลับกลายเป็นว่าเขาอาจจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรือมันไม่ปลอดภัยต่อตัวเราได้นะคะดังนั้นเราต้องเป็นไงรู้จักการใช้คำพูดด้วยนะคะใช้อารมณ์ดีๆอารมณ์ขันเข้าช่วยนะทีนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเรามีทักษะ2ทักษะด้วยกันใช่ไหมคะมีทักษะการปฏิเสธนะทักษะการปฏิเสธและทักษะการต่อรองนะคะวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้นำ2ทักษะนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะไปปรับใช้ทีนี้เดี๋ยวถามทบทวนก่อนอันแรกเลยเนี่ยก็คือทักษะการปฏิเสธใช่ไหมคะทักษะการปฏิเสธนะคะหลักการง่ายๆมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมยังจำได้อยู่ปะเอออันแรกเลยต้องเป็นไงต้องใช้คำพูดแบบไหนแบบไหนคะเลขที่12คือใครเอ่ยเลขที่12อุ๊ยทำไมเป็นเสียงแบบซูซ่ากันใหญ่เลยเด็กๆอ่ะถามเพื่อนเลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้คุณครูสกิเพิ่งพูดไปใช่ไหมคะเรื่องทักษะการปฏิเสธนะทักษะการปฏิเสธเนี่ยจะมีวิธีการง่ายๆจะมีวิธีการง่ายๆเลยไหนขอสักหนึ่งอย่างสิว่าวิธีการแรกที่เราจะใช้ทักษะในการปฏิเสธเนี่ยเราต้องใช้คำพูดหรือใช้น้ำเสียงแบบไหน
1: สุภาพค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: สุภาพ
0: ใช้คำพูดที่สุภาพเนาะไม่ใช้คำหยาบคายไม่ใช้คำพูดที่หยาบคายนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยแล้วนอกจากการใช้คำพูดที่สุภาพแล้วต้องใช้น้ำเสียงแบบไหนใช้น้ำเสียงแบบไหนขอเป็นเลขที่25อุ้ยตายเลยเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยอุ้ยกันใหญ่เลยเลขที่25ไหนลองบอกหน่อยค่ะเราต้องใช้น้ำเสียงแบบไหน
1: ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลค่ะ
0: ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วต้องจริงจังไหมต้องจริงจังด้วยป่ะ
1: จริงจัง
0: ต้องจริงจังด้วยนะคะน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็จริงจังเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้ความตั้งใจของเราว่าอ๋อเราไม่ต้องการจริงๆนะแต่ถ้าเราแบบว่าพูดด้วยแบบว่าไม่อะค่ะอะไรแบบนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มั่นใจในตัวเองแล้วนะคะเขาก็จะเป็นไงพูดโน้มน้าวกับเราเขาจะใช้วิธีการพูดโน้มน้าวเราจนเราเป็นไงคล้อยตามจนเราตายใจได้ง่ายนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะปฏิเสธอะไรใครต้องใช้คำพูดหรือน้ำเสียงที่จริงจังแต่คำพูดจะต้องมีความสุภาพนะคะไม่หยาบคายเนาะทีนี้นอกจากการใช้ทักษะการปฏิเสธแล้วในการปฏิเสธนะคะใช้คำพูดใช้น้ำเสียงแล้วนะต้องมีท่าทางประกอบด้วยใช่ไหมคะท่าทางในการประกอบต้องแสดงท่าทียังไงแสดงท่าทางยังไงไม่เอาไม่ชอบเราไม่เอาไม่เอาไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะแต่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธเขาเดินไปหาเขาใหญ่เลยไม่เอาค่ะไม่เอาแต่เดินไปหาแล้วนะเดินเดี๋ยวเขาจะจูงเราขึ้นรถไปหรือเดินจูงเราไปด้วยเลยนะคะอาจจะใช้วิธีการแบบไม่เอาค่ะไม่ไปค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาแล้วก็อาจจะเดินหนีไปเลยนะคะต่อมาอันที่สองทักษะการต่อรองอันที่เพิ่งจบไปเลยการต่อรองเนี่ยเวลาที่เราพูดต่อรองกับคนอื่นนะคะต้องใช้คำพูดแบบไหนเอ่ย

0: เลขที่เลขที่ห้าเลขที่เจ็ดเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้เองน่าจะจำได้เนาะการพูดต่อรองการพูดต่อรองเราจะต้องพูดแบบไหนครับ
1: พูดแบบจริงจังครับ
0: พูดแบบจริงจังแล้วต้องใช้เหตุผลด้วยเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เราต้องใช้เหตุผลประกอบกับคำพูดไปด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะและอีกอย่างนึงเราจะต้องรู้จักการทวงเวลาหรือประวิงเวลานั่นเองนะคะยื้อเวลาไว้ก่อนนะคะอาจจะใช้เหตุผลประกอบไปด้วยนะคะบอกว่าไม่ไปเพราะอะไรไปไม่ได้เพราะอะไรนะคะหรือว่าเดี๋ยวเลื่อนไปสัปดาห์หน้าได้ไหมสัปดาห์นี้เราไม่ว่างอะไรแบบนี้นะคะเป็นการต่อรองนะคะเป็นการต่อรองร่วมกันวันนี้เนี่ยเด็กๆทราบแล้วเกี่ยวกับทักษะการปฏิเสธและการต่อรองใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะเราสามารถนำทักษะนี้ไปปรับใช้ได้ที่นี้กิจกรรมที่จะให้เด็กๆทำในวันนี้นะไม่ยากเลยนะคะเป็นกิจกรรมการนำทักษะปฏิเสธและทักษะการต่อรองนะคะไปใช้นั่นเองไปใช้อย่างไรคำชี้แจงของเราค่ะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะร่วมกันแสดงบทบาทสมมุติแสดงบทบาทสมมุติการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะตามสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้เดี๋ยวคุณครูสกิจะมีสถานการณ์ให้เนาะอุ๊ยวันนี้มีเพื่อนเราขาดไปหลายคนเลยใช่ไหมหายไปอ๋อเรายุบกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเหลือแค่4กลุ่มเนาะเหลือแค่4กลุ่มใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสถานการณ์แรกเลยสถานการณ์แรกค่ะเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะเราจะปฏิเสธเขายังไงหรือเราจะใช้ทักษะในการต่อรองอย่างไรอันนี้สถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์แรกนะสถานการณ์ที่2ค่ะเมื่อเพื่อนต่างเพศชวนไปเที่ยวที่บ้านด้วยกัน2-2นะคะเราจะปฏิเสธหรือมีวิธีการต่อรองอย่างไรนะสถานการณ์ที่2นะสถานการณ์ที่3ค่ะเมื่อเพื่อนที่คุยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแอปอะไรต่างๆนะคะขอนัดเจอเพื่อนในโลกออนไลน์ขอนัดเจอเราจะมีวิธีการพูดปฏิเสธหรือต่อรองกับเขาอย่างไรนะในสถานการณ์ที่3นะคะและสถานการณ์ที่4นะคะเมื่อต้องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยไปในสถานที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าเราไปเจอผู้คนที่เราไม่รู้จักเราจะพูดกับเขายังไงเนาะและต่อมาค่ะสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่5เมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียวเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วอาจจะมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านเราแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการทักษะในการปฏิเสธหรือวิธีการพูดคุยกับเขาอย่างไรตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะแสดงบทบาทสมมุติได้เลยนะคะในการนำทักษะปฏิเสธและทักษะการต่อรองมาใช้นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนนะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยจับสถานการณ์ของตัวเองคุณครูมีสถานการณ์ให้แล้วนะคะให้สุ่มจับสถานการณ์ของตัวเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้อะไรบ้างใบไหนใบไหนเลือกเลยหยิบเลยลูกใบนี้เป็นสถานการณ์ที่5เม เมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียว

0: ราจะทำยังไงแอบดูแอบดูไม่แอบดู
1: อยากได้แล้วกันมองไอ้อันก็ดีด้วย
0: กลุ่มนี้ได้สถานการณ์ที่4เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเราจะทำยังไงนะคะกลุ่มนี้ได้สถานการณ์เมื่อเพื่อนที่เราคุยผ่านโลกออนไลน์ขอนัดเจอเราจะ
1: จ
0: ั
1: ดจริงๆผมเห็นเลข
0: นะคะอันไหนดีอันไหนดี
1: อันขวา
0: ขวาอันไหนดี
1: ขวาซ้ายดีขวาขวาซ้ายดีนะขวาซ้ายซ้าย
0: ซ้ายหรือขวา
1: ซ้าย
0: อันนี้เมื่อเพื่อนต่างเพศชวนไปเที่ยวที่บ้านกัน2ต่อ2เพื่อนต่างเพศชวนไปเที่ยวที่บ้านกัน2ต่อ2เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเด็กๆฟังก่อนนะฟังก่อนตอนนี้ทุกกลุ่มได้สถานการณ์ของตัวเองแล้วนะคะทีนี้ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองคิดเลยว่าเราจะแสดงบทบาทสมมุติเป็นสถานการณ์แบบไหนนะคะมีใครแสดงกี่คนนะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะซ้อมบทกันได้เลยนะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะทุกกลุ่มก็ได้เตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วกับการแสดงบทบาทสมมุติของเรานะคะในการนำทักษะการปฏิเสธและทักษะการต่อรองนะคะไปปรับใช้นะคะถ้าหากว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์อันแรกกันเลยนะคะไหนกลุ่มไหนที่จับได้สถานการณ์อันนี้บ้างลูกสถานการณ์ที่2ใช่ไหมคะพอดีว่าสถานการณ์แรกเนาะไม่มีใครจับได้เนาะเราจะเริ่มกันด้วยที่สถานการณ์ที่2อันนี้นะคะเมื่อเพื่อนต่างเพศชวนไปเที่ยวที่บ้านด้วยกัน2ต่อ2ขอเชิญกลุ่มเชิญเลยค่ะกลุ่มที่ได้สถานการณ์ที่2เชิญด้านหน้าเลยลูกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยสถานการณ์ที่2ของเรา
1: น ี่เธอไปบ้านกับเราไหม
2: ไม่ไปเรามีนัดกับพ่อแม่แล้ว
1: ที่บ้านเรามีหมาเยอะนะไม่ไปเหรอ
2: เราไม่ชอบหมาเราชอบแมว
1: ที่บ้านเรามีขนมเยอะด้วยนะ
2: เราไม่ชอบกินขนมเดี๋ยวมันอ้วน
1: อ้วนก็ลดน้ำหนักเอา
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจ
0: จบไปยังคะจบแล้วนะคะกับกลุ่มแรกของเราอ่ะยืนก่อนยืนก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเด็กๆเด็กๆคะฟังก่อนเงียบก่อนเร็วเงียบก่อนเงียบก่อนสถานการณ์แรกของเรานะคะในกลุ่มนี้เป็นไงเขาใช้ทักษะการปฏิเสธได้ดีมากนะคะขนาดว่าเพื่อนเนี่ยชวนหลายรอบแล้วนะคะมีการโน้มน้าวมีการหลอกล่อมีอะไรนะมีหมาบ้างล่ะมีขนมบ้างล่ะมีหลายอย่างเลยมาหลอกล่อนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาก็มีเหตุผลประกอบไปด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยกลุ่มนี้เด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเชิญได้เลยค่ะสถานการณ์ต่อมากลุ่มที่ได้สถานการณ์เมื่อเพื่อนที่คุยกันผ่านโลกออนไลน์นะคะขอนัดเจอเชิญได้เลยค่ะกลุ่มไหนได้เอ่ยเชิญด้านหน้าได้เลยยืนด้านหน้ายืนด้านหน้ายืนด้านหน้าได้เลยขยับไปอีกขยับไปอีกขยับไปอีกขยับไปอีกขยับไปอีกกลุ่มนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะอากลุ่มอื่นเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อน
3: จะเจอวันนี้ไปห้างไหม
4: ไม่เป็นไรเรามีนัดกินข้าวกับพ่อแม่แล้ว
0: ชวนอีกชวนอีกแล้วชวนอีกโทรชวนอีก
4: ไปคีบตุ๊กตาไหมอ่ะ
0: เพื่อนชวนไปคีบตุ๊กตาเร็วไปเปล่า
4: ไม่ได้เราสัญญากับพ่อแม่ไว้แล้ว
0: จบหรือยังคะจบหรือยังจบแล้วแค่นี้เลยใช่ไหมแค่นี้เลยแค่นี้เลยเหรอโอเคโอเคค่ะแค่นี้เลยนะคะยืนก่อนกลุ่มนี้ยืนก่อนเร็วยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนค่ะยืนก่อนยืนก่อนยืนใกล้ๆกันได้ค่ะยืนใกล้ๆกันได้ขยับไปนะคะกลุ่มนี้อาจจะซ้อมมันน้อยนิดนึงนะคะอาจจะมีการลืมบทบ้างไม่เป็นไรนะในสถานการณ์นี้เนี่ยเด็กๆนะคะเมื่อเรามีการพูดคุยกับเพื่อนนะคะที่อยู่ในโลกออนไลน์นะตอนนี้ได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนอะกลุ่มด้านหน้าหรือเปล่า

0: ังก่อนนะฟังก่อนหรือว่าจากนักเรียนปลายทางหรือเปล่าคะไม่มีนะฟังก่อนนะคะเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะมีเพื่อนในโลกออนไลน์นะคะแล้วถ้าหากว่าเขานัดเจอขอนัดเจอหน่อยฉันอยากเห็นหน้าเธอแบบนี้เนี่ยนะคะเราสามารถใช้ทักษะในการปฏิเสธเนี่ยได้เลยอาจจะพูดบอกว่าเราไม่ว่างเราไม่สะดวกเหมือนที่เพื่อนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะซ้อมน้อยนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยนะคะต่อมาค่ะสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่4นะคะเมื่อต้องไปในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเชิญได้เลยค่ะกลุ่มไหนเชิญได้เลยต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมคะกลุ่มนี้ใช้พื้นที่เยอะเยอะหน่อยเชิญได้เลยเชิญได้เลยกลุ่มนี้ใช้พื้นที่เยอะนิดนึงถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: ลูกๆเราแม่ไปซื้อขนมก่อนนะหนูอันตรายอยู่ตรงไหนอะไม่รู้ค่ะไปหน่อยนะลุงมีขนมแม่บอกให้อยู่ที่นี่ค่ะเร็วลุงมีขนมแต่ลุงเดี๋ยวลุงเอาขนมมาให้ไม่เอาค่ะหมดแล้วครับ
0: จบแล้วครับจบแล้วนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยแสดงสมบทบาทมากๆเลยนะคะมีลุงด้วยเป็นคุณลุงด้วยนะคะจะเห็นว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตัวละครเยอะเลยนะคะก็คือเป็นครอบครัวหนึ่งใช่ไหมคะไปเที่ยวด้วยกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ขอตัวไปซื้อของก่อนใช่ไหมไปซื้อขนมไปซื้อไอติมให้ลูกนะคะแล้วลูกเนี่ยต้องอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับพี่น้องอยู่ด้วยกันตามลำพังแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยด้วยเราก็เป็นไงใช้ทักษะในการปฏิเสธหรือว่าการต่อรองนั่นเองเนาะเด็กๆปรบมือให้กับกลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญได้เลยและสถานการณ์สุดท้ายของเรานะคะเมื่อต้องอยู่บ้านคนเดียวเชิญได้เลยลูกกลุ่มสุดท้ายของเราในวันนี้เด็กๆขยับมาสักนิดนึงให้อยู่ตรงกลางนิดนึงขยับมานิดนึงลูกขยับมานิดนึงถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะกลุ่มอื่นเงียบก่อนกลุ่มอื่นเงียบก่อน
1: แม่ไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะหนูอยู่บ้านคนเดียวเหรอไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะพ่อนอนอยู่ข้างบนค่ะขอให้น้าเข้าไปหน่อยสิไม่ได้ค่ะน้ามีขนมนะเอาไหม
0: อุปกรณ์
1: ไม่เอาค่ะ
0: ต่อเลยค่ะต่อเลย
1: หนูรู้จักเซเว่นที่นี่ไหมพาน้าไปหน่อย
0: น้าชวนไปเซเว่นยังไงดีลูกไปกับน้าหรือเปล่า
1: ไม่ไปค่ะพ่อยังไม่ตื่นค่ะพ่อคุณกลับไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพ่อตื่นแล้วค่อยมา
0: จบแล้วใช่ไหม
1: แล้วแม่หนูไปไหนหรอจ๊ะแม่หนูไปไหนหรอจ๊ะแม่หนูไปซื้อของค่ะเดี๋ยวค่ะตำรวจค่ะตำรวจดิ
2: ไม่บอกว่าแม่หนูอยู่ว่า
1: สวัสดีค่ะคุณตำรวจมีโจรเข้าม
0: าเด็กๆเงียบก่อนเด็กๆเงียบก่อน
3: มีโจรเข้าบ้านเรา
4: โจรมันมาจากไหนล่ะลูก

เชิญหน่อยเชิญหน่อยกลุ่มนี้นะอาจจะขำกันนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเด็กๆคะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะเราจะเห็นได้ว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยมีตำรวจมีพ่อแม่มีโจรมีอะไรนะคะเขาก็จะใช้วิธีการบอกคุณครูสกิชอบอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกว่าโจรถามว่าเราอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าไงไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อนอนอยู่ข้างบนวิธีการพูดแบบนี้นะเด็กๆมันก็จะทำให้โจรเนี่ยเป็นไงรู้สึกว่ารู้สึกกลัวเพราะเฮ้ยเด็กสองคนนี้ไม่ได้อยู่บ้านกันตามลำพังเนาะมีอีกคนนึงด้วยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแบบนี้ก็จะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆจะต้องพยายามอย่าให้คนอื่นเขารู้นะว่าเราเนี่ยอยู่กันตามลำพังหรือว่าอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยปรบมือให้หน่อยนะคะเยี่ยมมากเลยวันนี้นะคะเด็กๆก็สนุกสนานกันเลยเนาะวันนี้เนาะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของทักษะการปฏิเสธและทักษะการต่อรองนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่จะสามารถนำไปสู่วิธีการป้องกันนะคะจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเวลาที่เด็กไปใช้ชีวิตเนี่ยบางครั้งก็เราก็อยู่ในสถานการณ์อะไรต่างๆมากมายนะเราสามารถนำวิธีการตรงนี้เนี่ยนะคะไปป้องกันตนเองได้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองในครั้งต่อไปนะเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะเมื่อเกิดอันตรายสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือบัตรภาพสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะและแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้ซึ่งทั้งบัตรภาพนะคะทั้งแบบประเมินแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยซึ่งเราสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยนะคะจากสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนไทยอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่า

0: คำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า
1: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
0: เย้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องบุคคลสำคัญในชุมชนค่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนไปศึกษาสำรวจชุมชนของตนเองว่ามีบุคคลใดที่เป็นบุคคลสำคัญของชุมชนของตนเองมีใครไปทำการบ้านไปสำรวจมาแล้วบ้างเอ่ยยังไม่มีนะคะแต่ก็อาจจะมีนักเรียนบางคนที่แอบไปสำรวจมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันนะคะว่าบุคคลที่เป็นบุคคลสำคัญภายในชุมชนของตนเองมีใครบ้างแล้วก็ทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถอธิบายข้อมูลของบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนที่เป็นบุคคลสำคัญในชุมชนนะคะและในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นประโยชน์ของการยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเองนะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนคำถามในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะในชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียนมีบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองร่วมกันคิดสิคะว่าในชุมชนของตนเองมีใช่ไหมคะมีบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นของตนเองมีไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนถือไมค์และตอบคำถามถ้ามีอย่างเช่นใครเอ่ยในใครตอบได้คะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะรวมทั้งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะ

0: ซึ่งในชุมชนของในชุมชนและท้องถิ่นของนักเรียนนะคะมีบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นหรือไม่คะมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีนะคะอย่างเช่นใครคะ
1: ผู้ใหญ่บ้านครับ
0: ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านในความคิดของนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถคิดไปพร้อมๆกับเพื่อนได้นะคะผู้ใหญ่บ้านทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างไรนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบสักหนึ่งข้อสิคะ
1: พัฒนาชุมชนครับ
0: พัฒนาชุมชนเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนของเราทั้งนักเรียนต้นทางตอบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญในชุมชนนั่นก็คือมีการพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านนะคะเป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเองในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยมีนะคะต่อไปคำถามต่อไปบุคคลดังกล่าวทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรเพื่อนของเราก็ตอบไปแล้วนะคะนั่นก็คือการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาหมู่บ้านอาจจะเป็นการเชิญชวนชุมชนบุคคลในหมู่บ้านประชาชนออกมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะการกวาดถนนได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านของเราให้น่าอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นของเรานะคะเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การนับถือรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในวันนี้จะมีบุคคลตัวอย่างที่เป็นบุคคลสำคัญในชุมชนด้วยกัน2บุคคลที่เรานำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ศึกษากันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนดูนี้นะคะบุคคลสำคัญในท้องถิ่นคนที่1ก็คือนายประยงรณรงค์นะคะต่อมาคนที่2นั่นก็คือแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญไหนใครรู้จักบ้างเอ่ยไม่มีใครรู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ประวัติและผลงานที่สำคัญของทั้ง2ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นที่เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การนับถือที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและท้องถิ่นนะคะนักเรียนเรามาดูประวัติของคนแรกนะคะประวัตินายประยงรณรงค์นะคะซึ่งเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมค่ะพ.ศ. 2480นะคะเป็นคนอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วก็ได้มีการออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะเนื่องจากครอบครัวทางบ้านยากจนนะคะก็เลยมีการออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยการรับจ้างตัดไม้นะคะรับจ้างตัดไม้รับจ้างล่องแพตามลำน้ำตาปีในภาคใต้นะคะนักเรียนพอโตขึ้นนะคะนายประยงรณรงค์นะคะก็ได้มีการเป็นผู้นำค่ะเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพราะว่าตัวเองอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะก็เห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชุมชนที่ตนเองอยู่จนเป็นผลผลักดันให้ตนเองได้เป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากนั้นเมื่อมีการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะได้ทำให้ชาวบ้านหรือชุมชนของตนเองที่ตนเองอยู่เนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถที่จะแก้ปัญหาการประกอบอาชีพได้ซึ่งในชุมชนของนายประยงรณรงค์นะคะมีการประกอบอาชีพการทำยางพารานะคะนักเรียนแล้วนายประยงก็ได้เป็นผู้นำในการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราขึ้นนะคะนักเรียนซึ่งก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราเนี่ยจะอยู่ที่ตำบลไม้เรียงนะคะและเป็นผู้จัดการประธานกลุ่มเกษตรทำสวนยางพาราไม้เรียงด้วยแล้วก็มีการก่อตั้งโรงงานเพื่อแปรรูปยางพารานะคะและคุณครูขอถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางชุมชนของนายประยง รณรงค์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรเรียนทำสวนอะไรเอ่ยทำสวนยางพาราเก่งมากแล้วนายประยงรณรงค์นะคะก็ได้มีการพัฒนาก่อตั้งชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะมีการพัฒนาไปจนถึงก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางพารานะคะซึ่งยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนผลงานสำคัญของนายประยงรณรงค์นะคะเป็นผู้นำในการช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหายางพารานะคะอย่างเป็นระบบซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนายางพาราไทยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีการแก้ปัญหาความยากจนรวมทั้งแก้ปัญหาราคาของยางพาราในชุมชนภาคใต้ด้วยให้มีราคาที่สูงขึ้นนะคะและชาวบ้านก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนักเรียนนอกจากนั้นนะคะยังเป็นผู้นำในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนนะคะนักเรียนซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็เลยได้นำแผนแม่บทชุมชนของนายประยงรณรงค์ที่มีการจัดทำขึ้นได้นำมาใช้เป็นแบบอย่างเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาชุมชนนั่นเองนะคะเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้กับชนบทหรือชุมชนนั่นเองอ่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นายประยงรณรงค์เป็นบุคคลสำคัญในชุมชนไหมคะนักเรียนเป็นไหมเอ่ยเป็นในด้านใดบ้างไหนขอยกตัวอย่างคนละหนึ่งด้านได้ไหมคะขอเลขที่9ค่ะขอยกตัวอย่างการเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนของนายประยงรณรงค์สักหนึ่งข้อนะคะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางก่อนค่ะสักหนึ่งข้อค่ะนายประยงรณรงค์เป็นตัวอย่างที่ดีหรือเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนในเรื่องใดบ้างคะนักเรียนอย่างเช่น
1: เป็นผู้นำครับ
0: เป็นผู้นำในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: พัฒนาเศรษฐกิจครับ
0: พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกตัวอย่างกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่านายประยงรณรงค์เป็นบุคคลสำคัญในชุมชนทำคุณประโยชน์อะไรบ้างให้กับชุมชนนักเรียนสามารถร่วมตอบคำถามยกตัวอย่างกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนนอกจากนั้นหลังจากที่นายประยงรณรงค์มีการก่อตั้งชุมชนมีการ เป็นผู้นำในการทำแบบแผนต่างๆแก้ปัญหาความยากจนต่างๆมีการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนายประยงรณรงค์นะคะยังสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้อีกด้วยนะคะนักเรียนซึ่งเป็นการจัดทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานเป็นการสร้างธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในหมู่บ้านของตนเองนะคะมีการขยายไปยังหมู่บ้านอื่นๆจังหวัดอื่นๆหรือภาคอื่นๆภายในประเทศไทยด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นคำถามคุณครูจะถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่านายประยงรณรงค์ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบไปแล้วว่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ตัวแทนกลุ่มที่1ตอบไปแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2ได้ไหมคะตัวแทนกลุ่มที่2ได้ไหมเอ่ยนายประยงรณรงค์ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะขอสักหนึ่งตัวอย่างค่ะแก้ปัญหาอะไรได้คะนักเรียนแก้ปัญหาอะไรเอ่ยแก้ปัญหาแก้ปัญหาอะไรลองช่วยเพื่อนตอบคำถามสิคะว่านายประยงรณรงค์ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะขอตัวแทนกลุ่มที่2ตอบค่ะ
1: แก้ปัญหาการทำกินค่ะ
0: แก้ปัญหาอะไรนะคะ
1: การทำกินค่ะ
0: แก้ปัญหาการทำกินการประกอบอาชีพในเรื่องของการทำสวนยางพาราเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้อีกไหมเอ่ยเป็นผู้นำชุมชนในด้านอะไรอีกคะนักเรียนไหนใครทราบบ้างเอ่ยในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่านายประยงรณรงค์ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้าง

0: ็นผู้นำในเรื่องอะไรบ้างคะอ่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ตอบค่ะ
1: ในการพึ่งพาตัวเองครับ
0: เป็นผู้นำในการพึ่งพาตนเองเก่งมากเชิญนั่งนะคะการพึ่งพาตนเองสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยการพึ่งพาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนได้ไหมคะได้นะคะซึ่งการพึ่งพาตนเองหรือการใฝ่รู้หาความรู้แก้ปัญหาของนายประยงรณรงค์ก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนรวมทั้งให้คนในชุมชนสามารถยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะคะนักเรียนทีนี้นะคะเรามาดูกันทีละข้อนะคะซึ่งนายประยงรณรงค์ทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นบ้างเรามาดูในข้อที่1มีการสร้างหรือการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะใช่นะคะคือการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในข้อที่2นะคะมีการตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราขึ้นมานะคะคือเอาคนในชุมชนที่มีการทำสวนยางพาราอยู่แล้วนะคะมีการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรการทำสวนยางพาราขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะต่อไปในข้อที่3นะคะช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหายางพาราให้มีราคาที่สูงขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นนะคะเพราะว่ายางพารามีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองต่อไปในข้อที่4นะคะมีการจัดทำแผนแม่บทชุมชนค่ะซึ่งแผนแม่บทชุมชนนี้นะคะรัฐบาลก็ได้นำมาเป็นแบบอย่างด้วยในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทนั้นด้วยนะคะนักเรียนต่อไปยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนายประยงรณรงค์นะคะได้มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในภาคใต้ด้วยเพราะว่าไม่ใช่มีการแค่ทำธุรกิจภายในชุมชนนะคะนายประยงรณรงค์ยังมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจในภาคใต้ขยายเครือข่ายจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งด้วยนะคะนักเรียนทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นและคนในชุมชนก็ยึดถือนายประยงรณรงค์เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการพึ่งพาตนเองหรือการใฝ่รู้แก้ไขปัญหาด้วยนะคะนักเรียนทีนี้นะคะนายประยงรณรงค์ก็ถูกยกย่องให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายในปีพ.ศ. 2552ด้วยนะคะข้อคิดที่ได้ล่ะคะข้อคิดที่ได้จากการศึกษานายประยงรณรงค์นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะในใครทราบบ้างเอ่ยว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการศึกษาบุคคลสำคัญในชุมชนนั่นก็คือนายประยงรณรงค์ได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างคะจากการศึกษาประวัติและผลงานของนายประยงรณรงค์ค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างเอ่ย
1: ตื่นตัวในการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการพึ่งพาตนเองครับ
0: เก่งมากนะคะนักเรียนได้ข้อคิดในเรื่องของการตื่นตัวการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองนะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีนะคะซึ่งเพื่อนเราก็ยกตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติและผลงานของนายประยงรณรงค์ไปแล้วนะคะซึ่งข้อคิดที่ได้รับนั่นก็คือการรู้จักพึ่งพาตนเองใช่ไหมคะในเรื่องของการใฝ่รู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ต่างๆนานาซึ่งทำให้การรู้จักพึ่งพาตนเองเนี่ยนำผลไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นและคนในชุมชนอีกด้วยนะคะส่งผลให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขประสบผล

0: สำเร็จในชีวิตรวมทั้งมีคนยกย่องด้วยรวมทั้งพวกเราที่นำประวัติและผลงานของท่านมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะคะหมดหรือยังคะนักเรียนบุคคลที่สำคัญในชุมชนหมดหรือยังยังไม่หมดคนต่อไปคือใครไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่สองตอบหน่อยสิคะว่าคนต่อไปบุคคลคนต่อไปที่เราจะร่วมการศึกษานั่นคือใครคะ
1: แพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตั้งใจศึกษานะคะซึ่งประวัติของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพ.ศ.2495นะคะเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีท่านเนี่ยนะคะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้นำพืชสมุนไพรนะคะมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผนปัจจุบันด้วยนะคะนักเรียนซึ่งผลงานที่สำคัญของท่านนะคะในลำดับที่1เลยก็คือท่านมีการรวบรวมตำรายาแผนโบราณนะคะและนำมาแปลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้และนำไปใช้ในการรักษาโรคในปัจจุบันเพราะว่าท่านเป็นแพทย์แผนโบราณที่นำยาแผนโบราณมาปรับใช้กับโรคในปัจจุบันด้วยนะคะนักเรียนในข้อที่2นะคะท่านได้จัดทำโปรแกรมสุขภาพสำเร็จรูปค่ะเพื่อการใช้คอมพิวเตอร์นะคะในการวิเคราะห์สุขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในปีพ.ศ.2537นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปในลำดับที่3นะคะท่านได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยค่ะซึ่งสถาบันนี้นะคะขึ้นอยู่กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะทำให้มีการนำการแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามาใช้ในสถานบริการสาธารณสุขในปัจจุบันในปัจจุบันนักเรียนเห็นการแพทย์แผนไทยไม่เอ่ยเคยสังเกตเห็นไหมคะเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ทราบกันดีในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะมีการปรับมาใช้กับโรคปัจจุบันปรับมาใช้กับการแพทย์แผนในปัจจุบันด้วยนะคะนักเรียนซึ่งต่อไปนะคะท่านนะคะก็ได้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อให้มีภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรสูตรยานำมาพัฒนาส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะมีการนำสมุนไพรมาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและสามารถรักษาโรคในปัจจุบันได้จริงนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นคำถามนะคะนักเรียนแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้ค่ะในใครตอบได้บ้างเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะว่าแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะลองช่วยกันตอบคนละ1คนละ2คำตอบสิคะ
1: ทำยาสมุนไพร
0: นำมาใช้ในอะไรคะใช้ในอะไรเอ่ย
1: การนวดแผนไทยค่ะ
0: นำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคปัจจุบันได้ใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะต่อไปใครมีคำตอบที่นอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามได้ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะว่าแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะในขณะนี้มีนักเรียนบางคนกำลังศึกษาจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมอยู่ด้วยนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะลองตอบคำถามคุณครูสิคะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบว่าแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไรบ้างคะนักเรียน
2: นำการรักษาแบบแพทย์พื้นแผนไทยควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์

0: แผนปัจจุบันครับ
1: เก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะเป็นการนำการรักษาแบบแพทย์แผนไทยนะคะมาใช้ควบคู่กับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะทำให้เทคโนโลยีในด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะนักเรียนลำดับต่อไปเรามาดูกันทีละข้อนะคะในข้อที่1 นั่นก็คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่นำพืชสมุนไพรค่ะนักเรียนมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคแผนปัจจุบันได้นะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนที่ควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการนำสมุนไพรในเรื่องของการแพทย์ก็คือเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้นำสมุนไพรเนี่ยมาปรับใช้ร่วมกับการรักษาโรคในปัจจุบันของเรานะคะเป็นการทำความดีให้กับชุมชนไหมคะนักเรียนเป็นไหมเอ่ยเป็นนะคะเป็นการทำความดีให้กับชุมชนด้วยในข้อที่2นะคะมีการจัดทำตำรายาแผนโบราณและนำมาเผยแพร่ส่งเสริมการใช้สมุนไพรสถานบริการสาธารณสุขอีกด้วยนะคะนักเรียนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนอีกหนึ่งท่านเช่นกันนะคะนักเรียนแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะก็ได้รับการยกย่องให้เป็นแพทย์สตรีที่มีผลงานดีเด่นทางด้านสังคมชนบทนะคะจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะข้อคิดล่ะคะนักเรียนข้อคิดที่เราได้จากการศึกษาประวัติและผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญไหนใครได้ข้อคิดอะไรบ้างคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามได้ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1สิคะว่าข้อคิดที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาประวัติและผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญไหนลองยกตัวอย่างให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะในเรื่องอะไรเอ่ย
0: ส่งเสริมการใช้สมุนไพรครับ
1: ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้สมุนไพรนะคะเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะซึ่งข้อคิดที่ได้นะคะเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้รวมทั้งการเสียสละเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคนำสมุนไพรในแพทย์แผนโบราณนะคะมาใช้ร่วมกับการรักษาโรคในแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะส่งผลให้การเสียสละประโยชน์ส่วนตนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีการเผยแพร่ความรู้อีกด้วยนะคะนักเรียนส่งผลให้ตนเองเนี่ยมีความสุขรวมทั้งส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความรู้แล้วก็เป็นการรักษาโรคภัยต่างๆให้กับผู้อื่นด้วยเป็นการช่วยเหลือบุคคลในชุมชนด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วตั้งใจดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้นะคะนักเรียนกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นเล็กนักเรียนตั้งใจฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นเล็กทั้งสีเหลืองและสีฟ้านะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยกำหนดให้กระดาษแผ่นเล็กสีเหลืองเป็นชื่อของนายประยงรณรงค์นะคะและกระดาษแผ่นเล็กสีฟ้าเป็นชื่อของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญโดยครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนใจความสำคัญของบุคคลทั้งสองท่านลงในกระดาษแต่ละสีแล้วนำมาติดที่หน้าชั้นเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะไหนใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยยกมือขึ้นไหนใครมีข้อสงสัยยกมือขึ้นไม่มีนะคะแล้วนักเรียนเข้าใจกติกาหรือยังคะเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยว

ารับกระดาษอ่ะก่อนอื่นเลยกระดาษแผ่นเล็กสีเหลืองแทนใครคะนักเรียนกระดาษแผ่นเล็กสีเหลืองแทนนายประโยงรณรงค์และกระดาษแผ่นเล็กสีฟ้าแทนใครคะแทนแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษทั้งสีเหลืองและสีฟ้านะคะนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนใจความสำคัญของแต่ละบุคคลรวมทั้งหลังจากนั้นนะคะนำกระดาษทั้งสีฟ้าและสีเหลืองมาติดที่หน้าชั้นเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับกระดาษค่ะกลุ่มที่1มาค่ะสามารถช่วยกันเขียนได้ภายในกลุ่มนะคะเอาสีฟ้าไปด้วยกลุ่มที่1แจกให้เพื่อนคนละ1แผ่นค่ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะในใครยังไม่ได้กระดาษเอ่ยถ้าเหลือไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนเขียนใจความสำคัญของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นลงในแผ่นกระดาษโดยสามารถดูจากใบความรู้ในหน้าที่78 79ได้โดยไม่มีเสียงนะคะนักเรียนกลุ่มไหนได้แล้วลงมือเขียนเลยค่ะนักเรียนสามารถดูได้จากใบความรู้ในหน้าที่78 79นะคะดูให้ดีนะคะนักเรียนว่าสีเหลืองแทนใครสีฟ้าแทนใครนักเรียนสามารถดูได้จากใบความรู้ในหน้าที่78และ79กลุ่มไหนไม่เข้าใจเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะสามารถดูได้จากใบความรู้ในชุดกิจกรรมในหน้า78และ79ค่ะลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถดูได้ในใบความรู้นะคะ

แทนใครสามารถเขียนลงไปได้เลยดูข้างหน้าแล้วเขียนได้เลยดูข้างหน้าแล้วเขียนได้เลย

ค่นี้ก็ได้ลำสองแค่หนึ่งข้อขีดสิแค่นี้เขียนลงไป

เขียนลงไปเร่งมือค่ะอันนี้ไม่ต้องแล้วเขียนเนี่ยเขียนลงไปเลยเขียนต่อลงไปเลย

อ่ะสีเหลืองของใครสีเหลืองแทนใครแทนใครเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มเอาสีเหลืองไปติดนะคะสีฟ้าตัวแทนกลุ่มเอาสีฟ้าไปติดได้ติดนะคะเอาแค่หนึ่งแผ่นพอต่อไปอ่ะสีเหลืองอ่ะแผ่นนี้อันนี้เก็บกลุ่มนี้ใช้สองแผ่นนี้นะเข้าใจไหมอ่ะเก็บนี่นะอ่ะตั้งไว้ก่อนกลุ่มนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจไหมกลุ่มนี้เข้าใจไหมว่าสองแผ่นนี้

อ่ะเดี๋ยวหนูเอาแผ่นนี้ไปติดแล้วก็แผ่นนี้ไปติดรีบเขียนหางให้เสร็จติดแค่1

นักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วไหนยกมือขึ้นสิคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนของกลุ่มที่1สีเหลือง1แผ่นสีฟ้า1แผ่นออกมาติดที่หน้าห้องเลยค่ะแผ่นที่1สีเหลืองสีเหลืองก่อนค่ะสีเหลืองแทนใครคะนายประยงรณรงค์สีฟ้าแทนแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2สีเหลืองต่อไปกลุ่มที่3ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาติดค่ะทั้งสีเหลืองและสีฟ้าต่อไปกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มออกมาติดได้เลยทั้งสีเหลืองและสีฟ้ากลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะส่งตัวแทนออกมาติดได้เลยแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้เขียนใจความสำคัญนะคะซึ่งทั้งกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5นักเรียนก็ได้ร่วมกันคิดแล้วก็เขียนใจความสำคัญของบุคคลทั้ง2คนคนที่1นั้นก็คือนายประยงรณรงค์นะคะซึ่งใจความสำคัญของท่านนั้นก็คือเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ใฝ่รู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พัฒนาชุมชนรวมถึงนำความเจริญก้าวหน้าแก้ปัญหาให้กับชุมชนของตนเองด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปคนที่2นั่นก็คือแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้ช่วยกันเขียนใจความสำคัญของแพทย์หญิงนั่นก็คือเป็นแพทย์แผนโบราณที่นำสมุนไพรโบราณนะคะมาปรับใช้กับการรักษาโรคในปัจจุบันได้นะคะซึ่งนำสมุนไพรแพทย์แผนโบราณมาใช้กับการรักษาโรคแผนปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งบุคคลทั้งสองคนนี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตไหมคะนักเรียนดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นด้วยนะคะจึงเป็นบุคคลที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแล้วก็มีคุณค่าแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในใบงานที่2นะคะในเรื่องบุคคลสำคัญในชุมชนซึ่งคุณครูขอให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะคะในใบงานที่2นะคะเรียนฟังเงียบเสียงค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งซึ่งในใบงานที่2ที่คุณครูจะให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะคะคำชี้แจงนั้นก็คือให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาคนละ1ท่านแล้วตอบคำถามลงในแบบบันทึกนะคะนักเรียนซึ่งแบบบันทึกนั่นก็คือนักเรียนสามารถเขียนชื่อบุคคลในข้อที่1บุคคลชื่ออะไรในข้อที่2ประวัติของบุคคลนะคะในข้อที่3ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นและในข้อที่4นะคะนักเรียนได้ข้อคิดจากการศึกษาอย่างไรและข้อที่5นะคะนักเรียนจะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนของตนเองได้อย่างไรเราสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งกับคุณครูในครั้งต่อไปนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำใบงานที่2เรื่องบุคคลสำคัญไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันนะคะนักเรียนและนักเรียนก็ไปศึกษาบุคคลในชุมชนของตนเองรวมทั้งบันทึกข้อมูลนำมาส่งกับคุณครูปลายทางได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะ
สรุปบทเรียนในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของบุคคลสำคัญในชุมชนนะคะนักเรียนบุคคลสำคัญในชุมชนเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นหรือส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะที่ควรนำมาปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองเพื่อประโยชน์ต่อตนเองประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลสำคัญไม่เอ่ยถ้าหากว่าไม่มีนะคะเราจะมาเรียนกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่ในครั้งต่อไปในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนะคะส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่หนึ่งค่ะในเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยและใบงานที่หนึ่งนะคะในเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยสำหรับวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีครับการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ของประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้าประเทศไทยในฐานะของหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนเราจึงต้องเปิดใจแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อก้าวอย่างมั่นคงสู่ประชาคมอาเซียนครับเธอเก่ง

0: คะคนดีว่าการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญของเด็กๆในอาเซียนเลยนะคะ
1: ใช่ครับคุณดีครับความแตกต่างหลากหลายนี้นะครับแต่ละประเทศก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปเช่นเพื่อนชาวเมียนมาหรือว่าพม่าของเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้ชื่อว่าพูดภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดนะครับหรือว่าเพื่อนชาวลาวของเรานะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งอาเซียนอย่างสบายๆเลยครับหรือว่าเพื่อนชาวสิงคโปร์ของเรานะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยแล้วก็มีการรักษาความสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มอาเซียนเลยครับ

0: ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะภาษาที่หลากหลายก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเราได้เข้าใจมากขึ้นนั่นเองครับ
1: เหมือนกับที่ผมอยากคุยกับคนจีนผมก็ต้องพูดภาษาจีนเวลาที่ผมอยากคุยกับคนเกาหลีผมก็ต้องพูดภาษาเกาหลีใช่ไหมครับพี่ซุป
0: ถูกต้องแล้วครับพิมครับเพราะว่าการพูดภาษาเขาได้เนี่ยจะทำให้เพื่อนเรารับรู้ถึงความจริงใจที่เรามีให้เหมือนเวลาที่มีคนต่างชาติมาพูดภาษาไทยของเราเรายังดีใจเลยใช่ไหมครับการเรียนรู้ภาษาของเด็กในยุคอาเซียนเนี่ยพี่ซุปมีคำแนะนำมาฝากครับว่าอย่างน้อยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราน่าจะรู้สัก3ภาษานั่นก็คือ1ภาษาแม่หรือภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเรานะครับ2ภาษาสากลก็คือภาษาอังกฤษครับและ3ภาษาทางเลือกที่เราสามารถใช้สนทนาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้ในประชาคมอาเซียนครับ
2: พี่ซุปคะหนูเลือกเรียนภาษามาเลย์ค่ะเพราะว่าคนเกือบครึ่งนึงในอาเซียนใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาพูดค่ะถ้าหนูพูดได้หนูจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะ
0: การที่เราสามารถพูดภาษาใหม่ๆได้เพิ่มเติมนะครับนี่คือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจเพื่อนๆในประชาคมอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นครับ
3: เรียนรู้

0: การเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเราเองเป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้ไม่ยากครับพิม
1: เราต้องมีทักษะรู้คิดและหัวคิดสร้างสรรค์ครับพี่ซุปแล้วต้องรู้จักสื่อประเภทต่างๆแล้วต้องรู้ว่าสื่อไหนเหมาะกับเราแล้วเราจะนำสื่อนั้นมาใช้ในทางบวกได้อย่างไร
0: เก่งมากนะครับเราต้องรู้จักการใช้สื่อโดยไม่ไปลุกล้ำสิทธิ์ของผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักการใช้สื่ออย่างถูกต้องถูกกฎหมายเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับเช่นการไม่นำคลิปวิดีโอส่วนตัวของเพื่อนไปโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นต้นครับ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่หลากหลายจากการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาตัวเองยังถือเป็นการวางรากฐานที่ดีเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนด้วยนะครับการคิดบวกและปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อการอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่เปิดใจมองใหม่แล้วก็คิดบวกเราก็พร้อมที่จะก้าวไปอย่างมั่นคงไปพร้อมกับประชาคมอาเซียนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัป

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องคำขวัญชั่วโมงที่2ไม่เอ่ยพร้อมไหมมีใครกลับไปอ่านหรือว่าไปดูเรื่องคำขวัญมาเพิ่มเติมบ้างมีน้ำหนาอยู่มุมแบบไอ้ไม่ดูเราทำความดีแล้วใช่ไหมเชฟทำความดีแล้วก็คืออ่านหนังสือเรากำลังจะเป็นเด็กดีใช่ไหมก็ไม่ต้องอายที่จะยกมือนะครับแน่นอนเรื่องคำขวัญเด็กๆปลายทางคุณครูกันก็หวังว่าเด็กๆคงจะกลับไปแต่งคำขวัญหรือลองไปฝึกเขียนหรือลองไปฝึกอ่านความรู้มาเพิ่มเติมจากที่เราไม่เข้าใจดังนั้นจากชั่วโมงที่ผ่านมาผลงานของเพื่อนๆต้นทางก็มีทั้งคนที่แต่งคำขวัญได้บางคนก็ยังไม่ค่อยได้บางคนก็ฝึกไปเรื่อยๆจนทำได้เหมือนตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวนี้ตัวอย่างนี้เป็นของใครนะลูกของแบมแบมนะจ๊ะดูสิข้อที่หนึ่งเพื่อนเขียนว่าอะไรลูกอ่านเองเก่งจัง
1: ช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาด
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้แน่นอนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยางค์5พยางจะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยาง6พยางใช่ไหม5 6แบบนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถึงแม้ว่าวรรคหน้ากับวรรคหลังจะคำไม่ค่อยอะไรลูกไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยก็ใกล้เคียง5ถึง6หรือ6ถึง7ประมาณนี้ก็ยังได้อยู่และแน่นอนคำที่ครูวงกลมมันทำไมกันลูกมันคล้องจองกันแล้วมันก็ทำไมลูกสื่อความหมายเกี่ยวกับการเก็บขยะด้วยดังนั้นข้อที่1ที่เพื่อนคิดมาคำขวัญแรกผ่านไหมผ่านแน่นอนช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดต่อไปข้อที่2ลูกอ่านเองเก่งจัง
1: ทิ้งขยะลงแม่น้ำแม่น้ำดูสะอาด
0: คิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรลูก
2: เป็นการเล่นคำ
0: ถ้าเล่นคำต้องเล่นในวรรคเดียวกันใช่ไหมหรือว่าอะไรลูกหรือว่าวรรคที่ต่อจากนี้มันต้องมีอะไรด้วยคำอะไรคำคล้องจองคำนี้ถ้าเพื่อนบอกว่าคำว่าแม่กับแม่น้ำกับน้ำมันคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำที่เหมือนกันหรือซ้ำกันดังนั้นถ้าเด็กเว้นวรรคตรงนี้แสดงว่าระหว่างวรรคมันต้องมีอะไรคำสัมผัสหรือคำคล้องจองดังนั้นข้อที่2ยังเป็นคำขวัญไม่ได้ใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3อ่านเองเก่งจัง
1: ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
0: คำว่าทิ้งขยะให้ถูกที่คำว่าที่คล้องจองกับคำว่าอะไรลูก
1: ด
0: ีแล้วเป็นคำขวัญได้ไหม
1: ได
0: ้ทิ้งขยะให้ถูกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมีวรรคหน้า6คำวรรคหน้า6พยางค์วรรคหลัง5พยางค์ก็ทำไมก็ถือว่ายังคล้องจองกันได้ดีอยู่นะครับแน่นอนข้อที่3เป็นคำขวัญได้แล้วก็สื่อความหมาย

0: กับการทิ้งขยะได้ด้วยต่อไปข้อที่4อ่านเองเก่งจังคิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมสิ่งแวดล้อมต้องการธรรมชาติถ้าเกิดว่าเราต่อไปอีกสักวรรคหนึ่งต่อเพิ่มมาวรรคหรือ2วรรคให้ความหมายมันกว้างขึ้นกว่านี้หรือเจาะจงกว่านี้หรือว่าระหว่างวรรคที่2กับวรรคที่3ถ้าเพิ่มขึ้นมามีคำคล้องจองอาจจะเป็นคำขวัญได้แต่อันนี้มันทำไมลูกมันสั้นเกินไปแล้วมันก็ไม่มีคำคล้องจองก็ถือว่ายังไม่ได้ต่อไปข้อที่5ช่วยการเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดีคิดว่ามีคำคล้องจองไหม
1: ม
0: ีคำว่าอะไรขยะกับจะถ้าสังเกตดีๆถ้าเกิดว่าเราลองทำไมลูกนับจำนวนพยางค์ช่วยการเก็บขยะจะทำให้ธรรมชาติดี5กับเท่าไหร่ลูก5กับ7วรรคหลังถือว่ายาวเกินไปไหมยาวเกินไปถ้าลดเหลือสัก6พยางค์มันก็จะไพเราะมากกว่านี้ดังนั้นเพื่อนของแบมแบมเพื่อนคิดมา5คำขวัญใช้ได้กี่คำขวัญ
1: 3
0: คำขวัญก็ถือว่ายอดเยี่ยมเอาปรบมือให้แบมแบมหน่อยจ้านะต่อไปมาดูของคนนี้บ้างมาดูจ้าขยะเป็นพิษเศรษฐกิจไม่ดี1คำขวัญคิดว่าเป็นคำขวัญได้ไหมได้เพราะว่าอะไรลูก
1: พ
0: ิ
1: ษก
0: ับกิจของจองและแน่นอนดูวรรคแรกขยะเป็นพิษมีกี่พยางค์4พยางค์เศรษฐกิจไม่ดีมีกี่พยางค์5 4กับ5ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่4พยางค์กับ4พยางค์แต่มันก็ใกล้เคียงและมันฟังแล้วทำไมลูกไพเราะเพราะว่ามีคำคล้องจองมาช่วยและสื่อความหมายได้ด้วยต่อไปคำขวัญที่2อ่านเองเก่งจังได้ไหมคำคล้องจองมีไหมมีคำว่าอะไรลูกสดกับจดแต่จำนวนพยางค์ของวรรคหน้าสีสันไม่สดมีกี่พยางค์สี่พอวรรคหลังจดเอาไว้ว่าทิ้งขยะให้เป็นที่กี่พยางค์สิบพยางค์สี่กับสิบพยางค์คิดว่ามันสั้นยาวต่างกันเยอะไหมเยอะมากดังนั้นถ้าจะเอา4ก็วรรค2ก็4วรรค3ก็4นะครับแบบนี้เป็นต้นแต่ถือว่ามีคำคล้องจองใช้ได้แต่อาจจะยังฟังไม่ไพเราะเท่าไหร่ของใครลูกคนนี้ปรบมือให้กับบีมและแน่นอนสิ่งที่เห็นได้ชัดแตกต่างกันมากกับของแบมแบมก็คือเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะเอาให้เต็มบรรทัดแล้วก็สวยบรรจงกว่านี้จ้าต่อไปอันนี้บ้างอ่านเองเก่งจังอันนี้มีอยู่4วรรคลูก
1: โลกเป็นพิษพิษไม่พัฒนาตามมันมาเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาด
0: ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยของใครคนนี้ของเข้าตูปรบมือให้เข้าตูหน่อยจ้ามีอยู่4วรรค4วรรคและแต่ละวรรคดูจำนวนคำลูกโลกเป็นพิษมีกี่พยางค์3วรรคที่2คิดให้พัฒนามีกี่พยางค์5วรรคที่4ตามกันมาเก็บขยะมีกี่พยางค์6จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางค์6อย่างน้อยถึงแม้ว่าจะมี3พยางค์5พยางค์6พยางค์แต่ว่าทั้งหมดนี้ในแต่ละวรรคมันมีอะไรมาเชื่อมทำให้เกิดความไพเราะลูกคำคล้องจองวรรคแรกคำว่าพิษคล้องจองกับคำว่าคิดพอจะไปวรรคที่3เราก็ต้องดูคำสุดท้ายของวรรคที่3คือคำว่านาคล้องจองกับคำว่ามาสังเกตดีๆถ้าถึงแม้ว่าคำว่ามาไม่ได้อยู่พยางค์แรกก็ตามแต่ถ้าอยู่พยางค์ที่2หรือพยางค์ที่3มันก็ยังมีความไพเราะหรือคล้องจองกันอยู่แต่ถ้าคำว่ามามาอยู่ตรงพยางค์ที่4เมื่อไหร่แล้วก็หรือพยางค์สุดท้ายทำไมลูกมันไม่มีความไพเราะแล้วดังนั้นคำสัมผัสสามารถอยู่ได้ตำแหน่งที่1พยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้นะครับในกรณีที่เราเขียน5ถึง6พยางค์นะครับต่อไปดูคำว่าอะไรอีกที่คล้องจองกัน
1: ขยะ
0: กับจะทำให้คำขวัญ นี้มันดูทำไมลูกลื่นไหลแล้วก็ไพเราะเพราะว่ามันมีคำสัมผัสมาช่วยคราวนี้มาดูเรื่องความหมายโรคเป็นพิษคืออะไรลูกโรคเป็นพิษก็คือโรคของเราทำไมกำลังเผชิญหน้ากับพิษอะไรสักอย่างหนึ่งคิดให้พัฒนาโรคเป็นพิษและก็ต้องช่วยกันคิดให้มันทำไมโลกพัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นตามกันมาเก็บขยะพัฒนา

0: อย่างไรล่ะก็คือให้ช่วยกันทำไมลูกเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดเมื่อโลกสะอาดโลกก็จะไม่เป็นพิษนั่นเองใช้ได้ถ้าแบบนี้ให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยนะครับนี่นะดีมากต่อไปตัวอย่างนี้อ่านเองเก่งจังคำแรกลูกคำขวัญแรกไม่หาคำคล้องจองสิลูกข้อที่หนึ่งเด็กๆไปทางหาเจอไหมใครเจอบ้างเจอไหมเจอหรือไม่เจอ
1: ไม่เจอ
0: ไม่เจอแสดงว่าข้อที่หนึ่งใช่คำขวัญไหมลูกไม่ใช่นะไม่ควรทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดเหมือนเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆใช่ไหมมาบอกเพื่อนนะถ้าไม่เก็บทิ้งขยะถ้าไม่เก็บก็ไม่หมดนะยังไม่มีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปข้อที่2ช่วยกันวันละนิดเพื่อชีวิตในอนาคตใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนช่วยกันวันละนิดมีกี่พยางค์5เพื่อชีวิตในอนาคตมีกี่พยางค์7แต่ถึงแม้ว่ามันจะมี5กับ7แต่มันมีคำอะไรมาช่วยลูกคำคล้องจองมาช่วยคือคำว่านิดกับวิดทำให้มันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญเอาลูกแป๊บนึงครูขออนุญาตกลับไปข้อที่2เด็กจะทำอย่างไรให้พยางค์มันเท่ากันล่ะลูกลองดูก่อนนะเพื่อชีวิตในอนาคตมันมี7ใช่ไหมต่อไปช่วยกันวันละนิดลองเพิ่มสิลูกว่าช่วยอะไรช่วยกันเก็บขยะวันละนิดเพื่อชีวิตในอนาคตมันก็จะเป็น8กับ7มันก็จะทำไมลูกมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นคือเพิ่มสิว่าช่วยกันอะไรช่วยกันเก็บขยะนะครับถ้าแก้เป็นแบบนี้ก็จะดีมากต่อไปข้อที่3คนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญใช้ได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมลูกใครว่าได้ยกมือเด็กไปทางด้วยใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงคำขวัญ นี้ใช้ได้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าวรรคแรกกับวรรคที่2จะไม่มีคำคล้องจองแต่วรรคที่2กับวรรคที่3ต่อมามันมีคำคล้องจองเพราะว่าวรรคที่1กับวรรคที่2เพื่อนต้องการจะเล่นอะไรลูกเล่นคำว่าอะไรสะอาดกับสะอาดพอวรรคที่2เพื่อนก็จะเริ่มใช้คำคล้องจองมาช่วยคือคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรอาจกับชาติทำให้มันเกิดความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะแบบนี้คือการเล่นคำถ้าเด็กๆกลับไปของแบมแบมใช่ไหมแบมแบมเขามีการเล่นคำก็จริงแต่เขาไม่มีการเพิ่มวรรคที่3มาดังนั้นถ้าเขาเพิ่มวรรคที่3แล้วมีคำคล้องจองมันก็จะทำให้ลูกเป็นคำขวัญได้แล้วก็ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับดูนะอันนี้เล่นคำว่าสะอาดคนสะอาดโลกก็สะอาดชาติก็เจริญคำว่าอาจกับชาติคล้องจองกันต่อไปข้อที่5อ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนขู่ใช่ไหมถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวคำว่าอะไรเขียนผิดด้วยลูกกระทงใช่ไหมต้องมีรอเรือนะลูกเป็นคำควบกล้ำแท้กระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวถามว่าสองวรรคนี้มีคำคล้องจองไหม
1: ม
0: ีคือคำว่าเก็บกับเจ็บแต่จำนวนคำเท่ากันไหมไม่เท่าหรือใกล้เคียงกันไหมไม่ใกล้เคียงเลยถ้าลอยกระทงไม่เก็บมี6พยางค์ก็ต้องเจ็บตัวมีแค่4พยางค์มันห่างกันเกินไปแล้วก็คำขวัญ นี้จำหลักของคำขวัญได้ไหมว่าจะต้องทำไมลูกตักเตือนไปในทางที่ดีใช่ไหมหรือให้ข้อคิดในทางที่ดีแบบนี้เหมือนเราไปทำไมลูกเราไปปักไว้ตรงริมแม่น้ำตอนวันกระทงไปเขียนคำขวัญ นี้ว่าถ้าลอยกระทงไม่เก็บก็ต้องเจ็บตัวทำไมกล้าลอยไหมเขาไม่กล้าลอยใช่ไหมมึงเหมือนเป็นการทำไมขู่เขาใช่ไหมมันก็ดูไม่ดีฟังไม่ดีนะครับต่อไปข้อที่5ลูกอ่านเองเก่งจังกระป๋องกล่องเป็นขยะเราจะช่วยกันเก็บก็บอกอะไรนะก็บอกนะถ้าเราจะช่วยกันเก็บก็น่าจะไพเราะพอแล้วแต่มีก็บอกมาด้วยใช่ไหมของใครคนนี้เด็กหญิงพูดจีบใช้ได้มาทั้งหมด2ข้อนะมีข้อที่4ที่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่และข้อที่5

0: อ่ะมาเหมือนจะมาล่มที่ปลายทางใช่ไหมกระป๋องกล่องเป็นขยะก็ใช้ได้นะฟังเพราะเราจะยะกับจะก็คล้องจังยะกับจะก็คล้องจองกันเราจะช่วยกันเก็บแล้วก็บอกมันมาจากไหนล่ะลูกไม่ต้องมีก็บอกก็ได้นะลองเพิ่มคำใหม่ดูต่อไปอันนี้อ่านเองเก่งจังลูกถ้าเราทิ้งขยะไม่ถูกที่ชีวีจะเดือดร้อนเพื่อนใช้คำว่าชีวีด้วยเพื่อให้คล้องจองกับคำว่าอะไรที่กับชีวีใช่ไหมของใครอันนี้ลูกของมิรินเป็นคำขวัญได้ไหมไม่ถูกที่ชีวิตของเราจะเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างไรก็สามารถแต่งคำขวัญต่อได้อีกประมาณ 1-2 วรรคนะครับต่อไปอ่านเองเก่งจัง 1-2-3ถ้าเราทิ้งขยะโลกจะร้อนวอนทุกคนเก็บขยะพยางค์แรกมีวรรคแรกมีกี่พยางค์ลูกถ้าเราทิ้งขยะมี5พอวรรคที่2โลกจะร้อนถ้าเพิ่มให้เป็น5มันก็จะเพาะขึ้นนะแล้วก็วอนทุกคนเก็บขยะมี6ก็ยังใช้ได้เพิ่มวรรคที่2ลูกให้มันเป็น5ให้ได้แต่แน่นอนแต่ละวรรคมีคำสัมผัสไหมมีก็คือคำว่าขยะกับคำว่าจะแล้วก็คำว่าร้อนกับวอนใช้ได้ของใครหนูปินใช่ไหมลูกยกมือนะจ๊ะหนูปินของหนูปินก็ไปเพิ่มวรรคที่2ให้มันได้สัก5หรือ6คำต่อไปคำขวัญที่2คนดีช่วยกันรักษาความสะอาดอันนี้มีคำคล้องจองไหมลูกไหนคำว่าอะไรฮะกันกับรักคล้องจองได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรตัวสะกดไม่ได้อยู่ในมาตราเดียวกันใช่ไหมข้อที่2ยังไม่ได้ได้ข้อแรกต่อไปตัวอย่างอีกลูกช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามมาดูจำนวนพยางค์ก่อนช่วยกันเก็บขยะมีกี่พยางค์5จะทำให้โลกสะอาดมีกี่พยางค์6หาดทรายสวยงามมีกี่พยางค์4 5 6 4ก็อยู่ใน4 5 6ก็ยังใกล้เคียงกันนะครับมาดูคำคล้องจองขยะกับอะไรลูกจะต่อไปคำว่าอะไรอีกอาจกับหาดแล้วมาดูความหมายช่วยกันเก็บขยะจะทำให้โลกสะอาดหาดทรายสวยงามก็ตรงตัวเลยของใครน้ำหนาวจะใช้ได้แบบนี้ผ่านนะครับต่อไปมีอีกอันนี้ปรับปรุงเรื่องอะไรก่อนเลย
1: ลายม
0: ือลายมือของใครรู้เลยมาดูกันลูกอ่านเองเก่งจังฟังดูดีไหมดูใช้คำดูดีด้วยแต่พัฒนาเรื่องลายมือและมีคำอะไรคำผิดใช่ไหมภัยเขียนแบบนี้นะลูกพอสำเภานะไม่ใช่หัวเข้าหัวออกนะจ๊ะเป็นแบบนี้ภัยต่อไปภัยคล้องจองกับคำว่าอะไรเด็กๆไปทางลองดูลูกคล้องจองกับคำว่าไทยต่อไปเขาว่าอะไรอีกอาจกับชาติคันนี้ดูจำนวนพยางค์ธรรมชาติปลอดภัยมีกี่พยางค์5ไทยจะสะอาดมี4ชาติจะพัฒนามี5ก็4กับ5ประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่และด้านล่างนี้ชีวิตดีถ้าไม่มีขยะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เพิ่มมาอีกสัก2วรรคขยายใจความอีไปอีกนิดนึงมันก็จะทำไมลูกเลิศมากกว่านี้ใช่ไหมดีมากกว่านี้ดีกับคำว่าอะไรที่มันคล้องจองกันมีจ้าเห็นไหมคำคล้องจองไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้จะอยู่พยางค์1พยางค์2หรือพยางค์3ก็ได้แต่ห้ามเกินพยางค์ที่3นะจ๊ะในกรณีที่มี5ถึง6พยางค์ต่อไปอันนี้บ้างอ่านเองเก่งจัง1 2 3เหมือนกลับมาถามอีกรอบนึงว่าขนาดไหนใช่ไหมเก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนตอบซิว่าขนาดไหนไม่รู้ใครจะไปรู้ล่ะลูกเวลาแต่งคำขวัญอย่ามาลงคำถามแบบนี้นะคนที่เขาอ่านเขาก็งงซิว่าแล้วจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมแต่มาดูในเรื่องของคำคล้องจองก่อนลูกน้ำกับอะไร

0: ทำอาจกับขนาดใช่ไหมได้คำคล้องจองได้แต่ว่าให้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้คำนิดนึงนะอันนี้ของใครลูกนะอายไปเพิ่มวรรคหลังลูกเหมือนเราไปอ่านคำขวัญ นี้เก็บขยะในแม่น้ำจะทำให้โลกสะอาดขนาดไหนคนอ่านก็คิดเฮ้ยขนาดไหนเข้าใจไหมเพื่อนก็งงใช่ป่ะลูกก็จบให้มันสวยๆกว่านี้ใช้คำให้ดีกว่านี้แต่ก็ถือว่าคำคล้องจองใช้ได้ต่อไปดูวันนี้พัฒนาในเรื่องของอะไรลายมือนะจ๊ะอันดับแรกแล้วก็ตัวเขียนด้วยพอพานก็เขียนไม่ถึงเห็นไหมลูกตรงกลางอ่ะอ่านเองเก่งจังตาม
1: คนที่ทิ้งขยะในใจ
0: เจอคำที่ลบไม่หมดด้วยเนี่ยยังมีเครื่องหมายทันตคาดค้างอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วติดตามอะไรเนี่ยมีไม่หันอากาศทิ้งอยู่แล้วก็คำว่าทิ้งก็เขียนผิดใช่ไหมแต่มาดูคำคล้องจองสิลูกมีไหมคำคล้องจองอ้อขอโทษคำคล้องจองลูกมันมีไหมเอ่ยน้ำกับอะไรน้ำกับตามแต่วิธีการเว้นวรรคตอนของเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วคำเยอะเกินไปไหมเยอะเกินเยอะเกินพวกเราควรที่เก็บขยะในแม่น้ำและติดตามคนที่ทิ้งขยะจะไม่ให้ทิ้งขยะเหมือนจะแต่งเรื่องมาแล้วใช่ไหมลูกอย่างนี้ยังไม่ใช่ลักษณะของคำขวัญ นะจ๊ะต่อไปลักษณะต่อไปลูกขยะเป็นพิษถ้าเราไม่อยากให้ปลาตายเราก็ห้ามทิ้งขยะในน้ำใช่ไหมทิ้งขยะใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนคำนี้เป็นอะไรทิ้งนะจ๊ะคำว่าทิ้งสะกดคำว่าทิ้งสิลูกท
1: อ
0: ใส่สระใหม่นะจ๊ะแบบนี้เป็นคำขวัญไหมไม่เป็นยาวเป็นพืชเลยเห็นไหมลูกแล้วก็คำคล้องจองก็ไม่มีเหมือนเราแต่งอะไรแต่งเรื่องมากกว่าเป็นคำขวัญดังนั้นวันนี้จุดประสงค์เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาบอกความของคำขวัญได้แต่งคำขวัญได้และแน่นอนเห็นความสำคัญของคำขวัญก่อนอื่นก่อนที่จะไปแต่งอีกรอบในวันนี้มาทบทวนความรู้กันก่อนด้วยการอ่านความรู้ตามคุณครูลูกคำขวัญ
1: เป็นข้อความหร
0: ือ
1: ถ
0: ้
1: อยคำที
0: ่
1: กล
0: ่
1: าวส
0: ั้
1: น
0: ๆให้ข้อคิดหรือเป็นคติเตือนใจ
1: เพ
0: ื่
1: อให้ระล
0: ึ
1: กถ
0: ึ
1: งส
0: ิ่
1: งใดส
0: ิ่
1: งหน
0: ึ่
1: ง
0: ตัวอย่างคำขวัญมาดูกันป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันมาดูจำนวนพยางค์ด้วยลูกนับพร้อมกันต้นทางและปลายทางนับพยางค์กัน1 2 3ป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายมีวรรคละกี่พยางค์5พยางค์เท่ากันไหมเท่ากันมันก็จะแต่งง่ายและไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตการใช้คำคล้องจองด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกอยู่พยางค์ที่2หรือ3ก็ได้ถ้ามี 5-6 พยางค์นะจ๊ะต่อไปลูกคำขวัญ นี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3คำคล้องจองพิษกับ
1: ชีว
0: ิตสั้นกับนั้นแล้วก
1: ็
0: การนั่นเองมานับพยางค์พร้อมกันมี4วรรควรรคละกี่คำ1 2 3อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก้วรรคละกี่พยางค์4พยางค์ถ้าเราแต่งเท่าๆกันมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นและคำคล้องจองเห็นไหมเหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องอยู่พยางค์แรกก็ได้อยู่พยางค์ที่2ก็ได้และพยางค์สุดท้ายของวรรคนั้นๆต้องไปคล้องจองกับอะไรลูกวรรคต่อๆไปเหมือนกันนี่เป็นลักษณะของอะไรแล้วลูกกร4แล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปอ่านเองเก่งจัง1 2 3มีคำคล้องจองคือคำว่านิดกับ
1: ว
0: ิทย์มานับพยางค์1 2 3ประหยัดน้ำวันละนิดเพื่อชีวิตในวันหน้ามีวรรคละกี่พยางค์6พยางค์เท่ากันมันก็จะง่ายในการแต่งและมีคำคล้องจองมาช่วยและความหมายก็ได้ด้วยต่อไป อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3คำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกันลูก
1: สาก
0: ับป่าอ่ะมานับพยางค์1 2 3ต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมีวรรคที่1มีกี่คำ
1: 4
0: มีวรรค1มีกี่พยางค์5พยางค์วรรค2มี6ใกล้เคียงกันก็ใช้ได้นะครับและมีคำคล้องจองมาช่วยต่อไปอ่านเองเก่งจัง1 2 3คำว่าเผากับว่าอะไรคล้องจองกันลูกเราแน่นอนดังนั้นมาถึงเรื่องที่เราเคยอ่านบ้างที่คุณครูบอกอันนี้ถ้าเรานับจำนวนพยางค์มันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่มันก็จะมีความใกล้เคียงและก็ใช้คำคล้องจองมาช่วยใช่ไหมบางข้อบางคำขวัญก็มีการเล่นคำใช่ไหมแล้วก็มีวรรคต่อไปที่จะมีคำสัมผัสได้อ่ะลองดูลูกอันแรกคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจังประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองคำว่าอะไรกับคำว่าอะไรคล้องจองกัน
1: ก
0: ิจต่อไปข้อที่สีชมพูน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองคำว่าอะไรกับว่าอะไรคล้องจองกันค่ากับอย่าเห็นไหมคำคล้องจองอยู่ในวรรคพยางค์ที่1หรือ2หรือ3ก็ได้ต่อไปสีฟ้าลูกบรรทัดที่3อ่านเองเก่งจังคำว่าอะไรที่เล่นคำกันลูกจากวรรคแรกประหยัดกับประหยัดและมีคำคล้องจองก็คือคำว่าไฟกับไทยนั่นเองอ่ะวรรคสุดท้ายคำขวัญสุดท้ายลูกสีส้มอ่านเองเก่งจังมีการเล่นอะไรด้วยเล่นคำและมีการใช้คำสัมผัสระหว่างวรรคก็คือชีวิตกับคิดคำว่ารู้จักกับรู้จักซ้ำและใช้กับได้เป็นคำคล้องจองดังนั้นสุดท้ายมาทบทวนหลักของการเขียนคำขวัญมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อใครจำได้6ข้อ6ข้อข้อที่1คุณครูจะอ่านให้หรืออยากอ่านเองอ่านเองเก่งจังไปเลยอ่านให้กระชับ1 2 3แน่นอนสั้นกระทัดรัดมีความหมายลึกซึ้งข้อที่สอง
1: สองเขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: จะสื่อสารคำขวัญเรื่องอะไรก็เขียนให้ตรงจุดประสงค์เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องป่าไม้เรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เขียนให้ตรงนะครับต่อไปข้อที่
1: สาม
0: คำว่าพยางค์กับคำแตกต่างกันนะพยางค์ก็คือเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่คำว่าคำคือจะมีกี่พยางค์ก็แล้วแต่จะหนึ่งพยางค์หรือหลายพยางค์แต่ทุกครั้งที่พูดออกมามันต้องมีความหมายเสมอนะจ๊ะไปดูที่คำด้วยนะต่อไปซีอ่านเองเก่งจังหนึ่งถึงสี่สามารถแบ่งเป็นวรรคก็ได้จะเป็น1ถึง4วรรคแล้วก็แบ่งจังหวะก็คือจำนวนพยางค์หรือจำนวนคำที่มันสม่ำเสมอกันต่อไปข้อที่5ลูก1 2 3จ้าเขียนเป็นคำคล้องจองทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นและข้อสุดท้ายอ่านเองเก่งจังนั่นเองมี6ข้อนี้เขียนไปในทางที่ดีแล้วก็ไม่ต้องเขียนตั้งคำถามกลับมาคนที่อ่านว่าขนาดไหนอย่างนี้ไม่เอานะถามว่าใครที่ไหนมานะลูกลองฝึกแต่งให้มันทำไมลูกแต่งให้มันจบในคำขวัญ นั้นแล้วก็ให้ข้อคิดคำตักเตือนคติเตือนใจกับคนอ่านด้วยดังนั้นงานของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคุณครูได้นำคำขวัญมาให้เด็กๆดูก่อนว่าถ้าแต่งแล้วก็ต้องบอกได้ด้วยว่าคำขวัญ นั้นมีความหมายเกี่ยวกับอะไรดูคำขวัญแรกอ่านเองเก่งจัง เมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองมีวินัยคำขวัญที่แต่งขึ้นเพื่ออะไรใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นจ้าเลขที่20ยืนไม่ได้สุ่มมานานแล้วเนาะคิดถึงการสุ่มอ่ะเด็กๆปลายทางเลขที่20ถ้าไม่มีก็เลขที่2หรือเลขที่1ก็ได้ลูกลองดูซิลูกคำขวัญนี้เมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นไป

0: เลขที่30ยืนช่วยเพื่อนจ้าเด็กไปทางได้ไหมเอ่ยพลเมืองเอาเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองดีมีวินัยแต่งขึ้นเพื่อรู้จักคำว่าพลเมืองไหมลูกพลเมืองคือใครคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆเช่นเมืองไทยก็พลเมืองไทยใช่ไหมคนที่อยู่ในเมืองดีมีวินัยทำไมเลขที่2เลขที่2ก่อนลูกเลขที่2อยู่ไหนช่วยกันคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่ออะไรกำลังจะสอนอะไรเราเมืองไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองดีมีวินัย
1: ทำให้คนมีวินัยครับ
0: มีวินัยแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกอ่านให้ครบทั้งวรรคหน้าและวรรคหลังบีมช่วย
1: เมืองไทยจะรุ่งเรืองค่ะ
0: ในต่อลูก
1: ทำให้คนมีวินัยแล้วเมืองไทยเขาจะรุ่งเมืองไทยจะรุ่งเรืองค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้นั่งลงประมือจ้าสามคนนี้ถ้าพลเมืองดีถ้าพลเมืองก็คือคนในชาติเป็นคนดีมีวินัยรู้จักความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่ของตนเองก็ทำให้เมืองไทยของเราทำไมลูกรุ่งเรืองได้ต่อไปคำขวัญที่สองอ่านเองเก่งจังต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำใครสามารถบอกได้บ้างว่าหมายถึงอะไรแต่งขึ้นเพื่ออะไรนาวาเซอร์กิตยกแบบนี้แล้วก็เอาลงนะเซอร์กิตยกแบบมั่นใจสิลูกเชิญ
1: ถ้าเราตัดต้นไม้
0: ในนี้มันมีคำว่าตัดต้นไม้ไหมลูกไม่มีงั้นลองดูอ่านดีๆลูกพิจารณาอีกรอบนึงต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าเป็นประจำมันปลูกป่าเป็นประจำ
1: เราไม่ควรตัดต้นไม้แล้วเราก็ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: มีคำว่าตัดต้นไม้ไหมในนี้ต้นไม้ควรรักษานี่เขากำลังจะสอนอะไรเราลูกตรงตัวเลยลูกดูแลช่วยตอบลูก
1: ดูแลรักษาต้นไม้ครับ
0: แล้วทำไมต่อลูก
1: ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: เพิ่มคำว่าเราไปนิดนึงเราควร
1: ปลูกต้นไม้เป็นประจำครับ
0: รักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้เป็นประจำเพราะคำขวัญนี้กำลังสอนให้ใครอ่านแล้วใครไปใช้ลูกคนมนุษย์ใช่ไหมก็คือตัวเราอ่ะนั่งลงมือให้นาวาต้นไม้ควรรักษาเป็นประจำต่อไปคำขวัญนี้อ่านเองเก่งจังโรงเรียนจะสวยต้องช่วยรักษาความสะอาดใครบอกได้บ้างเซอร์กิตเชิญ
1: เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนโรงเรียนจะสวยงามครับ
0: ครับถูกต้อง 100% ประมือให้กับเซอร์กิตหน่อยแน่นอนชัดเจนต่อไปคำขวัญ นี้ลูกสภาพแวดล้อมสดชื่นสุขภาพจิตสดใสพลานามัยสมบูรณ์พลานามัยแปลว่าร่างกายที่แข็งแรงยกมือสูงๆลูกเราจะใครยกมือมั่นใจเมทันจ้าคำขวัญ นี้แต่งขึ้นเพื่ออะไร
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใสเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะ
0: ดีอย่างไรด้วยลูกวักสุดท้ายคือร่างกายทำไมพารามัยแปลว่าแข็งแรง
1: สมบูรณ์ค่ะ
0: สมบูรณ์แล้วก็คำว่าพารามัยมันแปลว่า
1: แข็งแรง
0: แข็งแรงลองเรียบเรียงใหม่ลูกถ้าสภาพแวดล้อมทำไม
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสมบูรณ
0: ์อ่านสิลูกอะไรลูก
1: ถ้าสภาพแวดล้อมสดใส
0: สดชื่น
1: สดชื่น
0: สดชื่นก็คือสภาพแวดล้อมมันดีใช่ไหมแล้วเกิดอะไรต่อ
1: ร่างกายเราก็จะ
0: สุขภาพจิตแปลว่าอะไรสุขภาพจิต
1: สุขภาพ

0: จิตใจของเราก็จะทำไม
1: สดใส
0: สดใสแล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา
1: ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
0: ถูกต้องจ้าโมเมทันจ้าต่อไปสุดท้ายลูกอ่านพร้อมกันศึกษาวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรแต่งขึ้นเพื่ออะไรเลขที่25เชิญเด็กไปทางเครื่องคิดลูกคำขวัญนี้แต่งขึ้นเพื่ออะไรจ๊ะชาเอมโชคแปลว่าอะไรลูกโชคโชคแปลว่าอะไรเสี่ยงโชคโชคดีโชคลาภใช่ไหมแล้ววาสนาแปลว่าอะไรลูกเลขที่5ช่วยเพื่อนหน่อยเชิญเซอร์กิตได้ไหมเซอร์กิตไม่ได้งั้นมาช่วยกันทั้งห้องลูกโชคอยู่ที่การศึกษาก็คือไม่ลูกโชคคนเราไม่สามารถจะมีโชคลาภได้ถ้าเราไม่มีอะไรการศึกษามีการศึกษาโชคลาภเงินทองก็จะทำไมลูกมาหาเราเองดังนั้นการศึกษากับโชคลาภอะไรสำคัญกว่ากันการศึกษาเอาความรู้ก่อนแล้วต่อไปวาสนาอยู่ที่ความภาคเพียรไม่ต้องไปรอคอยวาสนาว่าเราจะได้ดีเมื่อไหร่ถ้าเราขยันหมั่นเพียรภาคเพียรก็จะเกิดทำไมลูกผลดีต่อเราโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังวาสนาจากที่อื่นนะจ๊ะแน่นอนจบแล้วคำขวัญแต่งแล้วต้องมีจุดประสงค์ว่าแต่งเพื่ออะไรก็ต้องเข้าสู่ใบงานที่4ก็คือแต่งคำขวัญและวาดภาพประกอบแต่วันนี้คุณครูกำหนดภาพมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนะครับเด็กๆปลายทางคุณครูก็น่าจะได้ปริ้นภาพนี้ไปให้เด็กๆแล้วนะครับแล้วก็ตัดภาพนี้ไปให้เด็กๆแปะที่ช่องวาดภาพประกอบเด็กก็สามารถนำภาพนี้ไปแปะแล้วระบายสีแล้วก็นำมาแต่งคำขวัญได้เลยแต่ก่อนที่จะไปแต่งดูก่อนภาพนี้มีอะไรบ้างช่วยกันตอบลูกมีอะไรบ้างมีควันควันมันทำไมด้วยเนี่ยดำๆใช่ไหมเป็นควันพิษจากอะไรจากโรงงานจากเมืองจากสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็มีอะไรด้วยเด็ก2คนทำไมลูกใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมแล้วก็ทำหน้าตาทำไมด้วยเนี่ยหน้าเศร้าจะร้องไห้แล้วเพราะว่าอยู่ในโลกที่มันทำไมมีแต่มลพิษใช่ไหมรถราก็มีควันอะไรมากมายดังนั้นลองดูภาพนี้แล้วนำไปแต่งคำขวัญ นะครับโดยที่คุณครูปลายทางและนักเรียนนะครับก็ให้คุณครูช่วยตรวจสอบการทำงานของนักเรียนเรื่องการเขียนคำขวัญ นะครับแล้วก็นักเรียนมีมารยาทในการเขียนคือเขียนให้สวยและตกแต่งงานได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางเรื่องนี้อาจจะมีเวลาน้อยนิดนึงเวลาคิดของเราน้อยก็ได้มาจำนวนเท่านี้แต่ถ้ามีเวลาว่างเมื่อไรก็ลองไปแต่งเพิ่มมานะครับลองฟังคนแรกลูกของกล้า
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจนครับ
0: อีกหนึ่งครั้งลูกพูดแบบช้าๆหน่อยเร็ว
1: โลกเป็นมลพิษเศรษฐกิจไม่ดำเนินเผชิญความยากจน
0: ใช้ได
2: ้โลกเป็นมลพิษคิดให้พัฒนาให้ใส่หน้ากากอนามัยให้ชีวิตปลอดภัย
1: ควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัย
0: จ้า
1: โลกเป็นพิษชีวิตจะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก
0: ้คุ้นๆนะนี่อันนี้ทั้งกันและแก้เนี่ย
3: ควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข
1: ์โลกเป็นพิษเสพติดก็มีรีบใส่แมสสักทีชีวิตจะไม่สุข
0: ถ้าฟังทั้ง5คนนี้ถือว่าผ่านไหมผ่านบุ้มให้เพื่อนหน่อยจ้าตัวแทนเราแต่แน่นอนอย่าเพิ่งไปลูกแต่แน่นอนทั้งหมดนี้บางคนแต่งมาแค่2วรรคถ้า2วรรคแล้วเนื้อหามันยังอะไรลูกยังดูไม่ชัดยังไม่ครอบคลุมก็ให้เด็กๆแต่งเพิ่มเป็น3วรรคหรือ4วรรคนะครับมันจะได้ควบคุมเนื้อหาทั้งหมดบางคนเหมือนของเพื่อนคนนี้เพื่อนบอกว่าควันคือมลพิษคิดก่อนทำมันจะนำความทุกข์นำความทุกข์อย่างไรลูกเหลืออีกตั้งหนึ่งวรรคก็แต่งต่อได้อีกมันจะได้ครอบคลุมกว่านี้หรือของบางคนอีกของนี่ของแตงกวาควันเป็นพิษชีวิตจะเสี่ยงภัยเหลืออีกตั้งสองวรรคไปแต่งเพิ่มลูกเสี่ยงภัยอย่างไรล่ะส่งผลต่อเราอย่างไรเป็นภัยกับเราอย่างไรหรือเป็นภัยกับคนอื่นอย่างไรบ้างก็สามารถแต่งต่อได้ไปนั่งที่ได้จ้าเรียบร้อยและมาดูที่ของครูบ้างที่หน้ากระดานลูกของครูจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าอย่างไรช่วยกันอ่านมองมาที่หน้ากระดานทุกคนวางดินสอช่วยกันอ่านเองเก่งจังจากภาพนี้แต่งคำขวัญได้ว่าสองสามสี
4: ่
0: ห้าต่อไปมีแค่นี้นะครับแต่ถ้า2วรรคนี้เด็กๆยังเป็นมือใหม่หัดแต่ง2วรรคเนื้อหาอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าคำที่เราใช้มันให้ความหมายน้อยก็สามารถแต่งได้เป็นกี่วรรคลูก4วรรคนะครับมันจะง่ายสำหรับนักเรียนชั้นป.3นะหาคำสัมผัสมาให้ได้ลองกลับไปแต่งมาอีก2ถึง3คำขวัญที่บ้านแล้วมาให้คุณครูดูได้นะครับเราจะได้ฝึกแต่งไว้บ่อยๆและแน่นอนชั่วโมงถัดไปยังอยู่ในเรื่องของคำขวัญแต่เป็นชั่วโมงที่3ก็คือต้องเตรียมใบความรู้ไม่ได้เตรียมมาอย่างเดียวให้กลับไปอ่านด้วยเรารู้ตัวว่าเรื่องนี้ยากหรือว่าง่ายลูกยากก็ต้องกลับไปอ่านบ่อยๆแล้วมาถามคุณครูนะครับและเตรียมกระดาษ100ปอนด์มาด้วยคนละ1แผ่นสีไม้หรือสีเมจิกเพราะว่าชั่วโมงถัดไปต้องแต่งคำขวัญเองโดยที่คุณครูไม่มีภาพมาให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะต้องแต่งลงในกระดาษโดยที่เป็นชั่วโมงเรื่องคำขวัญชั่วโมงที่3ดังนั้นขอให้เด็กๆปลายทางและต้นทางเตรียมตัวมาให้พร้อมฝึกแต่งนะครับฝึกแต่งหรือตอนเที่ยงไปหาคุณครูก็ได้แล้วก็ลองไปแต่งไปพูดคุยกับคุณครูก็จะสอนให้เพิ่มเติมนะครับเราจะได้แต่งคำขวัญได้เก่งยิ่งขึ้นและวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆปลายทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด็กๆต้นทางก็เช่นกันคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับทำไมเปิดเทอมใหม่แล้วผู้ใหญ่หัวใจต้องว้าวุ่นทำไมการเปิดเทอมใหม่ของเด็กต่างพากันนำเสนอข่าวความทุกข์ใจกลุ้มใจของผู้ปกครองแล้วทำไมผู้ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำแล้วเด็กๆอย่างพวกเราจะช่วยผู้ใหญ่ได้อย่างไรอย่างไหนดีกว่าครับ

0: ไรทำอะไรอยู
1: ่ทำร้ายตัวเอง
0: ไม่ต้องทำคิดได้ดีแล้วคิดได้ดีแล้วอย่าไปหยิกกับแก้มแตกลูกโตแล้วลูก
2: พี่ฟลุ๊กคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะหัดนอนตั้งแต่หัวค่ำตื่นก็เช้าๆวันแรกจะได้ไม่ต้องงองแงค่ะ
0: อ้าวแล้วเราไม่ต้องเตรียมซื้อของใหม่เหรอครับ
2: อ๋อไม่ค่ะเปิดเทอมใหม่ของไม่ต้องใหม่ค่ะแต่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ค่ะ
0: โอ้โหชัดเจนอย่างไหนดี

0: ระวังจะอึดอัดกวนโอมอย่างมัธยัสถ์ประหยัดยังมีคุณค่า
1: ครูเก็บเงินไม่ได้สักทีอะครับ
2: อ้าวทำไมครับครู
1: วันแรกครูก็ไม่ซื้ออะไรเลยวันที่สองครูก็ไม่ซื้ออะไรเลย
2: แต่ครูชอบกินไก่ทอดดิ
1: ใช่ครับแต่ไม่ได้ไก่ทอดผมยังไม่ซื้อเลยคร
2: ับ อ้าวเหรอวันที่สาม
1: เก็บครับ
2: สี
1: ่เก็บครับ
2: ห้า
1: เก็บครับ
2: โอ้โหอึดอัดหน้าดูเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วสุดท้ายวันที่หกเขาไม่ไหวทุบกระปุกเอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ไปซื้อไก่ทอดกินกินย้อนวันหลังๆไม่ไหวหมดไปเลยห้าตัว
2: โอ
1: ้
2: โหครูครับครูก็เก็บเงินใหม่ได้นี่ลูก
1: เก็บไม่ได้แล้วครับเพราะว่าพูเอลคาร์ดชุบกระปุกทิ้งไปแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีกระปุกแล้ว
1: พี่ซุปค้ารู้ไหมคะว่ากิฟต์มาได้หนูเก็บตังค์ซื้อเองนะคะ
2: โอ้โหเก่งจังเลยแล้วหนูเก็บยังไงอะลูก
1: เก็บอย่างนี้เป้าหมายค่ะค่อยๆออมไม่อด
2: ค่อยๆออมไม่ต้องอด
1: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหาขอพอซื้ออีกที่มีไม่โดดเด่นตามเทรนด์แต่จำเป็นไหมของเก่าก็ยังใช้ได้นี่นา
1: พี่จูครับคุณต้องตามเทรนด์ให้ครบครับมีอะไรออกใหม่ซื้อหมด
2: กางเกงออกใหม
1: ่ซื้อตามครับ
2: ถุงเท้าออกใหม่กองดินสอออกไหม
1: ซื้อตามครับ
2: ทำไมต้องซื้อตามเขาลูก
1: ก็ครูอยากเป็นผู้นำครับ
2: อ้าวอยากเป็นผู้นำแล้วซื้อตามซื้อตามซื้อตามแล้วเราจะเป็นผู้นำได้ไงลูกถ้าครูอยากเป็นผู้นำเทรนนะคนอื่นเขาซื้อตามซื้อตามซื้อตามครูต้องไม่ซื้อแล้วเราก็จะเด่นสุดแล้วก็เป็นผู้นำไหนที่สุด
1: ใช่ครับโอ้ยทำไมผมไม่คิดเลยดีและแตกต่างเราก็จะเป็นผู้นำแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ครูจะเอาเสื้อเพลงสมัยตอนครูอนุบาลแล้วก็จะเอามาใส่ตอนนี้โดยไม่ซักเลย
2: ซักซะหน่อยก็ดี
1: คุณแม่สอนหนูมาว่าจะซื้อของอะไรให้คิดถึงคำสองอย่างค่ะคือจำเป็นกับอยากได้
2: อย่างเช่นนม
1: นมนี่จำเป็นค่ะเพราะว่าหนูอยากตัวสูง
2: ตุ๊กตาหมีน่ารักมากเลย
1: หนูก็อยากได้นะคะแต่มันไม่จำเป็นนะคะถ้าหนูอยากได้จริงๆอ่ะหนูก็จะเก็บตังค์มาซื้อเองนะคะ
2: ยังไหนดีกว่าพี่ซุปและวิตามินข่าวเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจและเลือกได้ครับไปชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: วัสดีครับเด็กไทยอ้วนเกินหวานล้ำนำหน้านานาชาติอ้วนเพิ่มสูงสุดในรอบ10ปีภาครัฐและเอกชนเร่งขับเคลื่อนปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนในเด็กวันนี้วิตามินข่าวจะสร้างความเข้าใจและเสริมภูมิต้านทานกับเรื่องนี้โดยมีน้องพีมจะมาช่วยเราหาคำตอบไปด้วยกันครับร่างกายของคนก็คล้ายกับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะทำงานได้ต้องได้รับเชื้อเพลิงครับส่วนเชื้อเพลิงของร่างกายมนุษย์ก็คืออาหารครับเราเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน
1: แล้วมันเกี่ยวยังไงกับอ้วนไม่อ้วนด้วยอะครับ
0: เราจะมาดูกันครับว่าเกี่ยวอย่างไรนะ

0: ครับด้วยการศึกษาดูว่าในแต่ละวันน้องพีมทานอะไรเข้าไปบ้างครับ
1: บึ้นบึ้นบึ้นมื้อเช้าผมเบาๆครับข้าวผัดใส่ไข่และน้ำอัดลมอีก1แก้วครับผมมีขนมอีก1ถุง
0: แล้วมื้อกลางวันล่ะครับ
1: มื้อกลางวันเริ่มเหนื่อยครับก๋วยเตี๋ยวแห้ง1ชามก๋วยเตี๋ยวน้ำอีก1ชามดับร้อนด้วยน้ำอัดลม1กระป๋อง ปิดท้ายด้วยไอศกรีมอีก1ลูก
0: แล้วมื้อเย็นทานอะไรครับน้องพิมพ์
1: ระหว่างรอคุณพ่อคุณแม่หมูปิ้งอีก3ไม้ข้าวเหนียวอีก1ถุงน้ำหวานอีก1แก้ว
0: กลับบ้านทานอะไรครับ
1: กลับบ้านข้าวหมูแดงก็ข้าวมันไก่ครับผมมีมื้อดึกอีกครับทำง่ายๆอร่อยอร่อยครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก1ซองครับโอ้ยังไม่หมดครับแต่ไม่อยากบอกกลัวลู
0: กกลัวครับครับๆ1วันน้องพีมได้รับพลังงาน 3,250 กิโลแคลอรี่ครับเกินมา 1,250 กิโลแคลอรี่นะครับนี่คือสาเหตุของความอ้วนครับที่เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่ร่างกายใช้ไปในแต่ละวัน
1: วันนี้พิมพ์มีวิธีตรวจสอบง่ายๆมาให้ทุกคนลองทำดูนะครับหยิกพุงถ้ามีไขมันหนาแสดงว่าเราอ้วนยืนตรงไหล่ติดผนังก้มดูนิ้วเท้าตัวเองถ้าไม่เห็นแสดงว่าเราอ้วนเหนื่อยหอบง่ายเอาเสื้อผ้าของพ่อมานี่แสดงว่าเราอ้วนนอนกรนแสดงว่าเราอ้วน
0: น้องพีมครับอ้วนเนี่ยไม่ดียังไงครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเพื่อนวิ่งผมก็วิ่งผมนะครับเหนื่อยหอบมากนะครับวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับ
0: อ๋อนี่เรียกว่าวิ่งตามเพื่อนไม่ทันเนาะแล้วถามจริงเคยโดนเพื่อนล้อไหม
1: เคยโดนเพื่อนล้อว่าอ้วนบ้างหมูบ้างจนทำให้ผมขาดความมั่นใจครับ
0: ไม่เป็นไรครับพิมครับถ้าเราอยากจะผอมนะครับอยากจะสุขภาพดีนะครับพี่ซุปมีวิธีมาแนะนำครับเคล็ดลับ3อท้วนๆไกลอ้วนแน่นอนครับ

0: มากเกินพอดีพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายรับเข้ามาถ้าไม่ใช้ออกไปก็จะทำให้เราอยู่ในภาวะของโรคอ้วนครับเราจะมีวิธีใช้พลังงานออกไปอย่างไรติดตามชมวิตามินข่าวตอนต่อไปนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
1: วิตามินข่าว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ผู้ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล
1: ้
5: ว
1: เย้ฟื้นแล้ว
5: จริงๆเลยอ่ะ
4: จริงๆเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
1: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunath Rai Rengsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกับครูคุณตรายเรืองศักดิ์หรือว่าทิชปามนะครับแล้ววันนี้ครับทิชปามเตรียมอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ Look at the picture students นักเรียนครับดูรูปภาพแล้วบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าในเหตุการณ์นี้เขาทำอะไรอยู่ครับนักเรียนเห็นรูปเขาเฉลิมฉลองวันเกิดใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับวันเกิดนี่เป็นวันพิเศษใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าและวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่อง special days ออกเสียงพร้อมกันครับ special days
2: special days
1: special days
2: special days
1: มีความหมายว่าอย่างไรครับทิชปามแอบบอกไปแล้วว
3: ันสำคัญ
1: วันพิเศษนั่นเองครับวันพิเศษพิเศษของเราที่เราแต่ละปีของเราจัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าวันพิเศษต่างๆนั้นมีวันอะไรบ้างและแน่นอนครับนักเรียนไหนลองเดาให้ทีเชอร์ฟังหน่อยว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบอะไรบ้างครับในเรื่อง special days เรามาดูกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับถ้านักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับเดือนและวันสำคัญได้นักเรียนครับวันนี้เราจะได้รู้นะครับว่าวันต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้การอยู่ในเดือนอะไรต่อไปนะครับนักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคหรือเกี่ยวกับเดือนได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับนักเรียนจะได้อ่านข้อมูลและก็เขียนข้อมูลลงไปเกี่ยวกับวันสำคัญหรือวันพิเศษต่างๆนะครับและนักเรียนจะได้ถามตอบครับเพราะว่าเราจะมีช่วงให้นักเรียนได้ฝึกถามตอบคำถามในประโยคภาษาอังกฤษที่ทิชปามเตรียมมานะครับไปดูกันเลยครับต่อไปนักเรียนดูที่รูปภาพก่อนบนหน้าจอของเรานั้นนักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นเดือนมี12พอดีเลยใช่ไหมครับเด็กๆครับออกเสียงตามทีเชอร์หน่อยครับ12 months
2: 12 months
1: 12 months คำว่า monthsคำนี้มีความหมายว่าเดือนนั่นเองครับนายลองสะกดคำว่า month ให้ทีชฟาร์มฟังหน่อยครับ
2: M-O-N-T-H-S
1: month ทำไมทีชฟาร์มถึงต้องเติม S ครับ
3: มีหลายเดือน
1: มีกี่เดือนครับทั้งหมด
3: 2
1: เดือน12 months ของเรานะครับเด็กๆดูครับว่านายลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเด็กๆมีความสัมพันธ์กับเดือนใดบ้างไหนลองใช้ไมค์หน่อยครับลองใช้ไมค์ดู
0: เอพริล
1: ไหนลองสะกดคำว่าเอพริลให้จ๊ะบางฟังหน่อยครับ
0: A-P-R-I-L April
1: มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
0: เดือนเมษายนครับ
1: ทำไมต้นกล้าถึงมีความสัมพันธ์กับเดือนเมษายนครับ
0: เป็นวันเกิดของผมคร
1: ับเป็นเดือนเกิดใช่ไหมครับหนูเกิดในเดือนเมษายนใช่ไหมครับโอเคครับมีใครบอกได้อีกไหมครับว่ามีความสัมพันธ์กับเดือนไหนบ้างใช้ไมค์ได้เลยครับ
0: ออกโทเบอร์
1: ไหนลองสะกดคำว่าออกโทเบอร์ให้ทิชปามฟังหน่อยครับ
0: O C T O B E R October
1: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
0: เดือนตุลาคม
1: โอ้มีความสัมพันธ์อย่างไรเอ่ยกับเซอร์กิตครับ
0: เป็นเดือนเกิดผม
1: เดือนเกิดทุกคนครับทุกคนลองบอกเดือนเกิดของตัวเองให้ทิชปามฟังหน่อยได้ไหมครับไหนขออีกสักหนึ่งคนอยู่ใช้ไมค์ได้เลยครับหนูเกิดเดือนไหนคะ
0: กุมภาพันธ์ค่ะ
1: กุมภาพันธ์ออกเสียงว่า February. โอเคนั่งลงครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นออกเสียงว่าอย่างไรถ้าใครรู้ว่าเดือนเกิดของตนเอง ตรงกับที่ทิศปามจะสอนไปนั้นให้จำจดจำไว้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปดูเดือนแรกกัน months of the year ไหนลองออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ
2: months of the
1: year
2: months of the year
1: นักเรียนรู้ไหมครับว่าประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรตะโกนได้เลยครับ
0: เด
1: ือ
0: นในป
1: ีเดือนแล้วก็หนูเห็นคำว่า years ใช่ไหมครับมีความหมายว่าปีเนาะประโยคนี้นะครับมีความหมายว่าเดือนต่างๆของปีนะครับปีนี้มีเดือนอะไรบ้างเรามาดูกันทุกปีก็จะมีเดือนเหมือนเดิมแหละครับแต่เรามาดูกันว่า12เดือนนั้นในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับเดือนแรก
2: January
1: สะกดพร้อมกันครับ
2: January
1: เอาใหม่มีคนหลงพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยครับลองสะกดพร้อมกันเดือน January 3 2 1
2: January
1: โอเค next ออกเสียงว่า February สะกดพร้อมกันครับ
2: February
1: เดือนอะไรเอ่ย
0: กุมภาพ
1: ันธ์เรียงลงมาเลยนะครับ next
2: March
1: Let's spell together
2: March.
1: What does it mean, March? March นี่เดือนอะไรครับ
0: ม
1: ี
0: นาคม
1: เรียงมาเลยนะครับต่อไป next
2: April
1: สะกดพร้อมกันนะครับ
2: April
1: เดือนอะไรเอ่ย
0: เมษายน
1: นะครับ April next เดือนนี้สั้นเลยครับ
2: May
1: Let's spell together, students.
2: May.
1: เดือนอะไรครับ
0: พฤษภาคม
1: ครับพฤษภาคมออกเสียงว่าอย่างไรนะครับ
2: May.
1: Next.
2: June.
1: Let's spell together, students.
2: June
1: เดือนอะไรครับมิถุนายนเดือนมิถุนายนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
2: June
1: next very good July Let's spell together students
2: July
1: again please one more time July. Okay. Next.
2: August.
1: เด็กๆครับออกเสียงใหม่พร้อมกัน August.
2: August.
1: August.

0: เดือนอะไรเอ่ยสิงหาคมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าโอเคงั้นมาสะกดพร้อมกันครับ
1: A U G U S T
0: Again please louder please เสียงดังๆด้วย A U G U S T August next ไปต่อเลย
1: September
0: September
1: September
0: Let's spell together students
1: September
0: เดือนอะไรครับสิงหาแล้วก็เป็นกันยายนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะครับ next ไปต่อเลย
1: October
0: October สะกดครับโอเค next
1: November
0: สะกดเลยครับ
1: November
0: เดือนอะไรครับ
1: พฤศจิกายน
0: ครับเดือนก่อนเดือนสุดท้ายแล้วนะมาเดือนสุดท้ายกันเลยครับ
1: December
0: สะกดพร้อมกันครับ
1: December
0: โอเคไหนเด็กๆออกเสียงตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนธันวาคมพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ 3, 2, 1 January March April May JuneJuly, August, September, October, November, December. โอเคเด็กๆครับนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางเดี๋ยวที่จะพามจะมาสอนร้องเพลงเกี่ยวกับเดือนให้เด็กๆได้ฝึกร้องแล้วก็จะได้จดจำไปนานๆเลยนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วดูที่หน้าจอเลยนะครับร้องตามที่จะพามทีละวรรคไปนะครับ
1: January, February.
0: March, April, May, June.
1: March, April, May, June.
0: July, August, September.

March, April, May, June, July, August, September, October, November and December เก่งมากๆเลยไหนลองร้องให้ทิชปามฟังโดยที่ทิชปามจะฟังนักเรียนร้องกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวร้องคลอๆไปพร้อมๆกันอีกรอบนะครับพร้อมแล้ว3 2 1 January March April May June July August SeptemberOctober, November and December ว้าวเก่งมากขอใหม่อีกหนึ่งครั้งครั้งนี้ขอดังๆเลยนะครับให้ดังไปถึงนักเรียนปลายทางเลยนะครับนักเรียนปลายทางร้องกับไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับ One, two, three January February March, April, May, JuneJuly, August, September, October, November, and December. ขออีกครั้งครับ

0: birthday birthday คำนี้มีความหมายว่าวันเกิดนั่นเองครับนักเรียนเคยได้ยินประโยคที่เขาอวยพรกันไหมครับว่า happy birthday เคยได้ยินใช่ไหมครับทุกคนมาอวยพรเด็กๆด้วยคำนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็คือสุขสันต์วันเกิดนั่นเองครับนักเรียนครับถามต่อเลยว่าให้นักเรียนลองนึกเดือนเกิดของตัวเองดูใครยังนึกไม่ออกไปร้องเพลงอีกของทิชปาลอีกครั้งหนึ่งได้เลยโอเคไปต่อกันเลยนะครับว่า special days ของเราวันต่อไปทิชปาลเตรียมอะไรมาดูรูปนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างครับหัวใจเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับโอเคเขากำลังมอบหัวใจให้กันเด็กๆคิดว่าเป็นวันอะไรเอ่ยทำไมถึงรู้ว่าเป็นวันวาเลนไทน์ทิชปาลไม่ได้เปิดเลยมันเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับวันแห่งความรักก็คือ Valentine's Day เด็กๆครับออกเสียงคำว่า Valentine's Day พร้อมกันครับ
1: Valentine's Day
0: Again please one more time
1: Valentine's Day
0: โอเคไหนลองสะกดพร้อมกันครับ V Valentine's Day. Okay, next. ใช่หรือเปล่าเรามาดูกันเลย Very good. สงกรานต์ Day.
1: สงกรานต์ Day.
0: สงกรานต์ Day.
1: สงกรานต์ Day.
0: เด็กๆครับสะกดคำว่าสงกรานต์ Day พร้อมกันครับ 3, 2, 1. สงกรานต์
1: Day
0: นักเรียนคิดว่าวันสงกรานต์เนี่ยอยู่ในเดือนใด
2: เมษายน
0: ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: April
0: โอเค very good ไปต่อเลยนักเรียนเห็นรูปใครครับคนนี
1: ้
0: ซานตาคลอสใช่ไหมครับเขาจะมาในวันใดเอ่ยวันChristmas Day เด็กๆครับออกเสียงคำว่า Christmas Day ให้ทิชปาลฟังหน่อยครับ
1: Christmas Day
0: งั้นลองมาสะกดพร้อมกันครับ
1: C-H-R-I-S-T-M-A-S-D-A-Y
0: Christmas Day ใครทราบบ้างครับว่าวันคริสต์มาสนั้นอยู่ในเดือนใดว้าวเก่งมากๆเลยอยู่ในเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าทิชปาลเตรียมอะไรมาอะไรเอ่ยไหนรูปนี้นักเรียนเห็นใครอยู่ในนี้ครับใช่วันเด็กตามที่นักเรียนเดามาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับChildren's Day Children's Day เด็กๆครับออกเสียงตามทิชปาลครับ Children's DayChildren's Day
1: Children's Day
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าเด็กในภาษาอังกฤษมีออกเสียงว่าอย่างไร
3: Baby.
0: ไม่ใช่ Baby ครับนี่ทิชปาลเตรียมมาแล้ว Children
1: Children
0: มีความหมายว่าเด็กๆนั่นเองครับ Children's Day
1: Children's Day
0: ออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งครับลองมาสะกดกันพร้อมๆกันเลยนะ 3, 2, 1
1: C-H-I-L-D-R-E-N-S-D-A-Y
0: Children's Day Children's Day
1: Children's Day
0: มีความหมายว่า
1: ว
0: ัน
1: เด
0: ็กนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยเด็กๆครับเรามาดูกันเลยมา

0: Mother's Day วันอะไรเอ่ย
1: ว
0: ันแม่วันแม่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ Mother's Day Mother's Day วันแม่นั่นเองครับนักเรียนคิดว่าในสถานการณ์นี้ในรูปภาพนี้เขากำลังอยู่ในวันใดครับวันพิเศษใดเอ่ยถูกต้องครับมันก็คือ New Year's Day
1: New Year's Day
0: วันปีใหม่นั่นเองครับไหนมาสะกดพร้อมกันครับสะกดพร้อมกันครับคำว่า New Year's Day New Year's Day วันอะไรเอ่ย
2: วันนี้ขึ้นปีใหม่
0: วันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนครับประโยคนี้ประโยคนี้เด็กคนนี้เขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่ย My birthday is in December
2: ฉ
0: ัน
2: เกิดเดือนธันวา
0: วันเกิดของฉันอยู่ในเดือน
2: ธ
0: ัน
2: วา
0: อยู่ในเดือนธันวาคมไหนใครเกิดเดือนธันวาคมบ้างครับมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางมีใครเกิดเดือนธันวาคม December บ้างไหมครับโอ้โอเคเด็กๆครับไหนลองออกเสียงประโยคนี้ให้ทิชชู่ปาล์มฟังหน่อยสมมุติว่านักเรียนต้นทางและปลายทางเกิดในเดือน December ออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ 3 2 1 My birthday is in December ถ้าเด็กคนนี้เกิดในเดือนมกราคมไหนใครตอบได้ลองใช้ใหม่ดูครับสมมุติว่าเขาเกิดในเดือนมกราคมออกเสียงประโยคนี้เลยครับ
3: My birthday is in January
0: ถูกต้องครับนั่งลงน้ำหนาวลองไหมครับลูกมีใครอยากลองอีกอยู่สมมุติว่าให้เด็กคนนี้เกิดในเดือนพฤศจิกายน
3: My birthdayis in November
0: very good นั่งลงได้เลยครับทุกคนครับตอนนี้ให้ทุกคนบอกประโยคนี้ด้วยเดือนเกิดของตัวเองให้ที่จะปามฟังหน่อยนาว่า
4: My birthday is in October
0: อีกรอบหนึ่งครับ
4: My birthday is in October
0: โอเคนั่งลงได้ครับน้ำหนาวต่อทุกคนยกมือไว้ได้เลยเดี๋ยวที่ปั๊มเรียกเลยบอกเดือนเกิดของตนเองครับ
3: My birthday is in July
0: Very good นั่งลงอายุต่อเลย
3: My birthday is My birthday is in August.
0: Okay, very good. You. เอาไมค์ให้เพื่อนครับ
3: My birthday is in August.
0: August. Again, please. Louder, please. ดังๆด้วยครับ
3: My birthday is in August.
0: โอเคทุกคนสามารถตอบได้แล้วเดี๋ยวชิปามจะให้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะไปต่อก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าประโยคที่ใช้ถามและสิ่งที่นักเรียนจะต้องตอบนั้นคืออะไร When is your birthday When is your birthday
2: When is in April
0: It's in
2: April
0: แล้วก็ตามด้วยตามด้วยเดือนนั่นเองครับเราสามารถเขียนได้2แบบว่า it is in ได้แล้วก็เป็นรูปย่อ ก็คือ it's in เดี๋ยวทิชปามจะลองถามให้นักเรียนตอบด้วยประโยคคำตอบนี้นะครับ when is your birthday again please
3: it's in april
0: it's in april โอเคนั่งลงได้ครับ อ่ะขอคนใหม่หน่อยอยู่ Santa please okay when is your birthday
3: is in March
0: very good นั่งลงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนคำถามเรามาดูกันครับคำถามนี้เขาถามว่าอย่างไรเด็กๆครับเตรียมไมค์ดีๆแล้วตอบทีเชอร์นะ When is Children Day When is Children Day นึกดีๆครับว่าทิชปามถามว่าอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตะโกนตอบได้เลยนะครับ When is Children Day
3: It's in January.
0: Very good. It's in January. อยู่ในเดือนไหนครับ
5: มกราคม
0: ไปต่อเลย When is Valentine's Day? When is Valentine's Day? เด็กๆครับใครสามารถตอบคำถามทีเชอร์ได้บ้าง When is Valentine's Day? Are you
3: It's in February.
0: It's in February. Very good. นั่งลงได้เลยครับไปต่อเลยทิชปามจะเพียงแค่ใช้คำถามเดิมเพียงแค่เปลี่ยนตรงไหนครับ
2: One.
0: เปลี่ยนวันพิเศษ Special Day ไปนะอ่ะเด็กๆครับดูครับ When is Mother's Day? When is Mother's Day? เด็กๆตอบพร้อมกันเลยดีกว่าครับ It's in
2: August.
0: Again please.
2: It's in August.
0: Very good. When is Songkran Day?
2: It's in April.
0: ตอบใหม่พร้อมกันครับ
2: It's in April.
0: นักเรียนเพียงแค่ตอบเดือนเข้าไปนั่นเองครับไปต่อเลยที่นักเรียนลองถามทีเชอร์บ้างดีกว่าครับให้นักเรียนเป็นคนถามนะเดี๋ยวทีเชอร์จะตอบนะนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมๆกันเลย 3, 2, 1
2: When is Christmas Day?
0: When is Christmas Day? It's in December ถูกต้องไหมถูกต้องแล้วครับนักเรียนตั้งคำถามใหม่พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
2: When is Christmas Day?
0: ตอบให้หน่อยครับ It's in...Very good. นักเรียนถามคำถามใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ 3, 2, 1
2: When is New Year's Day?
0: When is New Year's Day? ใครตอบได้อันนี้คำถามนี
2: ้
0: ลองดูลองดู When is New Year's Day?
3: It isIt's in December.
0: เดือนของวันปีใหม่คือเดือนอะไรเอ่ยปีใหม่อยู่ในเดือนไหนครับในภาษาไทยก่อนก็ได
3: ้มกราค่ะ
0: มกราคมมกราคมในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรนะ
3: January
0: อีกรอบหนึ่งครับตอบเป็นเต็มประโยคเลยครับ
3: Is in January
0: โอเค very good ต่อไปเป็นกิจกรรมของนักเรียนแล้วนักเรียนนะครับจะต้องมาฝึกในช่วงใดเอ่ย Let's practice โอเคด้วยประโยคนี้ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรม Let's practice กันนะครับเกี่ยวกับการถามเดือนเกิดว่าคุณเกิดเมื่อไหร่และใช้ประโยคนี้ในการตอบครับ is in และตามด้วยเดือนนะครับมาดูกันเลยนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนี้ที่จะปามขอฟังเพลงอีกรอบหนึ่งได้ไหมร้องดังๆเลยนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร้องเพลงพร้อมกันนะครับ 3, 2, 1

Very very good เก่งมากๆเลยเด็กๆครับถ้าพร้อมทำกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลุกไปสัมภาษณ์เพื่อนได้เลยนะครับ Let's go ใช้คำถามและคำตอบนี้นะครับ

người. When is your birthday? It's in เดือนอะไรคะกุมภา July

0: งั้นถามต่อเลยIs in December.
1: What is your birthday?
0: When? มาไหนคู่นี้ไหนทดลองให้ที่เชื่อฟังหน่อยมาลุกขึ้นมาเอาด้วยไหมลูกมาเราเล่นกันมามาฟังที่เชื่อถาม When is your birthday? น้ำหนามาเล่นด้วยมาDecember. When is your birthday? ลาถามเพื่อนต่อ When? Is in อะไรเดือนอะไรคะ February. Is in February. พูดครับมาต่อโอเคมาถามคำถามลุกขึ้นมามาครับมาลูกมาเดี๋ยวเราถามกันต่อเลยหนูถามเพื่อนต่อเลยถาม When is your birthday ถามต่อถามต่อ When โอเคโอเค everybody โอเค everybody time is upUp. Back to your seat and sit properly. Sit properly. Okay. พร้อมแล้วไหนใครถามเพื่อนได้ทุกคนบ้างเอ่ยทุกคนได้ถามเพื่อนทุกคนใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปที่จะปามขออาสาสมัครหน่อยครับมาเอามาเอากลุ่มละคนก็ได้มามาสองคนก็ได้ครับมาเลยเอาไมค์ตัวเองมาด้วยมาเลยลูกมาเอามากลุ่มนั้นขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมานุ่นก็ได้นั่นก็ได้เข้ามามาสิมาเลยขึ้นมาลูกเรียงแถวได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่าได้สัมภาษณ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวทิชปามจะลองถามตั้งคำถามแล้วให้นักเรียนนะครับฟังคำตอบเพื่อนและตั้งคำถามไปเรื่อยๆเลยนะถ้าพร้อมแล้วทิชจะเริ่มที่ทิชปามนะครับ When is your birthday?
2: It's in October. When is your birthday?Is in April. When is your birthday? Is in November. When is your birthday?
3: Is in July. When is your birthday?
2: Is in July.
0: Is in
2: July. When
3: When is your birthday?
2: It's in March.
0: Okay, very very good. ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถนำนักเรียนออกมาแล้วก็พูดประโยคนี้และประโยคถามต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเด็กๆครับมาดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมต่อไปก็คือการทำใบงานนั่นเองครับใบงานที่17 Special Days นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบลงในช่องว่างจากนั้นนำตัวเลขที่อยู่หน้าข้อมาเขียนลงในไหนเอ่ยเขียนลงในกล่องให้ถูกต้องที่อยู่หน้าภาพสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับนักเรียนจะได้ข้อมูลมาเห็นข้อที่1ไหมครับ Number 1Number 1เขาถามไว้ว่า When is your birthday? When is your birthday? นักเรียนก็ไปหาภาพครับที่มีความหมายสื่อให้เห็นถึงวันนั้นๆยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เด็กๆครับคำถามเขาถามไว้ว่าอย่างไรเอ่ย When is your birthday? นักเรียนคิดว่ามีความหมายตรงกับวันใดครับรูปไหนรูปไหนเอ่ยรูปแรกเป็นรูปเค้กใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าวันนี้เขามีความสัมพันธ์กับรูปภาพนี้ให้นักเรียนนำข้อ1มาเขียนลงในกล่องที่อยู่หน้าภาพสรุปแล้วรูปเค้กรูปนี้นักเรียนจะเขียนเลขอะไรเอ่ย1เลข1นั่นเองครับส่วนคำตอบของข้อ1นั้นให้นักเรียนเขียนเดือนเกิดของตนเองลงไปและนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวทิชปาล์มจะมีเดือนขึ้นไว้ให้นักเรียนทำนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ได้ครับโอเค everybody time is up หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกิจกรรมกันเลยก่อนอื่นซิทพับพลีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกให้ติ๊กถูกได้เลยนะครับคำถามแรก when is your birthday วิธีการตอบก็คือทิชปาล์มบอกให้ทำอะไรนะครับให้ตอบเดือนตนเองตอบตามความจริงไปได้เลยโอเคต่อไป when is children day when is children day อยู่ในเดือนใดครับ children day วันเด็กวันเด็กแห่งชาติอยู่ในเดือนมกราคมก็คือ January นั่นเองครับต่อไป When is Valentine's Day? When is Valentine's Day? ข้อที่3อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับและตัวเลขตามนี้ได้เลยนะนักเรียนทำถูกกันหรือเปล่าไปกันต่อเลยนะครับ number 4ข้อที่4 when is สงกรานต์ day นักเรียนตอบเต็มประโยคเลยเขียนเต็มประโยคลงไปเลยนะครับ is in april next when is mother day อยู่ในเดือนใดครับวันแม่อยู่ในเดือนใดเอ่ยสิงหาคมก็คือในภาษาอังกฤษคือ august is in augustต่อไป When is Christmas Day อยู่ในเดือนธันวาคมนั่นเองครับ is in December และตัวเลขตามข้อนี้เลยครับ

0: โอเคทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแรปอัพสรุปบทเรียนการเรียนรู้ในวันนี้ของเราได้เลยนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ว
0: ันพิเศษ special day แล้วก็อะไรอีกได้ทราบเดือนนั่นเองครับได้รู้ว่าเพื่อนๆ เกิดในเดือนใดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง 3, 2, 1 January
1: March
0: ดังกว่านี้ครับ
1: May
0: โอเคและวันนี้มีใครได้เพลงจากทิชปางไปบ้างครับเดี๋ยวทิชปางขอฟังก่อนบทชั่วโมงนะร้องให้ทิชปางและนักเรียนปลายทางได้ฟังกันดังๆเลยนะครับพร้อมแล้วเริ่ม 3, 2, 1

0: คุณครูปลายทางสามารถนำเพลงนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเดือนต่างๆของปีได้เลยนะครับและเด็กๆครับวันนี้ดิฉันปามจะให้นักเรียนนักเรียนเคยท่องสูตรคูณไหม
1: เคย
0: หนูท่องช่วงไหนกันครับก่อนเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนเรียนที่ชั้นปามนักเรียนจะต้องร้องเพลงนี้ให้ที่ปามฟังนะโอเคโอเคครับและบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่อง Around School 1ใบงานที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่18นะครับเรื่องส้ม School เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของส้มนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับและสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy your lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการคูณจำนวนเงินค่ะซึ่งเรื่องการคูณจำนวนเงินนะคะเราเรียนต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของการบวกแล้วก็การลบจำนวนเงินใช่ไหมคะเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะภาพแรกของคุณครูนะคะคุณครูมีสินค้านะคะอยู่6ประเภทด้วยกันเริ่มจากสินค้าชนิดแรกเลยค่ะลูกอันนี้อะไรคะ
1: นม
0: นมนะคะนมราคาเท่าไหร
1: ่
0: 12บาท25สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปเป็นขนมค่ะขนมห่อนี้ราคาเท่าไหร่คะ18บาท50สตางค์นะคะนักเรียนปลายทางได้อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวต่อไปนักเรียนอ่านพร้อมกับเพื่อนเลยนะต่อไปเป็นน้ำส้มกล่องนี้ค่ะราคาเท่าไหร
1: ่
0: 69บาทนะคะต่อไปค่ะเต้าหู้ไข่ราคาเท่าไหร่คะ
1: 9
0: บาท50สตางค์นะคะต่อไปอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานราคาเท่าไหร่ลูก39บาท75สตางค์สุดท้ายหน้ากากอนามัยราคาเท่าไหร่คะ1กล่อง
1: 80บาท
0: 50
1: สตางค์
0: ซึ่งนี่นะคะก็คือราคาของสินค้าทั้งหมดนี้นะคะถ้าหากว่าคุณครูอยากจะซื้อนมขวดนี้สัก2ขวดคุณครูจะต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้าเท่าไหร่คะเด็กๆ
1: 24
0: บาทบางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะคะว่าถ้าเราอยากจะซื้อนมขวดนี้2ขวด2ขวดเลยจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร
1: ่
0: นักเรียนต้นทางนะคะบางคนได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะตอบว่าเท่าไหร่คุณครูขอตัวแทน1คนค่ะลูกช่วยออยเขาหน่อยออยจะซื้อนม2ขวดค่ะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ใครดีคะเป็นกลุ่มที่1ก่อนตัวแทนกลุ่มที่1ใครดีคะเป็นออโต้ใช่ไหมออโต้กลุ่มที่1ออยซื้อนม2ขวดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คุณครูขอคำตอบก่อนค่ะ
2: 24บาท50สตางค์ครับ
0: 24บาท50สตางค์ออโต้คิดยังไงคะ
2: เอา12บวก12ครับ
0: 12บวก12ได้24แล้ว50สตางค์มาจากไหนลูก
2: เอา25บวก25ครับ
0: นำ25บวก25ใช่ไหมคะออโต้ใช้วิธีการบวกค่ะเด็กๆนำจำนวนเงินที่เป็นราคาของนมนี้นะคะ12บาท25สตางค์มาบวกกับ12บาท25สตางค์แล้วนักเรียนปลายทางล่ะนักเรียนปลายทางคิดเหมือนออโต้ไหมไหนนักเรียนต้นทางคนไหนที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากออโต้บ้างแตกต่างจากออโต้นะคะเป็นลองกลุ่มที่2ดูสิคะเชฟกลุ่มที่2หนูคิดยังไงลูก
3: เอา12คูณ2ครับ
0: เชฟใช้วิธีการคูณใช่ไหมอ่ะ12คูณ2แล้วก็ยังไงต่อคะ
3: 25คูณ2ครับ
0: 25นำไปคูณ2ด้วยนำไปคูณ2ทำไมถึงคูณ2แล้วลูกเพราะว่าอะไร
3: เพราะมีนมเพราะเราจะซื้อนม2ขวดครับ
0: นม2ขวดราคาเป็นยังไงกัน
3: เท่ากันครับ
0: ราคาเท่ากันนะคะเราสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยได้ใช่ไหมลูกซื้อนม2ขวดก็เป็น2กลุ่มดังนั้นเราจะพูดว่า2คูณ12บาท25สตางค์นะคะสองกลุ่มจำนวนกลุ่มต้องขึ้นก่อนนะก็จะเป็น2คูณ12บาท25สตางค์มี2แนวคิดแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางล่ะคะมีแนวคิดอื่นๆไหมสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะเริ่มจากแนวคิดที่1ก่อนอันนี้เป็นแนวคิดของออโต้นะในใครคิดเหมือนออโต้บ้างสำหรับนักเรียนต้นทางมีหลายคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางใครคิดเหมือนออโต้นะคะยกมือได้เลยนะออโต้เขาใช้วิธีการ

0: บวกโดยนำ12บาท25สตางค์มารวมกับ12บาท25สตางค์นั่นเองนะคะนี่นะอันนี้ขวดที่1ราคา12บาท25สตางค์ขวดที่2ก็ราคา12บาท25สตางค์เราก็นำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกันจำนวนเงินที่เป็นสตางค์มารวมกันอันนี้เราเรียนแล้วใช่ไหมวิธีการบวกใช่ไหมคะก็จะได้เป็น24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะต่อไปแนวคิดที่2เป็นแนวคิดของเชฟใช้วิธีการคูณใครใช้วิธีการคูณเหมือนเชฟบ้างหลายคนนะคะใช้แนวคิดเดียวกันกับเชฟเลยนักเรียนปลายทางคนไหนที่ใช้แนวคิดเดียวกับเชฟก็ยกมือได้นะคะโดยคิดจาก2กลุ่มของ12บาท25สตางค์นะคะอันนี้2กลุ่มของ12บาทกับ2กลุ่มของ25สตางค์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวนเงินนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น2กลุ่มของ12บาทกับ2กลุ่มของ25สตางค์2คูณ12เท่ากับ24และ2คูณ25เท่ากับ50นั่นเองนะคะหน่วยก็จะเป็นบาทกับเป็นสตางค์นั่นเองนะคะก็จะได้ว่านม2ขวดราคา24บาท50สตางค์ทั้งแนวคิดที่1และแนวคิดที่2เป็นยังไงคะคำตอบเท่ากันได้คำตอบเหมือนกันเลยเราต้องจ่ายเงินให้กับร้านค้า24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถคูณจำนวนเงินได้นะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้วันนี้เด็กๆสามารถพบเจอได้ในชีวิตจริงเราไหมลูกใช่ไหมคะออยเขาไปซื้อนม2ขวดนะเราก็สามารถพบเจอวิธีนี้นะคะสถานการณ์นี้ในชีวิตจริงเราได้เหมือนกันกลับมาที่ออยซื้อนม2ขวดเหมือนเมื่อสักครู่นี้เราใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงแนวคิดของเราด้วยการเขียนแสดงวิธีทำเป็นการคูณได้โดยที่เด็กๆสังเกตดูนะอันนี้เรานำ2ไปคูณกับ12ใช่ไหมลูกแล้วก็2ไปคูณกับ25ดังนั้นเรานะคะก็จะเขียนแสดงวิธีทำการคูณโดยแยกเป็นบาทกับสตางค์12บาท25สตางค์เราก็จะเขียน12ที่บาทแล้วก็เขียน25ให้ตรงกับสตางค์จากนั้นเราจะต้องเขียนเครื่องหมายคูณแล้วคูณด้วย2ใช่ไหมลูกเลข2เราจะเขียนตรงไหนดีเรานะคะสามารถเขียนเครื่องหมายคูณแล้วก็2ให้ตรงกับ25ตรงนี้ก็ได้อยู่ในหน่วยสตางค์นะคะซึ่งเรานะคะจะต้องคูณทั้ง25แล้วก็คูณทั้ง12ด้วยใช่ไหมลูกแต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนทั้ง2หน่วยนะเราเขียนแค่ตรงนี้ก็พอ2ตรงนี้หมายถึง2อะไรใครรู้บ้าง2ขวด2กลุ่มใช่ไหมคะไม่ใช่2สตางค์นะถึงจะอยู่ตรงกับหน่วยสตางค์แต่ถ้าเป็นการคูณตรงนี้คือ2กลุ่มหรือว่า2ขวดนั่นเองนะคะในความหมายของข้อนี้นะคะเราก็เริ่มทำการคูณเลยเด็กๆคะ2คูณ25เท่ากับเท่าไหร่50ใช่ไหมลูกหรือเรานะคะจะใช้วิธีการคูณทีละหลักก็ได้เด็กๆเริ่มคูณจากหลักอะไรก่อนถ้าคูณในหน่วยสตางค์คูณจากหลักหน่วยก่อน2คูณ5หน่วยเท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10ใช่ไหมคะซึ่ง10ก็คือ10กับ0หน่วยใช่ไหมลูกเราก็เขียนคำตอบในหลักหน่วยเป็น0แล้ว10เราก็เอาไปทดไว้ในหลัก10นะคะจากนั้น2คูณ2 10ก็เป็น40ทดอีก10ก็เป็น50นั่นเองซึ่งเป็นคำตอบเหมือนที่นักเรียนตอบเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะต่อไป2ตัวนี้เราต้องคูณ12ด้วยไหมต้องคูณด้วยเพราะว่าเป็น2กลุ่มของ12เหมือนกันใช่ไหมคะ2คูณ12เท่ากับ24นะเด็กๆท่องสูตรคูณแม่2หรือแม่12ก็ได้นะคะก็ได้24เหมือนกันคำตอบก็เป็น24บาท50สตางค์เหมือนกันนะคะซึ่งก็ได้คำตอบเหมือนที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่เลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการหาผลคูณของจำนวนเงินยากไหมไม่ยากนะคะถ้าหากว่าจำนวนกลุ่มหรือว่าถ้าเราซื้อแค่2ขวด2หน่วยแบบนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งวิธีการบวกและใช้วิธีการคูณก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราซื้อเพิ่มล่ะเราซื้อเพิ่มเป็น4ขวดเลยจะเป็นเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบดูสิคะว่าถ้าเราซื้อนมนะคะ1ขวดมีราคา12บาท25สตางค์ซื้อ4ขวดจะเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะลูก
1: 29บาท
0: กล้า

0: บอก29บาทเอ๊นักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่กันคะนาวาได้คำตอบใช่ไหมได้เท่าไหร่ลูกนาวาจับไมค์เลยนะคะได้เท่าไหร่นะคะ
1: 49บาทครับ
0: นาวาบอก49บาทเอ๊กล้าบอก29ใช่ไหมคะอ่ะคำตอบจะเป็น49หรือ29นักเรียนปลายทางคิดได้คำตอบเท่าไหร่คะเหมือนกล้าหรือเหมือนนาวาหรือไม่เหมือนใครเลยนักเรียนต้นทางหลายคนนะคะได้คำตอบเหมือนนาวาแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กๆใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีการคูณนะวิธีการคูณเลยไหมลูกกล้าใช้วิธีใดคะกล้าพูดผิดนะคะกล้าบอกว่าแล้วคำตอบของกล้าคือเท่าไหร่ลูก
2: 49
0: ได้49เหมือนกันกับนาวานักเรียนปลายทางล่ะคะเหมือนกันไหมแล้วกล้าใช้วิธีใดคะเหมือนนาวาไหมใช้วิธีการคูณเหมือนกันไหมบางคนนะคะใช้วิธีการคูณมีใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมลูกที่ไม่ใช่การคูณมีไหมคะนักเรียนปลายทางไหนใครมีแนวคิดอื่นๆที่ไม่ใช่การคูณบ้างไหมลูกอาเซอร์กิตมีแนวคิดอื่นที่ไม่ใช่การคูณอาเซอร์กิตคิดยังไงคะ
3: บวกครับ
0: ใช้วิธีการบวกเซอร์กิตบวกอย่างไรคิดอย่างไรลูกอธิบายให้เพื่อนฟังเลย
3: เอา12บาทบวกกัน4ครั้งครับ
0: 12บาทบวกกัน4ครั้งแล้วก็
3: เอา25สตางค์บวกกัน4ครั้งแล้วค่อยเอามารวมกับผลลัพธ์ที่ได้จาก12บาทบวกกัน4ครั้งครับ
0: เซอร์กิตนะคะใช้วิธีการบวกนะ12บาทบวกกัน4จำนวนใช่ไหมคะแล้วก็25สตางค์บวกกัน4จำนวนจากนั้นนำผลลัพธ์ทั้งหมดมารวมกันแล้วเซอร์กิตได้คำตอบเท่าไหร่คะเหมือนเพื่อนไหมได้เป็น49บาทเหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง2แนวคิดนี้เลยจะเป็นแนวคิดที่1อันนี้คุณครูนะคะมีแนวคิดคล้ายๆกับเซอร์กิตเลยแต่ว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือนม1ขวดราคา12บาท25สตางค์ใช่ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้2ขวดเราคิดหรือยังคิดแล้วนะคะได้เป็น24บาท50สตางค์ใช่ไหมคะจากนั้นถ้าเป็น4ขวดเรานำจำนวนใดมาบวกกันให้เร็วเรานำ24บาท50สตางค์มาบวกเพิ่มอีก12บาท25สตางค์ไหมคะไม่เราก็นำ24บาท50สตางค์มาบวกเพิ่มอีก24บาท50สตางค์เลยเพราะว่านม4ขวดก็คือนม2ขวดรวมกับนม2ขวดใช่ไหมคะก็จะเป็น24บาท50สตางค์รวมกับ24บาท50สตางค์ได้เป็น49บาทเหมือนกับแนวคิดของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคำตอบก็เหมือนกันเด็กๆจะใช้แนวคิดใดก็ได้นะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปแนวคิดที่2เหมือนของเด็กๆเลยที่ใช้วิธีการคูณถ้าหากว่าเราคูณในแนวตั้งนะคะเราก็เขียนเป็นบาทเป็นสตางค์ไว้ลูกเพราะเราคูณเป็นหน่วยใช่ไหมคะคูณเป็นหน่วยสตางค์ก่อนแล้วก็คูณในหน่วยบาทอีกครั้งหนึ่งนะคะนม1ขวดราคา12บาท25สตางค์ซื้อมา4ขวดเราก็นำไปคูณกับ4นำ4มาคูณนะคะก็จะได้เป็นคูณด้วย4 4เราก็เขียนในหน่วยสตางค์เหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยจากนั้นเราก็เริ่มคูณทีละหลักในหน่วยสตางค์ก่อน4คูณ5เท่ากับ20ใช่ไหมคะเราใส่0แล้วก็ทด2ซึ่ง2นะคะก็คือ20นั่นเอง20คือ20ใช่ไหมลูกเราก็ทด20ในหลัก10ในหลัก10เราก็เขียนเลข2ไว้แบบนี้มีค่าเท่ากับ20หรือว่า20ต่อไปเราก็นํา4มาคูณกับ2ในหลัก10ตรงนี้4คูณ2เป็น
2: 8
0: แสดงว่า4คูณ20เท่ากับ80บวกเพิ่มอีก20ลูก80เพิ่มอีก20 80เพิ่มอีก20ได้เท่าไหร่100ใช่ไหมคะหรือ80เพิ่มอีก20ก็เป็น10 10ซึ่ง10 10คือ100ใช่ไหมลูกในหลัก10ก็เป็น0ในหลัก100ก็เป็น1แบบนี้นะคะต่อไป4คูณด้วย12บาท4คูณ12เท่ากับ
2: 28
0: เท่าไหร่ลูก48นะคะหรือเด็กๆใช้วิธีการคูณทีละได้ถ้าท่องสูตรคูณแม่4 4คูณ12ก็จะได้48หรือถ้าท่องสูตรคูณแม่12 12คูณ4เท่ากับ48เหมือนกันดังนั้นเด็กๆนะ

0: ช้วิธีการคูณตามที่เด็กๆถนัดได้เลยนะคะหรือคูณทีละหลักก็จะเป็น4คูณ2เท่ากับ8 4คูณ1 10ก็ได้40เขียน4ในหลัก10จะได้ว่านะคะเป็น48บาท100สตางค์เด็กๆคะ48บาท100สตางค์อันนี้ถ้าเราไปตอบเพื่อนๆว่าซื้อนม4ขวดเป็นเงิน48บาท100สตางค์เข้าใจเข้าใจยากกว่ามีวิธีที่เราจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นเราก็มาดูที่หน่วยสตางค์ลูกหน่วยสตางค์ของเรา100สตางค์เท่ากับ1บาทเราก็แปลงร่าง100สตางค์ของเรากลายเป็น1บาทนะคะแล้วก็นำไปรวมกับคำตอบของเราคือ48บาท48บาทบวกเพิ่มอีก1บาทเป็น49บาทนั่นเองหน่วยสตางค์ก็ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเพราะ100เราไปแปลงร่างเป็นบาทหมดแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็มาสรุปคำตอบนะคะนม4ขวดเป็นเงิน49บาทเด็กๆก็ตอบเป็นตัวเลขไทยเลยนม4ขวดเป็นเงิน49บาทนะคะคำตอบก็เหมือนกับแนวคิดของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2ได้แต่ว่าในการเขียนแสดงวิธีทำเด็กๆก็ต้องเขียนแสดงแนวคิดของตนเองให้ถูกต้องด้วยนะคะใครใช้แนวคิดที่1ก็อธิบายแนวคิดของตนเองให้ถูกต้องใครใช้แนวคิดที่2เด็กๆก็เขียนแสดงวิธีการคูณให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปซื้อน้ำผลไม้6กล่องเด็กๆคะน้ำผลไม้อันนี้เด็กๆคิดว่าเป็นน้ำอะไรเอ่ย
1: น้ำส
0: ้มนะซื้อ6กล่องเลยเดี๋ยวนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดนะคะว่าซื้อน้ำส้ม6กล่องเป็นเงินเท่าไหร่นักเรียนปลายทางช่วยกันคิดเลยค่ะถ้าคิดว่าตนเองยังคิดไม่ได้เด็กๆนำเสนอเฉพาะแนวคิดของเด็กๆก็ได้ว่าใช้แนวคิดใดเราจะใช้วิธีการบวกดีไหมคะเด็กๆบวกให้ครบ6กล่องเลยนำ69บาทมาบวกให้ครบ6จำนวนถ้าหากว่าเราใช้วิธีการบวกนานไหมคะลูกนานแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องบวกหลายครั้งดังนั้นเราใช้วิธีการใดดีคะใช้วิธีการคูณนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าเรานะคะจะต้องหาผลบวกที่มีจำนวนหลายครั้งแบบนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคูณมาช่วยก็ได้ถ้าใช้วิธีการคูณมาช่วยเราคูณทีละหน่วยใช่ไหมคะเราคูณทีละหน่วยก็คือเราก็ต้องแยกเป็นหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์เด็กๆ69บาทเท่ากับกี่บาทกี่สตางค์นะ69บาทคือ69บาทกี่สตางค์ลูก0สตางค์นะคะเราก็จะเขียน69ในหน่วยบาทและเขียน00ในหน่วยสตางค์จากนั้นเราซื้อ6กล่องเด็กๆต้องนำจำนวนใดมาคูณต้องนำ6มาคูณแล้วเขียนให้ตรงกับหน่วยอะไรคะหน่วยสตางค์นั่นเองนะคะเราก็คูณ6ขีดเส้น1เส้นนะขีดเส้น1เส้นแล้วทำการคูณคูณทีละหน่วยเริ่มคูณจากหน่วยอะไรก่อนลูกหน่วยสตางค์หน่วยสตางค์ง่ายมากเลย6คูณ0เท่ากับ6คูณ0เท่ากับอะไรลูกนักเรียนปลายทาง6คูณ0เท่ากับ0นะคะจำนวนใดก็ตามเมื่อนำมาคูณกับ0แล้วจะมีค่าเท่ากับ0เอง6คูณ0ก็ได้เท่ากับ0นะคะต่อไปไปคูณในหน่วยบาทเราต้องนำ6นะคะไปคูณ69เริ่มคูณจากหลักใดก่อนนำ6ไปคูณอะไรก่อนลูก6คูณ9เด็กๆปลายทางและนักเรียนต้นทางช่วยกันคิดลูก6คูณ9ได้เท่ากับ6คูณ9เท่ากับ54ซึ่ง54ก็คือ50กับ4ดังนั้นคำตอบในหลักหน่วยจึงเขียนอะไรลูก4เขียน4นะคะแล้ว50ล่ะเราก็นำไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองขั้นตอนต่อไปเด็กๆคะเราจะทำอะไรต่อลูกขั้นตอนต่อไปไปคูณในหลัก10ต่อเด็กๆคะเรานำ6ไปบวก5ก่อนหรือนำ6ตัวนี้ไปคูณกับ6ในหลัก10นี้ก่อนข้อนี้เป็นวิธีการคูณเด็กๆต้องใช้การคูณก่อนนะคะคูณก่อนจึงไปบวกตัวทดนะ6คูณ6ในหลัก10

0: คูณ60ได้เท่าไหร่6คูณ6ได้36ใช่ไหมคะเป็น36 10ใช่ไหมอ่ะ36 10บวกกับอีก50 36บวกเพิ่มมาอีก5ได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่นะอ่ะ40อะไรคะ41ใช่ไหมก็36เพิ่มอีก5 36นักเรียนปลายทางนับพร้อมกันค่ะ36 37 38 39 40 41ดังนั้นผลคูณในหลัก10ก็เลยเป็น41นั่นเองซึ่งเป็น41 10นะคะเป็น400กับอีก1 10เขียน1ในหลัก10เขียน4ในหลัก100นั่นเองเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กๆนะคะหาคำตอบว่าเป็นเงินเท่าใดไหนใครคิดได้คำตอบก่อนของคุณครูบ้างนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีคนหนึ่งนะคะที่คิดได้คำตอบก่อนที่เราจะทำพร้อมกันนักเรียนปลายทางมีไหมลูกถ้าหากว่าคิดไม่ทันไม่เป็นไรเราก็มาทำพร้อมกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียนรู้ใช่ไหมลูกเด็กๆรู้วิธีการคูณเด็กๆก็จะสามารถหาคำตอบได้นั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาสรุปว่าน้ำผลไม้6กล่องก็เป็นเงิน414บาทนั่นเองเด็กๆคะข้อนี้ต้องมีหรือไหมไม่มีหรือเพราะว่าหน่วยสตางค์ของเราเป็นกี่สตางค์เป็นศูนย์สตางค์ไม่ครบ1บาทเราก็ไม่ต้องหรือแล้วบวกในหน่วยสตางค์เพิ่มนั่นเองนะคะเราก็ตอบได้เลยซื้อน้ำผลไม้6กล่องเป็นเงิน414บาทนั่นเองยากไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำด้วยตนเองแต่ก่อนลงมือทำด้วยตนเองคุณครูขอตัวอย่างอีก1ข้อก่อนซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงินเท่าไหร่น้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงินเท่าไรเด็กๆยังจำราคาน้ำยาล้างจานได้ไหมลูกนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะจำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูมีมาให้น้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไรลูก
1: 39
0: บาท75สตางค์นะคะซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงเราใช้วิธีการใดดีใช้แนวคิดใดดีคะนักเรียนปลายทางอยากใช้แนวคิดใดใช้วิธีการคูณเลยดีไหมคะใช้วิธีการคูณก็ได้นะคะใช้การคูณในแนวตั้งดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะแยกหน่วยบาทกับหน่วยสตางค์ก่อน39บาท75สตางค์เป็นกี่บาทลูกกี่บาทคะ39บาท75สตางค์นี่เป็นกี่บาท39บาทกี่สตางค์75สตางค์เด็กๆก็เขียน39ในหน่วยบาทเขียน75ในหน่วยสตางค์จากนั้นนำจำนวนใดมาคูณนำ4มาคูณเพราะเราจะซื้อน้ำยาล้างจาน4ถุงใช่ไหมคะเราก็นำ4มาคูณเด็กๆช่วยคุณครูหาผลคูณค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมตอนป.2เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะคูณจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะคะ75คูณด้วย4เริ่มคูณจากหลักหน่วยนักเรียนปลายทางนะคะตอบพร้อมกันได้เลย4คูณ5เท่ากับ20เขียนเลข0เป็นคำตอบในหลักหน่วยแล้ว20เราไปไว้ไหนคะไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองนะคะทด2ไว้ซึ่ง2ตัวนี้คือ2 10ต่อไปคูณในหลัก10ลูก4ไปคูณ4คูณ7 7ในหลัก10คือ70ลูก4คูณ70เท่ากับ4คูณ7เท่ากับ28ใช่ไหมคะเป็น28 10นะบวกเพิ่มอีก2 10ลูก28บวกเพิ่มอีก2เป็น30 30 10เท่ากับ300ใช่ไหมคะเขียน0ในหลัก10นะคะแล้วเขียน3ในหลัก100นั่นเองได้เป็น300สตางค์ตอบเลยเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จยังตอบไม่ได้ต่อไปเด็กๆต้องไปคูณในหน่วยหาผลคูณในหน่วยบาทต่อนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบนะคะช่วยกันหาผลคูณเลยคูณในหน่วยบาทลูก4คูณ39 4คูณ9เท่ากับนักเรียนปลายทางนะคะท่องสุดคูณเลย4คูณ9เท่ากับ36 36คือ30กับอีก6หน่วยเขียนคำตอบในหลักหน่วยเลขอะไรลูกเขียน6ในหลักหน่วยนะคะแล้วอีก30ล่ะอีก30นะคะเราก็นำไปทดในหลัก10จะได้ว่าทด30ในหลัก10นะคะเขียนเลข3ไว้เป็นตัวทดอยู่ในหลัก10ก็มีค่า30ต่อไป4นำไปคูณกับ 30 4คูณ3เท่ากับ
1: 12
0: อ่ะ12นี้คือ12 10นะบวกทดอีก30เป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น15 10เด็กๆจำได้ไหม15 10เท่ากับกี่ร้อยกับอีกกี่สิบ100กับอีก50ใช่ไหมคะเราก็ตอบเป็น15ในหลัก10นะเขียน5ในหลัก10และเขียน1ในหลัก100นะคะเป็น156บาท300สตางค์ตอบเลยไหมคะยังไม่ตอบเพราะว่าอะไรในหน่วยสตางค์มีกี่สตางค์ลูก300สตางค์เด็กๆคะ300สตางค์เท่ากับกี่บาทนะ300สตางค์เท่ากับ3บาทนะคะจาก100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้น300สตางค์เท่ากับ3บาทดังนั้นเราก็แปลงร่าง300สตางค์ให้เป็น3บาทแล้วนำไปบวกเพิ่มในหน่วยบาทจาก156บาทบวกเพิ่มอีก3บาทกลายเป็น159บาทแล้วหน่วยสตางค์ล่ะเหลือกี่สตางค์ลูกเหลือ0สตางค์นะคะเพราะว่า300เราแปลงร่างเป็นบาทไปหมดแล้วนะคะเหลือ0สตางค์ดังนั้นเด็กๆก็ตอบได้เลยน้ำยาล้างจาน4ถุงเป็นเงิน159บาทนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะเด็กๆคะต่อไปคุณครูจะตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะมีสินค้าอยู่2ชนิดสินค้าชนิดแรกคืออะไรคะลูกเป็นเจลล้างมือนะต่อไปสินค้าชนิดที่2คือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือราคาเท่าไหร่ลูก
1: 2 บาท
0: นักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะต่อไปหน้ากากอนามัยราคากล่องละเท่าไหร
1: ่
0: 79บาท75สตางค์นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้ามา1อย่างนะคะเลือกซื้อสินค้ามา1อย่างมากกว่า1ชิ้นนะคะแล้วเขียนแสดงวิธีการหาผลคูณลงในสมุดตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเลือกซื้อเจลล้างมือเด็กๆต้องเลือกซื้อมากกว่า1ชิ้นซื้อมาแค่อย่างเดียวนะแต่ซื้อมากกว่า1ชิ้นเด็กๆก็เขียนโจทย์ในสมุดของตนเองเป็นข้อที่1ซื้อเจลล้างมือ2ขวดแบบนี้หรือใครจะเลือกซื้อหน้ากากอนามัยเด็กๆก็เขียนโจทย์ลงไปในสมุดของตนเองว่าซื้อหน้ากากอนามัย5กล่องแล้วเด็กๆก็เขียนแสดงวิธีทำนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมลูกเด็กๆนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะคุณครูนะคะมีวิธีการแสดงวิธีหาผลคูณนะคะแสดงการหาผลคูณเป็นตัวอย่างไว้ให้กับเด็กๆนะคะจากนั้นเมื่อนำสมุดขึ้นมาแล้วเด็กๆเลือกสินค้าของคุณครูมา1อย่างอยากซื้ออะไรอยากซื้ออะไรซื้อมา1อย่างแล้วก็ซื้อให้มากกว่า1ชิ้นนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจไหมลูกมีใครไม่เข้าใจไหมคะยกมือได้เลยนะนักเรียนปลายทางใครไม่เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจสอบถามเพิ่มเติมที่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางดูแลความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของเด็กๆด้วยคุณครูนะคะมีตัวอย่างการแสดงวิธีการหาผลคูณให้กับนักเรียนเป็นตัวอย่างด้วยเด็กๆคะถ้าในหน่วยสตางค์ตรงนี้300สตางค์ถ้าหากว่าไม่ถึง100สตางค์เด็กๆต้องมีหรือไม่ไม่ต้องนะคะถึงบรรทัดที่3ได้คำตอบเด็กๆตอบได้เลยพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะนักเรียนต้นทางสมุดพร้อมนักเรียนปลายทางสมุดพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางบางคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะไหนใครเลือกซื้อเจลล้างมือบ้างไหนใครเลือกซื้อหน้ากากอนามัยบ้างคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนเลือกซื้อเจลล้างมือ1คนมานำเสนอผลงานนะเลือกซื้อหน้ากากอนามัย1คนออกมานำเสนอผลงานค่ะเริ่มจากเจลล้างมือก่อนเจลล้างมือใครออกมานำเสนอดีเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูเดินไปตรวจดูของไอติมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไอติมนะคะก็ครูตรวจเบื้องต้นแล้วดังนั้นเดี๋ยวไอติมมานำเสนอผลงานก่อนลูกไอติมเดินออกมาเลยเดี๋ยวไอติมบอกเพื่อนเลยนะคะว่าซื้อเจลล้างมือกี่ขวดต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
1: หนูซื้อเจลล้างมือ2ขวดค
0: ่
1: ะ
0: 2ขวดเป็นเงินเท่าไหร่คะลูก
1: เป็นเงิน485บาทค่ะ
0: เป็นเงิน485บาทเดี๋ยวมาดูผลงานของไอติมนะคะคุณครูตรวจสอบคำตอบวิธีการหาผลคูณแล้วพบว่าถูกต้องนะลูกแต่ว่าตรงนี้ค่ะเจลล้างมือเราซื้อเป็นขวดใช่ไหมคะหน่วยของเจลล้างมือต้องเป็นขวดนะลูกตรงนี้นะซื้อเจลล้างมือ2กล่องเดี๋ยวไอติมกลับไปแก้ไขนะคะเป็นขวดนะลูกดังนั้นซื้อเจลล้างมือ2กล่อง2ขวดนะคะต้องเป็นเงิน485บาทตรงนี้ตรงคำตอบไอติมยังสรุปคำตอบไม่เสร็จไม่เป็นไรมาดูวิธีการเขียนแสดงวิธีทำของไอติมนะคะเขียนได้เรียบร้อยถูกต้องนะคะหาผลคูณได้ถูกต้องเห็นไหมคะลูกในหน่วยสตางค์ผลคูณเป็น100เราก็เปลี่ยนหน่วยจาก100สตางค์เป็น1บาทคำตอบในหน่วยบาทก็เพิ่มขึ้นมาอีก1บาทนั่นเองทุกคนปรบมือให้กับไอติมหน่อยค่ะเก่งมากลูกต่อไปตัวแทนหน้ากากอนามัย1คนลูกใครซื้อหน้ากากอนามัยเดี๋ยวปีนออกมานำเสนอนะคะหน้ากากอนามัยคุณครูตรวจสอบปิ่นซื้อหน้ากากอนามัยกี่กล่องเป็นเงินเท่าไรปิ่นนำมามาด้วยนะคะเดี๋ยวปิ่นนำเสนอ

0: ับเพื่อนก่อนเลยหนูซื้ออะไรลูก
1: หน้ากากอนามัย2กล่องค่ะ
0: ซื้อหน้ากากอนามัย2กล่องเหมือนกันนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะ
1: 159บาท50สตางค์ค่ะ
0: 159บาท50สตางค์ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะคะเด็กๆมาดูวิธีการแสดงวิธีทำของปิ่นซื้อหน้ากากอนามัย2กล่องนะคะใช้วิธีการคูณด้วย2นะคะคูณแล้วได้158บาท150สตางค์ปิ่นก็เปลี่ยนหน่วยแปลงร่าง150สตางค์เป็น1บาทกับอีก50สตางค์คำตอบในหน่วยบาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะในหน่วยสตางค์ก็เหลือ50สตางค์แล้วตอบโดยใช้จุดนะคะได้ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับปิ่นหน่อยค่ะผลงานเรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้นำเสนอครบทั้ง2ชนิดแล้วนักเรียนปลายทางคนใดนะคะที่เลือกซื้อสินค้าทั้ง2ชนิดนี้ด้วยจํานวนที่มากกว่าปิ่นแล้วก็มากกว่าไอติมนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งคุณครูปลายทางตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก่อนวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะการอะไรลูกการคูณเกี่ยวกับจำนวนเงินใช่ไหมเด็กๆ เวลาคูณเด็กๆ เริ่มคูณในหน่วยอะไรก่อนลูกเริ่มคูณในหน่วยสตางค์ก่อนแล้วจึงไปคูณในหน่วยบาทใช่ไหมคะให้คูณในหน่วยสตางค์ก่อนนะแล้วจึงคูณในหน่วยบาทถ้าหากว่าผลคูณในหน่วยสตางค์ครบ100หรือมากกว่า100ทำยังไงลูกเราก็เปลี่ยนหน่วยใช่ไหมคะจากหน่วยสตางค์ให้เป็นหน่วยบาทและหน่วยสตางค์นำจำนวนเงินที่เป็นบาทที่ได้ไปรวมกับคำตอบที่เป็นบาทนั่นเองถ้าผลคูณของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบ100สตางค์หรือมากกว่า100สตางค์ให้เปลี่ยนหน่วยเป็นบาทและสตางค์ก่อนแล้วนำจำนวนเงินที่เป็นบาทมารวมกันนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ตัวอย่างเช่นข้อนี้ถ้าหากว่าคำตอบในหน่วยสตางค์เป็น325สตางค์พอเด็กๆแปลงร่างแล้วตรงนี้ในหน่วยสตางค์จะเหลือไหมคะเหลือหน่วยสตางค์ไหมลูกถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยไม่เหลือแต่ถ้าหากว่าผลคูณมาแล้วได้325สตางค์ผลคูณในหน่วยสตางค์ก็จะเหลือนั่นเองเหมือนตัวอย่างของปิ่นใช่ไหมคะที่ได้150สตางค์พอแปลงหน่วยแล้วเรียบร้อยแล้วหน่วยสตางค์ก็จะยังเหลือนั่นเองสิ่งที่เหลือก็คือสิ่งที่ไม่ครบ1บาทนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 7.9 แบบฝึกหัด 7.9 นี้มีทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่นะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่จำนวนสินค้าที่ซื้อกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในข้อนี้เด็กๆอาจจะใช้วิธีการคูณมาช่วยก็ได้หรือเราต้องโยงเส้นจับคู่ใช่ไหมลูกเด็กๆอาจจะใช้วิธีการหาจำนวนใกล้เคียงก็ได้ตามแนวคิดของเด็กๆเลยนะคะใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วกว่านะคะและมีเหตุผลเด็กๆสามารถใช้แนวคิดของเด็กๆได้เลยแต่ว่าในข้อที่2ใหญ่ให้เขียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบลงในช่องว่างข้อที่2ใหญ่มีทั้งหมด3ข้อย่อยนะคะก็จะเป็นสินค้าแต่ละชนิดราคาแตกต่างกันออกไปซื้อมากกว่า1ชิ้นนะอันนี้ซื้อ7ชิ้นซื้อ5ชิ้นซื้อ9ชุดเด็กๆก็ต้องเขียนแสดงวิธีทำก็คือวิธีหาผลคูณนั่นเองหรือใครมีแนวคิดใดที่ไม่ใช่วิธีหาผลคูณเด็กๆอย่าลืมส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการหารจำนวนเงินนะคะการหารเกี่ยวกับจำนวนเงินนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆมาเรียนรู้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่แบบฝึกหัด 7.10 คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวป้องกันได้นะครับติดตามชมได้ในรายการวิตามินข่าวย้อนหลังที่ Facebook ของเรานะครับเมื่อลูกๆต้องพลัดหลงกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่วนเด็กๆมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับ
1: พี่ซุปครับสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดกันเช่นงานเทศกาลต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มักจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดึงดูดใจเด็กๆอย่างผมพอมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเด็กหลงทางไปแล้วครับ
0: จากการติดตามข้อมูลเรื่องเด็กพลัดหลงของผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเที่ยวเด็กๆมักจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนกับน้องคนนี้นะครับชอบพี่โบโซมากครับตื่นเต้นเจอพี่โบโซครั้งแรกก็มาสนุกกับพี่โบโซครับเดินตามพี่โบโซเดินตามพี่โบโซมารู้ตัวอีกทีครับก็กลายเป็นเด็กที่พลัดหลงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ
2: พี่สุขครับเวลาเด็กๆอย่างผมลงทางเนี่ยก็จะเจอแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้ครับ
0: วันนี้นะครับพี่ซุปมีคนแปลกหน้ามาให้พอดเลือกครับเวลาเราหลงทางพอดจะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าคนไหนครับคุณตำรวจคุณพนักงานเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณรปภ.ครับ
2: คุณตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจของเขาน่าจะอยู่ไกลเกินไปนะครับส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับส่วนพี่รปภ.เนี่ยก็น่าดุเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ดีกว่าครับเพราะเขามาเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนกันน่าจะพอช่วยผมได้ครับ
0: น้องพอรู้ไหมครับว่าคนแปลกหน้าที่พอดเลือกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเลือกเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เราพลัดหลงนะครับจะมีคนแปลกหน้ามากมายครับซึ่งคนแปลกหน้าที่เราควรจะไว้วางใจได้ก็คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีเครื่องแบบนะครับเพราะอย่างน้อยคนแปลกหน้าเหล่านี้ก็ทำงานอยู่ในสถานที่ที่นั้นๆซึ่งจะสามารถพาเราไปประกาศหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายที่สุดกว่าคนแปลกหน้าคนอื่นๆครับ
2: อ้าวเกือบไปแล้วนะครับเนี่ย
0: ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเลือกให้ถูกนะครับการสอนให้ลูกรู้จักสถานที่สำคัญต่างๆก็จำเป็นมากนะครับเช่นสถานีตำรวจเป็นยังไงป้อมยามเป็นยังไงหากหลงทางหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นจะได้เดินไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับอ้าวสองคนนี้เป็นไรทำไมเศร้าๆตาแดงร้องไห้ทำไมครับ
3: คือว่าเราสองคนพลัดหลงกับพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วย
0: โอ้ไม่ยากครับพี่ซุปมีวิธีครับเวลาที่เราพลัดหลงกับพ่อแม่นะครับหากเอาแต่ตกใจร้องไห้ไม่มีทางที่จะทำให้เราเจอพ่อแม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ตัวลูกของเราไว้นะครับจะทำให้ลูกของเราสามารถแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อจะได้ตามตัวคุณพ่อคุณแม่มาหาลูกได้ถูกต้องครับ
2: ต่อจากนี้ก่อนออกจากบ้านผมจะพกไปด้วยครับจะได้มีข้อมูลให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
0: และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือการ

0: ฝึกให้ลูกๆของเรารู้จักแนะนำตัวกับผู้อื่นเพื่อจะได้สื่อสารขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับมาฝึกแนะนำตัวหน่อย
1: หนูชื่อเด็กชายซุปบ้านอยู่แถวหัวลำโพงหมายเลขโทรศัพท์020000ครับ
0: มาฝึกแนะนำตัวครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแสงคุณเจริญครับบ้านผมอยู่พระประแดงครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ02505ครับ
0: เหตุการณ์พลัดหลงแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเราระวังตัวให้ลูกๆอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเวลาจับมือจูงมือกันไว้อย่างดีรับรองไม่หลงทางครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วคร
0: ับ อ้าวไปนี่เราจะไปไหนกันนะนี่หลงแล้วรู้ไหมแม้ทุกๆครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและสิ่งดึงดูดใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกครอบครัวจะไปเที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องกลัวการพลัดหลงก็คือเชื่อฟังพ่อแม่มีสติจับมือกันไว้อุ่นใจแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
4: อย่าลืมทานค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: เติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์

0: นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะอธิบายความเป็นมาและลักษณะสำคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาได้นะคะต่อไปในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้ค่ะต่อไปนะคะในข้อที่3นักเรียนสามารถที่จะตระหนักในคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้นะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราลองมาร่วมกันดูภาพนี้นะคะนักเรียนเอามือลงก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราลองร่วมกันดูภาพนี้ว่าภาพนี้นักเรียนลองสังเกตเห็นสิคะว่าเป็นภาพของประเพณีอะไรคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะเลือกคนที่ยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะจากภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพของประเพณีอะไรคะ
1: ชักพระครับ
0: ประเพณีชักพระเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะว่าภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นเป็นภาพของประเพณีอะไรคะเพื่อนๆเราก็ได้ตอบไปแล้วว่าประเพณีชักพระนั่นเองแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใดเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใดคะนักเรียน
2: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้ถูกไหมคะถูกไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันว่าประเพณีชักพระเป็นประเพณีของภาคใต้แสดงว่านักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะนักเรียนว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในใครจำได้บ้างคะประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในขณะนี้นักเรียนต้นทางกำลังเปิดชุดกิจกรรมดูที่ใบความรู้ค้นหาข้อมูลอยู่นะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถเปิดชุดกิจกรรมเพื่อค้นหาข้อมูลในการถามตอบในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ได้นะคะในใครทราบบ้างเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ถือไมค์แล้วตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
3: จำลองเหตุการณ์
0: จำลองเหตุการณ์อะไรคะ
3: พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับ
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรเพื่อนเราก็ได้ตอบว่ามีการจำลองเหตุการณ์จากที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะถ้าหากว่าไม่มีนะคะก็แสดงว่านักเรียนทราบเพียงแค่ว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญก็คือการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งชาวบ้านนะคะก็มีการลากพระหรือจูงพระภายในชุมชนภายในหมู่บ้านนะคะเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครที่จะร่วมประเพณีชักพระหรือลากพระนะคะจะเป็นผู้ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางกำลังค้นหาข้อมูลของความสำคัญของประเพณีชักพระอยู่นะคะในใครอยากมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะในเรื่องของประเพณีชักพระมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราดูต่อไปนะคะแล้วชุมชนของนักเรียนนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาของคนในชุมชนคะไหนลองคิดทบทวนสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนลองคิดทบทวนสิคะว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีอะไรบ้าง ที่มีความ

0: เกี่ยวข้องกับศาสนาไหนลองช่วยกันคิดสิคะประเพณีอะไรที่นักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาคะนักเรียนประเพณีอะไรในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะนักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาของคนในชุมชนคะนักเรียน
1: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งในชุมชนของนักเรียนนะคะมีประเพณีใดบ้างคะที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อนของเราตอบว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้ชุมชนของนักเรียนมีประเพณีอะไรเอ่ย
2: โยนบัวครับ
0: ประเพณีโยนบัวเก่งมากเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไม่เอ่ยว่าภายในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและก็คนในชุมชนในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยอ่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนค่ะในชุมชนของนักเรียนมีประเพณีใดบ้างคะที่หากว่าที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนประเพณีอะไรเอ่ย
3: ประเพณีบวชลูกแก้วครับ
0: ประเพณีบวชลูกแก้วคะมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาด้วยว่าถ้าหากว่าใครได้บวชลูกก็แสดงว่าจะได้อานิสงส์อันสูงสุดนะคะนักเรียนต่อไปเลยเรามาดูประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อในภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยประเพณีปล่อยสังลองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเพณีบวชลูกแก้วนั่นเองต่อไปประเพณีอะไรคะประเพณีตานตุงเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละประเพณีว่าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนะคะแล้วนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าประเพณีแต่ละประเพณีมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรถ้าหากว่าเรายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนประเพณีแรกที่เกี่ยวกับภาคเหนือนั่นก็คือประเพณีปล่อยสังลองประเพณีปล่อยสังลองหรือประเพณีบวชลูกแก้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่มักจะทำในจังหวัดอะไรคะนักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ภาคอะไรเอ่ย
4: ภาคเหนืออ
0: ยู่ภาคเหนือนะคะซึ่งมีความสำคัญนั่นก็คือเพื่อให้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะโดยมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ใดได้บวชลูกของตนให้เป็นสามเณรเนี่ยก็จะได้อานิสงส์อันสูงสุดนะคะซึ่งการบวชต้องมีอายุเท่าไหร่นะคะในใครจำได้บ้างเอ่ยการบวชเณรต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะผู้ใดที่ว่าได้มีการบวชลูกของตนก็จะได้รับอานิสงส์อันสูงสุดนั่นก็คือความเชื่อของภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะคะซึ่งมักจะทำส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเก่งมากนะคะเรามาดูต่อไปเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีตานตุงเป็นประเพณีของภาคอะไรคะของภาคเหนือซึ่งมักจะพบเห็นได้ทั่วทั้งภาคเหนือเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะเพื่อให้เป็นปัจจัยในการส่งกุศลนะคะให้แก่ตนเองไปในชาติหน้าแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าชาติหน้าเราตายไปจะได้เกาะชายธงขึ้นสวรรค์เป็นการพ้นจากขุมนรกนะคะนิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งคำว่าตุงในภาคเหนือนั่นก็แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าธงนั่นเองเป็นความเชื่อของคนในภาคเหนือนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราได้เกาะชายธงขึ้นไปเป็นการเกาะขึ้นสวรรค์เพื่อให้พ้นจากขุมนรกต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อของภาคอะไรคะนักเรียนภาคเหนือเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีตานตุงแล้วคำว่าตุงแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าธงนะคะ ซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือเป็นการเกาะชายธงเพื่อขึ้นสวรรค์เป็นการบำเพ็ญตนให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดจากขุมนรกนะคะนักเรียนต่อไปภาคกลางภาคกลางมีประเพณีอะไรบ้างเอ่ยประเพณีตักบาตรดอกไม้และประเพณีอะไรโยนบัวอ่ะเราก็ได้เรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วในเรื่องของประเพณีตักบาตรดอกไม้และประเพณีโยนบัวในใครยังจำได้บ้างคะว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดใดในภาคกลางคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนปลายทางทราบไม่เอ่ยว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดใดในภาคกลางถ้านักเรียนทราบคำตอบนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไม่เอ่ยถ้าทราบแล้วยกมือขึ้นค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคกลางใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่มักทำอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย
3: สระบุรีค่ะ
0: จังหวัดสระบุรีถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากนะคะจังหวัดสระบุรีส่วนใหญ่จะพบพิธีประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางนะคะทีนี้เราไปดูความสำคัญของแต่ละประเพณีพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนประเพณีแรกก็คือประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่จังหวัดสระบุรีนะคะความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นอย่างไรเอ่ยทราบไหมเอ่ยความเชื่อของชาวพุทธซึ่งการตักบาตรดอกไม้เนี่ยเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะนักเรียนปีละกี่ครั้งเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งแล้วจัดขึ้นช่วงไหนคะนักเรียนช่วงเข้าพรรษาแล้วเกี่ยวข้องกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาไหมคะเกี่ยวไหมเอ่ยเกี่ยวนะคะซึ่งการตักบาตรดอกไม้เป็นความเชื่อทำให้เราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้อานิสงส์สูงสุดจากการตักบาตรดอกไม้ให้กับพระพุทธเจ้าได้ไปใช้ในช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษาเป็นระยะเวลากี่เดือนคะ
2: 3
0: เดือนเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต่อไปเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียนประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวนะคะประเพณีโยนบัวส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดต้องเป็นสมุทรปราการนะคะนักเรียนทีนี้นะคะซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับถ้าหากว่าเราสามารถโยนดอกบัวเข้าไปในเรือที่มีองค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่นะคะจะเชื่อว่าผู้ใดที่สามารถโยนบัวลงไปในเรือสำเร็จนั่นก็คือจะประสบความสำเร็จในชีวิตทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อของผู้คนของคนในชุมชนนะคะในภาคกลางนะคะนักเรียนต่อไปภาคอะไรคะนักเรียน
2: ภาคอ
0: ีสานมีประเพณีอะไรบ้างที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อและก็ศาสนาประเพณีอะไรคะผีตาโขนต่อมาประเพณีอะไรประเพณีไหลเรือไฟนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่พบที่จังหวัดอะไรของภาคอีสานคะในใครยังจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยว่าประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดใดของภาคอีสานเอ่ยในใครจำได้บ้างเอ่ยใครจำได้บ้างคะยกมือตอบค่ะภาคอีสานประเพณีไหลเรือไฟตอบได้ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะกลุ่มที่3ประเพณีไหลเรือไฟส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดใดของภาคอีสานคะ
3: นครพนมครับ
0: จังหวัดนครพนมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็อาจจะกำลังเปิดใบความรู้เพื่อศึกษาประเพณีที่สำคัญที่เกิดจากความเชื่อของพระพุทธศาสนานะคะ ซึ่งจะมีอยู่ในใบความรู้ด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เราไปดูประเพณีความสำคัญของแต่ละประเพณีกันเลยนะคะประเพณีแรกคือประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีผีตาโขนส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยอยู่ภาคอะไรคะอยู่ที่ภาคอีสานซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าผู้ใดนะคะได้ใส่หน้ากากผีที่เป็นหน้ากากแล้วก็มีการวาดลวดลายต่างๆซึ่งเรียกว่าอะไรเรียกว่าผีตาโขนเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยจะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนะคะแล้วก็มีความเจริญขึ้นสร้างความสนุกสนานในประเพณีด้วยนะคะซึ่งนักเรียนสังเกตเห็นหน้ากากไหมคะมีลวดลายที่สวยงามไหมเอ่ยมีลวดลายที่สวยงามแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการวาดลวดลายให้เป็นลักษณะของหน้ากากผีนะคะจึงเรียกว่าประเพณีอะไรคะจึงเรียกว่าประเพณีผีตาโขนนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อของภาคอีสานในจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดเลยนั่นเองนะคะต่อไปประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีไหลเรือไฟแล้วเมื่อสักครู่นี้เพื่อนตอบว่าจังหวัดนครพนมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแล้วจังหวัดนครพนมอยู่ที่ภาคอะไรคะนักเรียน
2: ภาคอีสาน
0: ภาคอีสานแล้วมีประเพณีอะไรที่เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครพนมประเพณีไหลเรือไฟเก่งมากนะคะแล้วประเพณีไหลเรือไฟเราจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งในทุกๆ1ปีในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะซึ่งประเพณีไหลเรือไฟเนี่ยเป็นการจุดเปลวไฟเพื่อเผาความทุกข์ต่างๆทิ้งไปแล้วก็เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบส่วนใหญ่ในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะเรียกว่าประเพณีอะไรนะคะประเพณีไหลเรือไฟต่อไปในภาคใต้ภาคใต้ประเพณีแรกคือประเพณีอะไรเอ่ย
2: แห
0: ่ผ้าขึ้นทาสต่อไปล่ะคะประเพณีชักพระเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูกันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความเชื่อในเรื่องของพระพุทธศาสนาในภาคอะไรคะนักเรียนภาคอะไรเอ่ยภาคใต้นะคะประเพณีแรกก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสเราพบเห็นส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดอะไรของภาคใต้คะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามได้ค่ะนักเรียนกลุ่มที่2 ส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสส่วนใหญ่เราพบเห็นที่จังหวัดใดของภาคใต้คะนักเรียน
3: นครศรีธรรมราชคร
0: ับนครศรีธรรมราชถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนั่นก็คือส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต่อมาประเพณีชักพระก็เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูประเพณีแรกก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกับที่เพื่อนเราได้ตอบไปนะคะซึ่งจะจัดขึ้นปีละกี่ครั้งปีละกี่ครั้งปีละ2ครั้งเก่งมากนะคะก็คือจัดการมาฆบูชาและวันวิสาขบูชานะคะเป็นการนำผ้าเนี่ยไปพันบนองค์พระธาตุเจดีย์นะคะเป็นการช่วยกันสืบสานประเพณีของภาคใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยนะคะนักเรียนมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครได้เข้าร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสก็จะเป็นบุญกุศลให้กับคนคนนั้นนะคะให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความเชื่อของคนในชุมชนของภาคอะไรเอ่ย
2: ภาคใต
0: ้ภาคอะไรคะภาคใต้นะคะจัดขึ้นปีละกี่ครั้งสองครั้งก็คือวันอะไรช่วงวันอะไรคะจัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชานั่นเองนะคะต่อไปเป็นประเพณีอะไรเอ่ย ประเพณีชักพระประเพณีชักพระส่วนใหญ่เราพบที่จังหวัด
2: สุ
0: ราษฎร์ธานีแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้บอกความสำคัญของประเพณีชักพระไปแล้วในใครยังจำได้บ้างเอ่ยว่ามีความสำคัญอย่างไรคะประเพณีชักพระในใครจำได้บ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนลองร่วมกันตอบคำถามสิคะว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรในใครจะตอบเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยสิคะว่านักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าประเพณีชักพระมีความสำคัญอย่างไรคะ
4: จำลองตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมคะว่าความสำคัญของประเพณีชักพระมีอะไรบ้างเหมือนกับที่เพื่อนของเราได้ตอบไปนะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์จากที่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วชาวบ้านก็ได้มีการทำอะไรเอ่ยดังภาพชาวบ้านมีการทำอะไรจูงหรือรากพระนั่นเองรอบทั้งหมู่บ้านเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกับตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการรักษาสืบสานของพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยนะคะนักเรียนจัดขึ้นปีละกี่ครั้งคะ
5: 1ปีละ1คร
0: ั้
5: ง
0: กี่ครั้งเอ่ยจัดขึ้นปีละ1ครั้งแล้วจะจัดขึ้นช่วงไหนคะนักเรียนจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะก็คือในวันแรม1ค่ําเดือน11นั่นเองถ้าหากว่านักเรียนได้ไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงเทศกาลออกพรรษานักเรียนอาจจะเห็นกับเทศกาลชักพระหรือนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีดังกล่าวก็ได้ในทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครเคยเข้าร่วมประเพณีชักพระบ้างคะนักเรียนใครเคยบ้างเอ่ยก็อาจจะมีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมประเพณีชักพระของภาคใต้ด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนเคยมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมประเพณีดังกล่าวนักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆได้ทราบด้วยได้นะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงค่ะทีนี้เรามาดูคำถามกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันตอบคำถามได้นะคะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะนักเรียนเอามือลงก่อนค่ะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเอามือลงค่ะในใครทราบคำตอบแล้วยังค่ะแล้วนักเรียนปลายทางสามารถร่วมยกมือตอบคำถามกับนักเรียนต้นทางหรือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดขอเลขที่18ค่ะเลขที่18สมาชิกภายในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนตอบคำถามได้นะคะเนื่องจากเป็นตัวแทนกลุ่มค่ะประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเอ่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะเพื่อนๆภายในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนตอบได้นะคะถ้าไม่ได้นั่งลงค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอสมาชิกคนกลุ่มต่อไปเอามือลงก่อนค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามได้นักเรียนยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะขอเลขที่13ค่ะเลขที่13ไม่มาขอเลขที่10ค่ะประเพณีในประเทศไทยส ่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดคะนักเรียน
6: ศาสนาครับ
0: เกี่ยวข้องกับศาสนาเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนอกจากเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีก

0: ี่ยวข้องกับอะไรไหนใครทราบคำตอบขอตัวแทนกลุ่มที่2อีก1คนค่ะนอกจากเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เพื่อนของเราตอบแล้วยังเกี่ยวข้องกับอะไรอีกคะนักเรียน
1: ความเชื่อครับ
0: เกี่ยวข้องกับความเชื่อด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบเหมือนกันหรือมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะซึ่งประเพณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่แต่ของแต่ละภูมิภาคแต่ละชุมชนด้วยนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามจากข้อความที่ครูกำหนดจำนวนกี่ข้อคะจำนวน5ข้อโดยมีการจับเวลาซึ่งนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีว่าข้อความที่ครูให้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเพณีอะไรพร้อมไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำถามในข้อที่1กันเลยเงียบเสียงก่อนนะคะถ้าหากว่าใครทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบของตนเองไว้ในใจนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนอ่านข้อความที่ครูให้มาแล้วแล้วนักเรียนทราบคำตอบแล้วนักเรียนเก็บคำตอบของตนเองไว้ในใจแล้วสามารถยกมือตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะเอามือลงก่อนค่ะในข้อที่1นะคะนักเรียนความเชื่อกับพระพุทธศาสนาจัดขึ้นในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11เป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเอามือลงก่อนค่ะเอามือจับหูค่ะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเอามือจับหูเดี๋ยวคุณครูจะจับเวลาแล้วใครยกมือตอบก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ตอบเดี๋ยวนั้นนะคะพร้อมไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นในวันออกพรรษานะคะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ย
1: ประเพณีชักพระครับ
0: ประเพณีชักพระแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือผิดคะถูกต้องหรือผิดคะนักเรียนถูกต้องนะคะนั่นก็คือประเพณีชักพระเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบที่เหมือนกันนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมเอ่ย
2: พร
0: ้อมไหมคะในข้อที่2นะคะนักเรียนการละเล่นที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้มีความน่ากลัวแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากเศษผ้านำมาเย็บติดกันมีการแสดงท่าทางต่างๆนะคะเพื่อสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานรื่นเริงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องถิ่นของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนักเรียนทราบแล้วเหรอคะว่าเป็นประเพณีอะไรถ้าทราบคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจเอามือลงค่ะตั้งใจนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมไปกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะยืนขึ้นค่ะการเล่นที่ผู้เล่นต้องสวมหน้ากากที่วาดหรือแต้มให้มีความน่ากลัวแต่งกายด้วยชุดที่ทำจากเศษผ้ามานำมาเย็บติดต่อกันนะคะมีการแสดงท่าทางต่างๆเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นหรือว่าเป็นการลื่นเลิงเป็นการละเล่นที่มีเฉพาะในท้องถิ่นอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะ
1: ผีตาโขนครับ
0: ประเพณีผีตาโขนอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ

0: ัน
1: เลยครับ
0: จังหวัดเลยถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากเชิญนั่งค่ะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าตอบถูกต้องเหมือนกับนักเรียนต้นทางนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยได้นะคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่3เป็นการทำบุญอุทิศแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่งถวายเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองเนี่ยในชาติหน้าเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะได้เกาะยึดชายธงขึ้นสวรรค์ให้พ้นจากขุมนรกนิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เอามือลงค่ะเริ่มจับเวลาค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะประเพณีอะไรคะนักเรียนที่เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือผู้ที่เสียชีวิตเพื่อส่งถวายเพื่อให้เป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้าด้วยเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะได้ก็ยึดชายธงขึ้นสวรรค์เป็นการพ้นจากขุมนรกแล้วก็นิยมทำในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะ
1: ประเพณีตาลตุงครับ
0: ประเพณีตาลตุงถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะแล้วคุณครูขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะว่าคำว่าตุงแปลว่าอะไรเอ่ยในภาคเหนือแปลว่าธงนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปในข้อที่4ความเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษาจะมีดอกไม้ท้องถิ่นบานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพอดีเลยชาวบ้านเนี่ยได้พร้อมใจกันนำดอกเข้าพรรษามาถวายกับพระสงฆ์ซึ่งประเพณีนี้เราจะเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ยเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนเริ่มจับเวลาค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนักเรียนคิดว่าประเพณีที่เป็นความเชื่อว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยช่วงใกล้ช่วงฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษานะคะซึ่งจะมีดอกไม้ท้องถิ่นบานในช่วงเข้าพรรษาพอดีเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยก็นำดอกไม้มาถวายกับพระสงฆ์นักเรียนคิดว่าเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียน
1: ตักบาตรดอกไม้ค่ะ
0: ประเพณีตักบาตรดอกไม้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วคุณครูขอถามต่อว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้ส่วนใหญ่จัดขึ้นที่จังหวัดอะไรคะนักเรียนจังหวัดสระบุรีเก่งมากนะคะต่อไปคำถามข้อสุดท้ายในข้อที่5นะคะเชื่อว่าเป็นการบูชาประทีปตามประเพณีจะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ที่กระทำนั่นก็คือการได้ถวายพุทธบูชาด้วยประทีปคมไฟจะทำให้ผู้มีตาทิพย์แล้วก็รู้แจ้งเกิดปัญญาต่างๆสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหนใครทราบบ้างเอ่ยเชื่อว่าเป็นการบูชาประทีปตามประเพณีจะก่อให้เกิดอานิสงส์แก่ผู้ที่กระทำค่อยๆคิดนะคะการได้ถวายพุทธบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะทำให้เป็นผู้ที่มีตาทิพย์รู้แจ้งแล้วก็เกิดปัญญาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหนใครทราบบ้างเอ่ยว่าเป็นประเพณีอะไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะเริ่มจับเวลา ยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะยืนขึ้นค่ะนักเรียนนักเรียนทราบไม่เอ่ยจากข้อความดังกล่าวเป็นประเพณีอะไรคะจากข้อความดังกล่าวเป็นประเพณีอะไรคะนักเรียน
1: ยี่เป็งครับ
0: ประเพณียี่เป็งนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะแล้วไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยกลุ่ม1ตอบค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าใครจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลุ่ม1ตอบว่าประเพณีอะไรคะ
1: ประเพณีไหลเรือไฟค่ะ
0: ประเพณีไหลเรือไฟเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนั่นก็คือ ประเพณีไหลเรือไฟเก่งมากค่ะเก่งมากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปรบมือให้กำลังใจตนเองดังๆค่ะปรบมือให้กำลังใจตนเองดังๆค่ะทีนี้ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมานะคะในวันนี้เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่10ค่ะในเรื่องของลักษณะสำคัญของประเพณีและชุมชนที่เกิดจากความเชื่อและศาสนานะคะถ้านักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถเปิดใบงานที่10ได้นะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมได้เลยนะคะคุณครูคำชี้แจงของใบงานที่10เรามาดูพร้อมๆกันนะคะครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วอธิบายลักษณะสำคัญของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนานักเรียนเห็นรูปภาพไหมเอ่ยนักเรียนสามารถดูรูปภาพด้านหน้านี้ประกอบได้นะคะว่าจากภาพเป็นภาพของประเพณีอะไรแล้วอยู่ในภาคใดมีลักษณะสำคัญอย่างไรถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจคำชี้แจงแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำใบงานได้เลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะส่วนใบงานนะคะจะอยู่ในหน้าที่143ค่ะนักเรียนอยู่ในหน้าที่143นะคะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนักเรียนสามารถดูรูปภาพประกอบจากด้านหน้าได้เลยนะคะลงมือทำเลยค่ะนักเรียนเขียนลักษณะสำคัญสั้นๆแค่พอเข้าใจตามความเข้าใจของนักเรียนได้เลยนะคะลงมือทำได้เลยลงมือทำงานค่ะเก็บอย่างอื่นใบงานจะอยู่ในหน้าที่143ค่ะอันนี้เป็นอันนี้ประเพณีอะไรโยนบัวโยนบัวอยู่ภาคอะไรโยนบัวภาคอะไรโยนบัวภาคอะไรต่อไปนี่ประเพณีอะไรคะดอเด็กไม่แตกคูแล้วก็จอดจานชักพระภาคอะไรชักพระภาคอะไรภาคใต้ต่อไปประเพณีอะไรตาลอะไรตาลตุงตาลตุงภาคอะไรลูกภาคอะไรตาลตุงภาคอะไรไม่ภาคอะไรภาคเหนือเก่งมากตอบมาได้ได้ลงมือทำเลยใช่ใช่ลงมือทำเลยต่อไปภาพที่สองก่อนภาพที่สองเป็นประเพณีอะไรคะ
2: ตาลตุง
0: เขียนได้เลยตาลตุงภาคอะไรเก่งมากทำได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่สองทำได้ไหมคะ
3: นี่ประเพณ
0: ีนี่ประเพณีอะไรถูกต้องบุญบั้งไฟภาคอะไรภาคอีสานเก่งมากบุญบั้งไฟ ให้นักเรียนดูลักษณะสำคัญให้นักเรียนเขียนสั้นๆแค่พอเข้าใจประเพณีชักพระของภาคใต้ความสำคัญเป็นอย่างไรนักเรียนลองอ่านดูแล้วก็สรุปเป็นใจความสั้น

0: ไม่ต้องเขียนเยอะนักเรียนเขียนให้ครบว่าสองภาพนี้เป็นประเพณีอะไรนักเรียนเห็นเขียนให้ครบว่าเป็นประเพณีอะไรค่ะเขียนให้ครบเลยอันที่สองประเพณีอะไรตันตุงอยู่ภาคอะไรประเพณีตันตุงอยู่ภาคอะไรภาคเหนือเก่งมากลักษณะสำคัญของประเพณีตันตุงคือนักเรียนเขียนก่อนภาคเหนือลักษณะสำคัญของตานตุงก็คือเป็นการเกาะชายอะไรเกาะชายอะไรเกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เป็นการหมดความทุกข์หลุดจากขุมนรกเกาะชายธงขึ้นสวรรค์หลุดจากขุมนรกลักษณะสำคัญคืออะไรเป็นการลักษณะสำคัญคือเป็นการเกาะชายธงเขียนเกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เกาะชายธงเพื่อให้ขึ้นสวรรค์เก่งมากเลย กลุ่มที่หนึ่งเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ในหน้า141ได้เป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยกลุ่มที่2ได้หรือยังกลุ่ม3เรียบร้อยหรือยังเขียนค่ะประเพณีอะไรประเพณีอะไรบุญ
1: บ
0: ุ
1: ญบ
0: ัง
1: ไฟ
0: บุญบังไฟภาคอะไรภาคอีสานลักษณะสำคัญคือขออะไร
1: ขอฝน
0: ให้ฝนทำไมตามฤดูกาลเก่งมากทำได้ไหมคะใครยังไม่ได้ข้อไหนข้อสุดท้ายประเพณีอะไรโยนบัวแล้วประเพณีโยนบัวของภาคกลางมีลักษณะสำคัญอย่างไรเป็นความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราโยนบัวเข้าไปในเรือจะทำให้เราทำไมประสบความสำเร็จ
1: ไม่ประสบความสำเร็จ
0: จะทำให้เราประสบความสำเร็จจะทำให้เราประสบความสำเร็จทำงานค่ะกลุ่มที่2ได้หรือยังคะถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วสามารถตกแต่งได้เลยนะคะนักเรียนขณะนี้กลุ่มที่2มีเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5ได้ไหมคะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วเก่งมากในมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเอ่ยกลุ่ม1เรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยกลุ่มที่2ล่ะคะเรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ค่ะมีบางคนเรียบร้อยแล้วกลุ่ม4กลุ่ม4เรียบร้อยหรือยังยังกลุ่มที่5ค่ะยังไม่เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่านักเรียนยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันก่อนแล้วนักเรียนสามารถเขียนเฉลยของคุณครูเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาร่วมกันดูเฉลยพร้อมๆกันและนักเรียนสามารถเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะในภาพแรกเป็นประเพณีอะไรคะประเพณีชักพระเกิดขึ้นที่ภาคอะไรเอ่ย

ภาคใต้นะคะซึ่งลักษณะสำคัญก็คือเป็นการจำลองเหตุการณ์ครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองนะคะโดยการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานบนเรือแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าหากว่าใครสามารถจูงหรือลากพระพุทธรูปรอบหมู่บ้านรอบชุมชนก็จะเป็นผลดีกับตนเองนะคะต่อไปภาพที่2ประเพณีอะไรเอ่ยภาพที่2ประเพณีอะไรคะประเพณีตาลตุงซึ่งคำว่าตุงแปลว่าอะไรแปลว่าธงเป็นประเพณีในภาคอะไรคะภาคเหนือเก่งมากนะคะซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือการนำธงไปถวายวัดเป็นการกระทำบุญทำทานให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้วนะคะแสดงถึงความกตัญญูหรือระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากว่าใครได้ทำประเพณีหรือเข้าร่วมประเพณีตาลตุงเป็นการเกาะชายธงเพื่อขึ้นสวรรค์เป็นการหลุดจากขุมนรกด้วยนะคะนักเรียนต่อไปภาพที่3เป็นภาพของประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอะไรคะในภาคอีสานซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือมีความเชื่อว่าการจัดงานบุญบั้งไฟจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองต่อไปภาพสุดท้ายหรือภาพที่4เป็นประเพณีอะไรเอ่ยประเพณีโยนบัวเป็นประเพณีของภาคอะไรภาคกลางซึ่งลักษณะสำคัญนั่นก็คือจะจัดขึ้นในวันออกพรรษานะคะจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันทำบุญแล้วก็จัดประเพณีโยนบัวขึ้นเชื่อว่าผู้ใดที่สามารถโยนบัวลงไปในเรือนนั้นสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาร่วมสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนซึ่งสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของประเพณีที่เกิดจากความเชื่อและศาสนาของชุมชนนั่นก็คือการนับถือศาสนาความเชื่อการประกอบอาชีพของแต่ละชุมชนนะคะมีความสำคัญที่ทำให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันของแต่ละชุมชนนะคะภาคเหนือก็มีประเพณีที่แตกจากภาคกลางภาคกลางก็มีประเพณีที่แตกต่างจากภาคใต้และภาคใต้ก็มีประเพณีที่แตกต่างกับจากภาคอีสานเช่นกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินชีวิตความเชื่อศาสนาของแต่ละชุมชนด้วยนะคะนักเรียนลำดับต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่10นะคะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงใบงานที่11ด้วยนะคะในเรื่องความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าไม่มีแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการหารจำนวนเงินค่ะการหารจำนวนเงินเป็นอย่างไรจะเหมือนกับการคูณจำนวนเงินที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่เดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะอ่ะเริ่มจากเด็กๆ ดูภาพนี้ก่อนเลยค่ะภาพนี้นะคะก็จะมีสินค้าหลายชนิดเลยมีอะไรบ้างลูกเริ่มจากชนิดแรกเลย
1: น
0: ้
1: ำแพ็ค
0: น้ำใช่ไหมคะบอกราคาเป็นแพ็คน้ำแพ็คละเท่าไหร
1: ่5 บาท 50 สตางค์
0: เก่งมากนักเรียนปลายทางนะคะอ่านราคาพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะต่อไปลูกนมนะคะนมแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 50 บาท 50 บาท
0: ต่อไปน้ำยาล้างจานแพ็คละ
1: 45 บาท
0: นักเรียนปลายทางอ่านราคาไปพร้อมๆกับเพื่อนด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนวิธีการอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะต่อไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็คละเท่าไหร่ลูก
1: 16 บาท 75 สตางค์
0: ต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มแพ็คละเท่าไหร่คะ
1: 147 บาท
0: ต่อไปไข่กล่องละเท่าไหร่คะลูก
1: 25 บาท 50 สตางค์
0: จากชั่วโมงที่ผ่านมาสินค้าของเรานะคะจะเป็นขวดละชุดละกล่องละใช่ไหมคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เป็นแพ็คนะคะเป็นกล่องดังนั้นเด็กๆคะในวันนี้นะคะน้ำแพ็คละ52 บาท 50 สตางค์นี้ไม่ใช่แค่1ขวดนะแต่เป็นทั้งแพ็คเลยน้ำยาล้างจานแพ็คละ45 บาทถ้าคุณครูอยากทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่เราสามารถทำได้อย่างไรคะ
1: ห
0: ารใช้วิธีอะไรลูก
1: หาร
0: หารเพราะว่าอะไรคนที่ตอบว่าใช้วิธีการหารเมื่อสักครู่นี้เด็กๆคะช่วยให้เหตุผลหน่อยลูกว่าทำไมถึงใช้วิธีการหารนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีใดเพื่อจะทราบว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคาเท่าไหร่บางคนนะคะคิดได้แล้วใช้วิธีการหารทำไมถึงใช้วิธีการหารเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะซึ่งวันนี้นะคะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถหาผลหารเกี่ยวกับจำนวนเงินได้แก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะต่อไปสถานการณ์ของเราเมื่อสักครู่นี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมี2ถุงน้ำยาล้างจาน1ถุงราคากี่บาทนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาแนวคิดในการหาคำตอบเลยต้องการน้ำยาล้างจานเพียง1ถุงเท่านั้นค่ะคุณครูจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถ้าอยากได้น้ำยาล้างจาน1ถุงนักเรียนต้นทางคะตอนนี้คุณครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ1แผ่นใช่มั้ยลูกนักเรียนสามารถเขียนแสดงแนวคิดลงไปในกระดาษ A4 ของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคิดอย่างไรเขียนลงไปได้เลยใช้วิธีการทดเลขอย่างไรเขียนลงไปได้เลยนักเรียนปลายทางคะถ้าคุณครูปลายทางเตรียมกระดาษ A4 ไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในกระดาษ A4 นะหรือถ้าไม่ได้เตรียมไว้ให้นักเรียนคิดลงไปในสมุดของตนเองก็ได้ค่ะน้ำยาล้างจานมี2ถุงนะ45 บาทถ้า1ถุงจะราคาเท่าไหร่ถ้าเด็กๆนะคะไม่สามารถคิดลงในกระดาษ A4 ของตนเองได้นักเรียนต้นทางคุณครูมีธนบัตรจำลองไว้ให้นักเรียนอาจจะเอามาใช้ช่วยในการแสดงแนวคิดก็ได้นักเรียนปลายทางอาจจะใช้การวาดภาพได้นะคะนักเรียนต้นทางมีกล้าคนหนึ่งแล้วได้แนวคิดแล้วนะคะได้คำตอบหรือยังลูกได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวได้คำตอบเป็นเท่าไรเดี๋ยวตอบก่อนแล้วก็แสดงแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวบอกแนวคิดของตัวเองด้วยนะคะลูกนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วตอบด้วยวาจาก่อนได้เลยค่ะเริ่มจากกล้าก่อนกล้าคิดอย่างไรเพื่อนๆคนอื่นๆที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนนะคะแล้วมาฟังแนวคิดของกล้ากัน
2: 1ถุงมีราคา22 บาท 50 สตางค์ครับ
0: 1ถุงมีราคา22 บาท 50 สตางค์เมื่อสักครู่เชฟยกมือเหมือนกันเหมือนเพื่อนไปลูกได้เหมือนกันนักเรียนปลายทางราคาที่คิดได้เมื่อสักครู่นี้ได้คำตอบเป็น22 บาท 50 สตางค์หรือไม่คิดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของกล้ากันค่ะกล้าคิดอย่างไรลูก
2: เพราะว่า40บาท แยกเป็น2ส่วนได้ก็คือ22ส่วนครับ
0: กล้าใช้วิธีการนำ45บาทใช่ไหมแยกออกเป็น40กับ5ใช่ไหมคะแยกออกเป็น40กับ5แล้ว40แบ่งเป็น2ถุงก็จะได้ถุงละ20บาทอ่ะแล้ว5ล่ะ
2: 5เอาไปแบ่งออกเป็น2บาทแล้วก็อีก50
0: 5บาทแบ่งออกเป็น2ถุงก็จะได้2บาท50สตางค์

0: ใช่ไหมคะก็เลยนำ2บาท50สตางค์มารวมกับ20บาทได้เป็น22บาท50สตางค์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเชฟมีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมเหมือนกันนักเรียนปลายทางนะคะที่ได้คำตอบเมื่อสักครู่นี้มีแนวคิดเหมือนกับกล้าไหมลูกถ้ามีแนวคิดเหมือนกับกล้านะคะก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆใครมีแนวคิดอื่นอีกไหมใครใช้วิธีอื่นในการคิดหาคำตอบถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดเหมือนกับกล้าหมดเลยหรือบางคนยังคิดไม่ออกคุณครูมีแนวคิดมานำเสนอค่ะลูกแนวคิดที่1ใช้เงินจำลองเลยแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางมีเงินจำลองอยู่แล้วใช่ไหมลูกถ้านักเรียนปลายทางมีเงินจำลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่มีเงินจำลองอาจจะใช้วิธีการวาดรูปเป็นเงินจำลองก็ได้เด็กๆคะน้ำยาล้างจานแพ็คละ45บาทนี้ถ้าแสดงด้วยเงินจำลองจะมีธนบัตรชนิดใดบ้างมีกี่ฉบับลูกมีธนบัตร20บาท2ฉบับแล้วก็มีเหรียญอะไรอีกเหรียญ5บาท1เหรียญแบบนี้น้ำยาล้างจาน1แพ็คมีอยู่2ถุงเราก็ต้องนำเงิน45บาทนี้มาแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันใช่ไหมคะเหมือนกล้าเลยคุณครูแบ่งธนบัตร20บาทออกก่อนลูกจะได้ว่าน้ำยาล้างจานถุงที่1ได้ไป20บาทน้ำยาล้างจานถุงที่2ได้ไป20บาทใช่มั้ยคะต่อมาเหรียญ5บาท1เหรียญเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันอย่างไร
1: 2บาท50
0: สตางค์ตอนนี้บางคนคิดออกแล้วว่าเป็น2บาท50สตางค์ใครยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเรานะคะสามารถแสดงแนวคิดด้วยการนำเหรียญ5บาท1เหรียญไปแลกกับเหรียญ1บาทเป็น5เหรียญได้แลกได้มั้ยลูกแลกได้นะเป็น5บาทเหมือนเดิมจากนั้นเราก็แบ่งให้ถุงที่1กี่บาทลูก
1: 1บาท
0: แบ่งทีละ1บาทก็ได้ถ้าแบ่งไป1บาทแบ่งไป1บาทก็จะเหลือ3บาทใช่ไหมแบ่งได้อีกถุงละ1บาทก็จะได้เป็นไอ้ถุงละ2บาทแล้วเหลืออีกเหรียญ1บาทอีก1เหรียญใช่มั้ยคะเหรียญ1บาท1เหรียญแลกเป็นเหรียญอะไรดี
1: 50สตางค์
0: แลกเป็นเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญเราก็จะแบ่งกันได้ดังนั้นแต่ละถุงนะคะน้ำยาล้างจาน1ถุงก็จะเป็นราคา22บาท50สตางค์นั่นเองอันนี้เป็นแนวคิดโดยใช้เงินจำลองนักเรียนข้อต่อไปนักเรียนอาจจะใช้เงินจำลองมาช่วยก็ได้นะหรือถ้าเป็นแบบแนวคิดของกล้าแนวคิดของกล้าจะเป็นแนวคิดที่2คือการเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินเมื่อสักครู่นี้กล้าตอบด้วยวาจาใช่ไหมลูกแนวคิดนี้จะเหมือนแนวคิดของกล้าเลยนะ45บาทคือเราแบ่งออกเป็น40กับ5เห็นไหมคะใครที่ยังไม่เข้าใจแนวคิดของกล้าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆ ดูแผนภาพนี้เด็กๆจะเข้าใจมากขึ้นแล้ว40บาทแบ่งออกเป็น20บาทกับ20บาท5บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็ได้2บาท50สตางค์กับ2บาท50สตางค์ดังนั้นนะคะเราก็นำจำนวนเงินแต่ละกลุ่มนี้มารวมกันเราก็จะได้เป็น22บาท50สตางค์แนวคิดของกล้าเป็นแบบนี้ไหมต่อไปนะคะใครมีแนวคิดเหมือนของกล้าหรือใครมีแนวคิดแบบนี้นักเรียนสามารถวาดออกมาเป็นแผนภาพแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการเขียนสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เหมือนจุดประสงค์ข้อที่2ของเรานะคะเราก็จะได้ว่าน้ำยาล้างจาน1ถุงราคา22บาท50สตางค์มาตรวจสอบความถูกต้องลูก22บาท50สตางค์รวมกับ22บาท50สตางค์เป็น45บาทไหมคะเป็นดังนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเมื่อสักครู่เป็นน้ำยาล้างจานนะต่อไปข้อที่2เป็นนมลูกจำได้ไหมนม1แพ็คราคาเท่าไหร
1: ่10บาท
0: 50บาทโจทย์บอกแล้วใช่ไหมแล้วนม1กล่องล่ะจะราคากี่บาทนม1แพ็คมีกี่กล่องลูก
1: 4
0: มี4กล่องราคา50บาทถ้าอยากทราบว่านม1กล่องราคาเท่าไรเราจะคิดอย่างไรเอาแนวคิดก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันหาคำตอบเลยค่ะแล้วก็หาวิธีคิดด้วยเงิน50บาทของเราจะต้องแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน50แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะคิดได้อย่างไรนักเรียนปลายทางเขียนแนวคิดลงไปในสมุดของตนเองหรือกระดาษ A4 ที่คุณครูแจกได้เลยนะคะ

0: หรือถ้าหากว่าใครจะใช้ธนบัตรจำลองเหมือนแนวคิดที่1ก็สามารถนำธนบัตรจำลองในตะกร้าออกมาใช้ได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางโรงเรียนไหนที่มีธนบัตรและเงินเหรียญจำลองก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเขียนลงไปในกระดาษ A4 หรือสมุดของตนเองอาจจะเขียนเป็นธนบัตร20บาทธนบัตร100บาทก็ได้นะคะได้หรือยังเอ่ยกลุ่มที่1ได้หรือยังนมแพ็คละ50บาทนะคะ1กล่องจะมีราคาเท่าไหร่คุณครูให้เวลานักเรียนคิดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดก่อนได้เลยแล้วนำเสนอแนวคิดของตนเองอีคิวได้แล้วเหรอลูกกล้าก็ได้แล้วได้เท่าไหร่นะมี4กล่องต้องแบ่งเป็น4ส่วนนะคะลูกแบ่งเป็น4กลุ่มเงิน50บาทแบ่ง4กลุ่มเท่าๆกันได้อย่างไรได้คำตอบแล้วกล้าได้ถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวให้นำเสนอแนวคิดก่อนนักเรียนปลายทางระหว่างนี้นักเรียนหาแนวคิดได้เลยนะคะลองคิดดูก่อนนะคะอาจจะใช้แนวคิดแบบแนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2จากข้อเมื่อสักครู่ก็ได้สำหรับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มที่3ได้แล้วนะกลุ่มที่2ก็ได้แล้วกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ได้หรือยังลูกถ้าคิดคนเดียวไม่ไหวคิดเป็นกลุ่มได้ไหมได้นะช่วยกันคิดได้นะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มที่4ได้หรือยังลูกสกิดได้หรือยังคะยังเลยลองคิดก่อนธนบัตร50บาทนะคะมีเงิน50บาทแพ็คนี้ราคา50บาทนาวาได้แล้วเหรอลูกได้แล้วนะนักเรียนปลายทางใครได้คำตอบแล้วยกมือและนำเสนอคำตอบและแนวคิดให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะด้วยวาจาก็ได้หรือนำเสนอด้วยแผนภาพที่นักเรียนเขียนลงไปในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้กลุ่มที่2เป็นเชฟนะคะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกนักเรียนต้นทางคนอื่นๆและนักเรียนปลายทางที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดของเชฟกันกลุ่มที่1กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เดี๋ยวเราหยุดคิดก่อนเดี๋ยวมาฟังแนวคิดของเชฟก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการคิดในข้อต่อไปค่ะเชฟได้คำตอบเท่าไหร่ลูกคำตอบก่อน
1: 12บาท50สตางค์ครับ
0: 12บาท50สตางค์เชฟคิดอย่างไรลูก
1: 50แบ่งเป็น25 2ส่วนครับ
0: เชฟแบ่งออกเป็น2กลุ่มก่อนนะ50แบ่งออกเป็น25กับ25แล้วยังไงต่อคะ
1: นำมาแบ่งเป็น12กับ50สตางค์ครับ
0: นำมาแบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แนวคิดของเชฟก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องเชฟวาดแผนภาพไว้ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเชฟนำเสนอแผนภาพให้เพื่อนๆปลายทางหน่อยนะคะเดี๋ยวเชฟนำเสนอตรงนู้นเลยเขียนเสร็จหรือยังลูกเด็กๆต้นทางดูแนวคิดของเชฟนะคะตอนนี้แนวคิดของเชฟนะคะตรงนี้เป็นส่วนของ50บาทใช่ไหมลูก50บาทแบ่งออกเป็น25สตางค์กับแบ่งออกเป็น50 25บาทกับ25บาทจากนั้น25แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์ใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับตอนนี้อันนี้ได้1กลุ่มอันนี้ได้อีก1กลุ่มนะ25สตางค์ก็แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์1กับ12บาท50สตางค์2เด็กๆเห็นไหมคะได้กี่กลุ่มแล้วได้4กลุ่มเท่าๆกันไหมลูกได้เป็น4กลุ่มเท่าๆกันดังนั้นนมแต่ละกล่องก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองทุกคนปรบมือให้กับเชฟหน่อยค่ะแนวคิดนี้ถูกต้องเลยนะคะ ต่อไปนักเรียนปลายทางคนไหนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนอได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางมีใครมีแนวคิดแตกต่างจากเชฟอีกไหมลูกไม่มีแล้วนะหรือใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากเชฟนำเสนออีกครั้งก็ได้คุณครูใช้วิธีการวาดแผนภาพเหมือนกันลูกแนวคิดของเชฟเมื่อสักครู่เขาแบ่งเป็น25กับ25ใช่ไหมคะ50บาทต้องแตกออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มใช่ไหมลูกแต่อันนี้คุณครูใช้วิธีคล้ายๆกับกล้าจากข้อเมื่อสักครู่เราจะต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนั้น50บาทของคุณครูคุณครูแบ่งออกเป็น40กับ10บาทรู้ไหมว่าทำไมคุณครูต้องแบ่งออกเป็น40บาทเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มใช่ไหมแล้ว40แบ่งออกเป็น4กลุ่มง่ายไหมลูกง่ายนะคะ40บาทเราก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กลุ่มละ10บาทนั่นเองตอบว่านม1กล่องราคา10บาทใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องนำ10บาทไปแบ่งออกเป็น4กลุ่มอีก10บาทแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้กี่บาทได้2บาทกับอีก50สตางค์นั่นเองนะคะได้2บาทกับอีก50สตางค์ดังนั้นเราก็นำมารวมกัน10บาทกับ2บาท50สตางค์ก็เป็น12บาท50สตางค์เราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นั่นเองแนวคิดคล้ายๆกับของเชฟแต่ใช้วิธีการแบ่งที่แตกต่างกันแนวคิดของเชฟใช้ได้ไหมใช้ได้แนวคิดแบบนี้ใช้ได้ไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้านักเรียนมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้วิธีการของนักเรียนอาจจะไม่ผิดนะคะนักเรียนนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพื่อว่าในข้อต่อไปเราอาจจะใช้แนวคิดนี้อีกก็ได้โอเคไหมคะต่อไปอันนี้เป็นแนวคิดที่2การแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันคือวิธีการอะไรคือวิธีการหารดังนั้นนักเรียนอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นม1แพ็คมี4กล่องราคา50บาทนม1กล่องเราก็นํา50ไปหารด้วย40เพราะว่า50บาทเราต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันใช่มั้ยลูก50หารด้วย4หารได้อย่างไรวิธีคิดคือเด็กๆต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรลูกแม่4ใช่ไหมคะคิดจาก4คูณอะไรแล้วได้50คิดแบบลัดๆเลย4คูณ10ได้40 4คูณ11ได้44 4คูณ12ได้48เอ๊ะยังไม่ถึง50 4คูณ13ได้เท่าไหร่ไม่มีอยู่ในสูตรคูณนักเรียนอาจใช้วิธีการนำ48มาบวกเพิ่มอีก4ก็ได้จะได้เป็น52เอ๊ะเด็กๆถ้านมกล่องละ13บาทจะเกิน50บาทไหมลูกถ้ากล่องละ13บาท1แพ็คจะเกิน50บาทดังนั้นแสดงว่านมนะคะ1กล่องจะราคาแค่12บาทแต่เกิน12บาทไปด้วยเหลือเศษอีก2ใช่ไหมคะเพราะว่านม4คูณ12ได้48แต่เราต้องการ50นี่ลูกก็เลยเหลือเศษอีก2 2นี้คือ2อะไร2บาทใช่ไหมคะเราก็นำ2บาทไปแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเอ๊ะเด็กๆเหรียญ1บาท2เหรียญแบ่งออกเป็น4ส่วนได้ไหมลูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้ไหมไม่ได้เราต้องทำเป็นสตางค์2บาทเท่ากับกี่สตางค์2บาทเท่ากับ200เหรียญ50สตางค์กี่เหรียญลูก4เหรียญใช่ไหมคะเราก็นำเงิน2บาทหรือ200สตางค์มาแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเราก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองหรือใครนึกถึงเงินเหรียญจำลองเงิน2บาทแลกเป็นเหรียญอะไรได้4เหรียญเหรียญ50สตางค์ได้4เหรียญใช่ไหมลูกดังนั้นก็จะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองเราก็จะได้ว่านม1กล่องราคา12บาท50สตางค์นะคะหรือเขียนโดยใช้จุดก็จะได้เป็น 12.50 และหน่วยเป็นบาทแบบนี้นั่นเองมีแนวคิดที่3บางคนนะคะใช้เ เงินเหรียญและธนบัตรจำลองมาแสดงแนวคิดเลยแล้วได้คำตอบเป็น12.50 บาทเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะ

คะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยต่อไปเด็กๆข้อนี้ไข่1กล่องราคา25.50 บาทเอ๊ะไข่1กล่องมีกี่ฟองมาดูรูปกันไข่1กล่องมีกี่ฟองลูก6ฟองนะคะไข่1ฟองจะราคาเท่าไหร่ซึ่งแนวคิดแรกคุณครูใช้การเขียนแผนภาพแสดงการแบ่งจำนวนเงินแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดหาคำตอบก่อนอาจจะใช้วิธีนี้หรือไม่ใช้วิธีนี้ก็ได้นักเรียนลองหาวิธีในการหาคำตอบข้อนี้ค่ะลูกไข่1กล่องราคา25.50 บาทนะคะไข่1ฟองจะราคาเท่าไหร่1กล่องมี6ฟองลูกดังนั้นเด็กๆต้องแบ่ง25.50 บาทออกเป็นกี่กลุ่มออกเป็นกี่กลุ่มเป็น6กลุ่มเพราะเด็กๆต้องแบ่งราคาให้ไข่6ฟองในข้อนี้นํา25.50 บาทแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละกี่บาทนักเรียนลงมือคิดได้เลยตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะช่วยกันคิดก็ได้หรือจะคิดเป็นรายบุคคลก็ได้ค่ะเริ่มเลย

0: ตอนนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังนักเรียนต้นทางมีใครได้คำตอบหรือยังคะลูกเป็นคนเดิมเลยเชฟก็ได้คำตอบแล้วใครได้แล้วกล้าได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคนใดได้คำตอบแล้วอาจจะเป็นคนเดิมหรือเป็นคนใหม่นักเรียนตัวแทน1คนนะคะตอบคำตอบข้อนี้แล้วก็แสดงแนวคิดได้เลยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นได้บ้างไหมลูกกลุ่มที่1ได้หรือยังกำลังคิดอยู่กลุ่มที่4ได้หรือยังลูกกำลังคิดอยู่กลุ่มที่5ได้หรือยังคะกำลังคิดอยู่เดี๋ยวมาดูแนวทางของเพื่อนๆกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3ขอเป็น XQ ข้อนี้เป็น XQ เพราะว่าคนที่1กล้าตอบแล้วต่อไปเป็นเชฟตอบต่อไปเป็น XQ ค่ะXQ ไข่กล่องละ25.50 บาทนะคะไข่1กล่องมี6ฟองแล้วไข่1ฟองราคาเท่าไหร่คำตอบก่อนลูกได้คำตอบเท่าไหร่คะ1ฟองได้เท่าไหร่ลูกเดี๋ยวกล้าช่วย EQ ใช่ไหมเดี๋ยวให้กล้าช่วย EQ ค่ะกล้าได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 4.25 บาทครับ
0: อีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่นะ
1: 4.25 บาทครับ
0: 4.25 บาทคิดอย่างไรกล้าคิดอย่างไรคะข้อนี
1: ้เพราะ25 หาร 6 = 4แล้วก็จะเหลือเงินอีก1.50 บาทครับ
0: 25 บาท 50 สตางค์หารด้วย6กล้าบอกว่าได้4บาทใช่ไหมลูกแล้วเหลือเศษอีก1.50 บาทเราก็ต้องเอา1.50 บาทมาแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้กลุ่มละเท่าไหร่คะ
1: กลุ่มละ25 สตางค์ครับ
0: กลุ่มละ25 สตางค์ดังนั้นไข่1ฟองราคาเท่าไหร่

0: 4.25 บาทครับ
1: ดังนั้นไข่1ฟองราคา4.25 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะกล้าได้วาดภาพแสดงแนวคิดไว้ไหมลูกไม่ได้วาดนะคะกล้าใช้วิธีการคิดในใจนะคะแล้วก็บวกเงินในใจนะคะเด็กๆมาดูแนวคิดของกล้าถ้าวาดแสดงแนวคิดจะวาดได้อย่างไรมาดูแนวคิดของกล้าลูก25.50 บาทใช่ไหมถ้าวาดแสดงแนวคิดเราอาจจะแบ่ง25.50 บาทออกเป็น24 บาทกับ 1.50 บาททำไมเราต้องแบ่งออกเป็น24 บาทเพราะว่าอะไรลูก24 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มได้พอดีไหมคะพอดีจะได้กลุ่มละ4 บาทนั่นเองต่อไป1.50 บาท1.50 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มได้กลุ่มละเท่าไหร่ได้กลุ่มละ25 สตางค์นั่นเองนะคะลองนับดูสิ25 สตางค์4 เหรียญ4 กลุ่มรวมกันเป็น1 บาทอีก2 กลุ่มรวมกันเป็น50 สตางค์แสดงว่า1.50 บาทแบ่งออกเป็น6 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันจะได้กลุ่มละ25 สตางค์นั่นเองจากนั้นเราก็นำแต่ละกลุ่มมารวมกันนะคะ4 บวกด้วย 25 สตางค์ก็จะเป็น4.25 บาทนะคะก็จะได้คำตอบเป็นกลุ่มละ4.25 บาทนั่นเองนะคะไข่1ฟองก็จะราคา4.25 บาทหรือใครนะคะใช้วิธีการหารเหมือนของกล้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปตรวจสอบความเข้าใจข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ เขียนแนวคิดลงในสมุดของตนเองนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้ถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีแนวคิดอยู่ในสมุดของตนเองแล้วเด็กๆเปิดไปอีกหน้านึงนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ข้อนี้ลูกโดนัทชิ้นราคา100 บาทโดนัท1 ชิ้นราคากี่บาทจากนั้นขึ้นบรรทัดถัดไปแล้วเขียนแสดงแนวคิดของตนเองลงไปในสมุดได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะได้หาวิธีว่าโดนัท1 ชิ้นราคากี่บาทนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแจกสมุดคืนนะคะ

ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นแนวคิดของเด็กๆด้วยนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมแล้วพบว่ามีแนวคิดของนักเรียนคนหนึ่งน่าสนใจนักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นตัวอย่างในการแสดงแนวคิดข้ออื่นๆต่อไปก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางของเราเป็นเจอกิจลูกเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจอกิจกันว่าเขาทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะแนวคิดของเจอกิจนะคะเด็กๆแนวคิดของเจอกิจเป็นดังนี้เลยนักเรียนปลายทางดูของเจอกิจเลยนะอันนี้100บาทใช่ไหมลูกเราต้องแบ่งออกเป็น8กลุ่มใช่ไหมคะแต่ว่าแนวคิดของเจอกิจก็คือเจอกิจแบ่ง100บาทออกเป็น50บาทกับ50บาทใช่ไหมลูก50บาทกับ50บาทอันนี้ได้แค่2กลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นก็ต้องนำ50บาทไปแบ่งอีก50บาทแบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาท50บาทนี้ก็แบ่งออกเป็น25บาทกับ25บาทตอนนี้ได้กี่กลุ่มแล้วคะตอนนี้ได้แค่4กลุ่มเพราะฉะนั้นเซอร์กิตก็เลยนำ4กลุ่มนี้ไปแบ่งครึ่งอีกใช่ไหมลูก25บาทแบ่งเป็น2กลุ่ม25ก็แบ่งออกเป็น12บาท50สตางค์12บาท50สตางค์ใช่ไหมกลุ่มอื่นๆก็แบ่งเป็น12บาท50สตางค์กับ12บาท50สตางค์เหมือนกันเลยพอนับดูแล้วเป็นกี่กลุ่มพอดี1 2 3 4 5 6 7 8พอนับดูแล้วเป็น8กลุ่มพอดีดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา12บาท50สตางค์นั่นเองเป็นแนวคิดที่ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้กับเจอกิจหน่อยค่ะเจอกิจเก็บได้เลยนะคะซึ่งแนวคิดของเจอกิจเป็นการเขียนภาพแสดงแนวคิดหรือถ้าหากว่าใครใช้วิธีอื่นในการแสดงแนวคิดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก็ได้นะคะก็คือเด็กๆดูโดนัท8ชิ้นราคา100บาทใช่ไหมลูกดังนั้นโดนัท1ชิ้นก็ราคา100บาทหารด้วย8ก็คือ100แบ่งออกเป็น8กลุ่มเท่าๆกันเด็กๆคะ100หารด้วย8แนวคิดเด็กๆต้องท่องสูตรคูณแม่อะไรลูกข้อนี้แม่8ใช่ไหมคะก็คือ8คูณอะไรได้100นั่นเอง8คูณอะไรได้100ถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงแต่ไม่เกินลูก8คูณ10ได้80 8คูณ11ได้88 82เป็น96ยังไม่ถึงเลยถ้า8คูณ13ล่ะได้เท่าไหร่ไม่มีในสูตรคูณอาจจะใช้วิธีการนำ96ไปบวกเพิ่มอีก8ก็ได้ถ้าคูณ13ได้104ดังนั้นถ้าชิ้นละ13บาทก็ไม่ถูกต้องแล้วดังนั้นต้องเป็นชิ้นละ12บาทนะคะเกิน12บาทมาเล็กน้อยเราก็จะได้ว่าชิ้นละ12บาทแล้วเหลือเศษอีก4บาทเด็กๆก็นำ4บาทไปแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม8กลุ่มสิใช่ไหมเพราะว่ามีโดนัท8ชิ้นเด็กๆก็นำ4บาทไปแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะถ้าเป็น4บาทจะแบ่งเป็น8กลุ่มก็อาจจะแบ่งไม่ได้ดังนั้นต้องไปแลกเป็นสตางค์นะคะเป็น400สตางค์เมื่อแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเด็กๆจะได้กลุ่มละ50สตางค์นั่นเองอันนี้นะคะคุณครูก็เห็นแนวคิดของกลุ่มที่1ใช้เหรียญและธนบัตรจำลองใช่ไหมลูกก็จะได้กลุ่มละ12บาท50สตางค์นั่นเองนะคะโดนัท1ชิ้นราคา12บาท50สตางค์นักเรียนปลายทางควรใดนะคะที่ได้คำตอบเป็น12บาท50สตางค์แล้วมีแนวคิดไม่เหมือนเซอร์กิตและไม่เหมือนที่คุณครูนำเสนอนักเรียนส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิดด้วยนะคะส่วนนักเรียนคนใดที่มีแนวคิดแตกต่างจากของคุณครูและแตกต่างจากของเซอร์กิตและคำตอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหนนะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปแนวคิดค่ะ
สรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกการหารจำนวนเงินใช่ไหมคะซึ่งการหารจำนวนเงินเด็กๆนี้สามารถหารด้วยวิธีใดได้บ้างลูกหนึ่งเลยวิธีอะไรใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารใช่ไหมคะแล้วก็วิธีอะไรอีกแบบที่เจอกิจนำเสนอคือวิธีอะไรลูกแบบที่เจอกิจนำเสนอคือวิธีอะไรคะใช้แผนภาพใช่ไหมลูกโดยการแบ่งจำนวนเงินนะคะหรือจะใช้วิธีการจัดสื่อเงินจำลองเหมือนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้การหาผลหารเกี่ยวกับเงินเป็นการแบ่งจำนวนเงินเป็นส่วนที่เท่าๆกันซึ่งสามารถหาผลหารได้โดยใช้การจัดสื่อเงินจำลองใช้การเขียนแผนภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อสักครู่นี้บางคนอาจจะยังหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะฝึกทักษะการหารจำนวนเงินเพิ่มเติมจากใบกิจกรรม 7.10 นะคะแบบฝึกหัด 7.10 มีด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยที่ข้อ1ใหญ่จะมีซองขนมมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่จ่ายไปเด็กๆคะข้อที่1นี้เดี๋ยวเราทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนก่อนเพราะฉะนั้นเด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมานำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยเปิดไปหน้าที่236นะคะเขียนไว้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเมื่อนำขึ้นมาแล้วเด็กๆดูข้อที่1ใหญ่และข้อที่1ย่อยซื้อขนมกี่ถุงคะเด็กๆซื้อขนม2ถุงเด็กๆเขียนเลข2ไว้ตรงช่องว่างที่1นักเรียนปลายทางเขียนไว้เป็นตัวอย่างในข้อถัดไปเลยนะคะซื้อขนม2ถุงราคาเท่าไหร่ดูเงินที่จ่ายไปลูกราคาเท่าไหร่คะ40บาทเด็กๆก็เขียน40ไว้ในช่องว่างที่2ต่อไปบรรทัดที่2ขนม1ถุงราคาเท่าไหร่40บาทแบ่งออกเป็น2กลุ่ม

0: ถุงเท่าๆกันจะได้20เด็กๆก็เขียน20ไว้ในช่องว่างที่3เป็นยังไงลูกตัวอย่างข้อที่1ยากไหมคะไม่ยากนะข้อที่2ข้อที่2กับข้อที่3และข้อที่4เดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทําด้วยตนเองส่วนข้อที่2ใหญ่ไม่ได้มีแค่2ข้อนี้นะคะข้อที่2ใหญ่มีทั้งหมด4ข้อนะคะซึ่งในข้อที่1ย่อยจะมีแนวคิดมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆก็อาจจะเขียนเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดหรือจะวาดรูปเงินจำลองเพื่อทำการแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันก็ได้มีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อ1ใหญ่มี4ข้อข้อ2ใหญ่มี4ข้อให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านค่ะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องเงินทอนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่เงินเหรียญและธนบัตรจำลองแล้วก็แบบฝึกหัด 7.11 นะคะแบบฝึกหัด 7.11 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนขอเคารพ

0: จนภัยกับเราแล้วพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรามิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: โชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยฉันตอบได้หมด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันนะครับวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าให้เด็กๆเตรียมอะไรมาด้วยกระดาษ100ปอนด์นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสีไม้สีเมจิกเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาแต่งคำขวัญตามหัวข้อที่คุณครูกำหนดเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบนกระดานอ่านเองเก่งจัง1 2 3เรื่องคำขวัญชั่วโมงที่3แต่ก่อนอื่นคุณครูมีคำขวัญมาฝาก1คำขวัญสำหรับต้นทางและปลายทาง1คำขวัญนี้เดี๋ยวจะมีอีก3คำถามตามมาแต่ตอนนี้ให้เด็กๆนั่งตัวตรงแล้วก็อ่านคำขวัญนี้พร้อมๆกัน1 2 3จ้าเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงคำถามที่1คุณครูถามว่าความหมายของคำขวัญนี้คืออะไรเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงความหมายคืออะไรกล้าครับเด็กๆปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าคำขวัญนี้ให้ความหมายอะไรกับเราลูก
1: ถ้าเด็กนักเรียนใส่ใจการศึกษาจะพาชาติมั่นคงครับ
0: โอเคผมให้กล้าคนอื่นมีความหมายอย่างอื่นไหมถ้าเด็กไทยก็คือเด็กนักเรียนทุกคนเด็กไทย

0: ทุกคนใส่ใจอะไรลูกการศึกษาคือการเรียนก็จะทำให้ชาติของเราทำไมมั่นคงคือพัฒนาได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเจริญเติบโตได้ดีชีวิตของเราก็มั่นคงใช่ไหมลูกแน่นอนคำถามที่สองก็คือความรู้สึกหลังการอ่านคำขวัญ นี้รู้สึกอย่างไรกล้ายกมือก่อนจ้า
1: อยากจะตั้งใจเรียนขึ้นค่ะอ
0: ยากจะตั้งใจเรียนขึ้นเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงอยากจะตั้งใจเรียนขึ้น
1: เพราะว่าคำขวัญ นี้บอกว่าเด็กไทยใส่ใจการเรียนพาชาติมั่นคงครับ
0: อยากจะตั้งใจเรียนเพราะว่าจะทำให้ชาติของเราม
1: ั่นคง
0: มั่นคงบุกไปให้ใกล้อีกหนึ่งครั้งครับและคำถามสุดท้ายถามว่าความไพเราะของคำขวัญ นี้คืออะไรเชฟลูก
2: มีคำคล้องจองครับ
0: มีคำคล้องจองคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมเซอร์กิตลูกมีคำคล้องจองหนึ่งและแน่นอนถูกต้องความไพเราะของมันคืออะไรอีกลูก
3: เว้นวรรคสามวรรคครับ
0: มีการแบ่งเป็น
3: วรรค
0: สามวรรคแล้วก็จำนวนพยางค์ทำไมลูก
3: พอคันคร
0: ับ พอหรือใกล้เคียงกันผมมือให้เซอร์กิตด้วยแน่นอนดังนั้นเด็กๆก็เรียนรู้มาแล้ว3ชั่วโมงจำนวนวรรคจำนวนพยางค์ที่ใกล้ๆกันและมีการทำไมลูกใส่คำคล้องจองลงไปและสื่อความหมายนี่คือลักษณะของคำคล้องจองที่ดีหรือไม่ดีที่ดีดังนั้นวันนี้จุดประสงค์ก็เหมือนชั่วโมงที่ผ่านมา1บอกความหมายได้เด็กๆบอกเด็กๆทุกคนบอกความหมายของคำขวัญได้แล้ว2ทุกคนแต่งคำขวัญได้แล้วและวันนี้ต้องฝึกให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นและ3เด็กๆต้องเห็นความสำคัญในการใช้คำคล้องจองและก็เห็นความสำคัญในการใช้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราต้องมีคำขวัญเพื่อเป็นอะไรคติเตือนใจผู้คนนั่นเองดังนั้นวันนี้มาทบทวนหลักของการอะไรลูกแต่งคำขวัญความหมายแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือแต่งคำขวัญกันมาดูความหมายใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังได้บ้างหรืออยากอ่านเองเก่งจังต้องสัญญาก่อนต้องมีมารยาทของการอ่านคือทุกคนต้องช่วยกันอ่านแล้วก็อ่านทำไมด้วยเสียงดังต้องตะโกนไหมตะโกนได้เปล่าไม่ได้ออกเสียงให้เต็มเสียงแล้วก็ทำไมต่อลูกชัดเจนอย่างไรคำควบกล้ามรอเรือรอลิงวอแหวนอะไรอีกอะไรอีกลูกการเว้นวรรคตอนอะไรอีกลูกอ่านให้พร้อมๆกันแล้วก็อ่านไม่ยานคางนะไปทางด้วยพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วอ่านเองเก่งจัง1 2 3

0: มีหลักการอย่างไรบ้างหลักการในการเขียนคำขวัญข้อที่1อ่านเองเก่งจังแน่นอนต้องสั้นกระทัดรัดมีความลึกซึ้ง2
1: 2เขียนให้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ
0: วันนี้เราจะต้องเขียนเกี่ยวกับการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็ต้องให้ตรงจุดประสงค์ที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปข้อที่3

จำตัวอย่างได้ไหมเพื่อนบางคนเขียนเรียงมาเลยเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นความเรียงมาเลยก็ไม่อะไรลูกไม่กระชับแล้วก็ยาวเกินก็ต้องมีการเว้นวรรคตอน5พยางค์5พยางค์5พยางค์5พยางค์6พยางค์6พยางค์หรืออะไรลูกให้จำนวนพยางค์มันเท่าๆกันนะครับอย่ายาวเกินต่อไปข้อที่4คำว่าแบ่งเป็นวรรคได้ก็คือสามารถแบ่งได้เป็น2วรรคก็ได้แต่ถ้า2วรรคแล้วเนื้อความที่เราต้องการจะสื่อสารยังไม่ตรงจุดประสงค์ก็สามารถเพิ่มเป็น3วรรคเพราะ3วรรคอ่านคำขวัญแล้วมันก็ยังไม่ครอบคลุมแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนอยากจะเขียนเพิ่มก็เป็น4วรรคและจำนวนการแบ่งจังหวะหมายถึงจำนวนพยางค์ที่เราใช้มันต้องทำไมลูกแต่ละวรรคมันต้องเท่าๆกันหรือใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะครับข้อที่5อ่านเองเก่งจัง

0: แน่นอนข้อสุดท้ายลูกอ่านแล้วต้องได้เลยลูกเตือนใจคนที่อ่านให้ปฏิบัติในทางที่ดีนะครับแน่นอนดังนั้นวันนี้ภารกิจของเด็กๆก็คือเด็กๆจะต้องแต่งคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำหนดคือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถ้าใช้ถุงผ้าแล้วจะดีอย่างไรถ้าเราใช้ถุงพลาสติกแล้วจะมีผลเสียอย่างไรนำผลดีผลเสียของทั้งสองอย่างมาแต่งเป็นคำขวัญแล้วเราจะช่วยประเทศชาติช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ได้อย่างไรจากการใช้ถุงผ้าและคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ดูในเรื่องของลายมือนักเรียนด้วยนะครับแน่นอนตัวอย่างก็คือของคุณครูเช่นเปลี่ยนโลกสดใสลดการใช้ถุงพลาสติกของครูมีกี่วรรคลูกครูใช้แค่2วรรคแต่ถ้าเด็กๆใช้2วรรคแล้วมันรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนก็สามารถเพิ่มเป็น3วรรคหรือ4วรรคก็ได้และแน่นอนวรรคแรกกับวรรคที่2คำไหนคล้องจองกันบ้าง
1: ใช้
0: กับใช้แน่นอนแล้วคุณครูก็ทำไมลูกความหมายของ2วรรคนี้ควบคุมหรือยังเปลี่ยนโลกสดใสคืออยากจะเปลี่ยนโลกของเราให้มันทำไมลูกสดใสมากยิ่งขึ้นสะอาดมากยิ่งขึ้นก็ต้องลดการใช้ถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกมันใช้เวลาย่อยนานไหมนานมากตั้งหลายร้อยปีกว่าจะย่อยสลายได้แล้วมันก็เป็นพิษกับอะไรลูกถ้าทิ้งลงน้ำทำไมปลาก็อาจจะทำไมลูกเสียชีวิตจากการอาจจะกินก็ได้เป็นเศษพลาสติกเล็กๆหรืออาจจะไปพันไปทำลายร่างกายมันก็ได้ถ้าอยู่บนพื้นดินเอาไปเผาก็ทำไมลูกเกิดมลพิษทางอากาศได้อีกดังนั้นลดใช้ถุงพลาสติกโลกของเราก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นแบบนี้เป็นต้นและแน่นอนเด็กๆคิดว่าพร้อมที่จะทำงานไหมถ้าพร้อมได้เด็กๆไปทางคุณครูมีกระดาษเปล่าๆให้เด็กๆก็ออกแบบได้เลยว่าจะเขียนคำขวัญไว้ตรงไหนจะตกแต่งว่าถุงพลาสติกผ้าหรือจะตกแต่งเพิ่มเติมอย่างไรก็แล้วแต่นักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ให้ลงมือแต่งคำขวัญแล้วก็ทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติแล้วก็มาติดตามความก้าวหน้าจากคำขวัญในหัวข้อใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเด็กๆต้นทางได้ว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยเริ่มจากอีคิวลูก
1: ถุงพลาสติกเป็นพิษคิดให้ดีก่อนจะใช้โปรดให้ถุงผ้าแก่กัน
0: จ้า
2: ถุงพลาสติกอันตรายร่างกายไม่ดีมีถุงผ้าไว้ปลอดภัยไร้อันตราย
0: จ้า
2: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้าร่วมใจกันหนารักษาโรคของเราโลกจะดีถ้ามีถุงผ้าพานำสิ่งดีมีต่อตัวเราถ้าอยากให้โลกสดใสก็เปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าหน้าตาดีขึ้น
0: หน้าตาจะได้ดีขึ้นจ้า
2: ชวนกันให้โลกไม่ร้อนสอนให้ใช้ถุงผ้าหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
0: จ้าต่อไปชาแนลลูก
3: โลกจะสะโลกจะสดใสถ้าหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
4: เปลี่ยนชีวิตให้สดใสใส่ใจกับถุงผ้าอย่าใช้ถุงพลาสติก
5: โลกไม่สดใสใส่ใจใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน
6: ถุงพลาสติกไปไกลๆหันมาใช้ถุงผ้ารักษาโลกร้อนวอนให้ทุกคน ช่วยกัน
0: ครับ
3: โลกจะสะอาดหาดทรายจะดีถ้ามีถุงผ้าร่วมใจกันรักษาลดภาวะโลกร้อน
0: ต่อไป
7: งดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาโลกให้สะอาด
0: โอเคแถวสุดท้ายลูกสะเอม
8: โลกไร้มล

0: พิษเลิกคิดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม
1: อีกหนึ่งรอบลูกอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบ
0: โรคไร้มลพิษเลิกคิดใช้ถุงพลาสติกพลิกมาใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: จ้า
2: ถุงพลาสติกทำโลกร้อนก่อนใช้ถุงผ้าหันมาร่วมใจรักษานำพาโรคของเรา
3: ถุงพลาสติกไม่อันตรายคนสัตว์ตายเพราะมีคนขายถุงพลาสติก
2: โลกจะสดใสถ้าหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
1: จ้าคนสุดท้ายลูก
4: โลกจะสดใสถ้าใช้ถุงผ้าดีกว่าถุงพลาสติก
1: ปรบมือเพื่อนๆหน่อยจ้าเรียบร้อยทุกคนใช้ได้หมดนะครับเหลือแค่ตกแต่งงานของเราให้เรียบร้อยไปนั่งที่ได้จ้าขอบใจมากเรียบร้อยเด็กๆปลายทางคุณครูกันก็หวังว่าทุกคนคงจะทำงานได้เสร็จเรียบร้อยดีเพราะว่าคุณครูมีเวลาให้ค่อนข้างมากผิดจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เวลาของเราน้อยใช่ไหมครับเวลาของวันนี้ค่อนข้างมากและหวังว่าทุกคนคงจะเขียนหรือว่าแต่งคำขวัญได้ทุกคนนะครับดังนั้นแน่นอนวันนี้เรื่องราวของเราจบลงเพียงเท่านี้สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการเขียนบรรยายเราจะกลับมาเขียนบรรยายกันอีกและใบงานที่5เรื่องการเขียนบรรยายซึ่งบรรยายอะไรบ้างเราจะบรรยาย3อย่างนั่นก็คือการเขียนบรรยายบุคคลก็คือตัวคนให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนำรูปภาพของตนเองมาด้วยคนละ1รูปนะครับเอาภาพตัวเอง1รูปภาพตอนอยู่ที่บ้านก็ได้ชุดนักเรียนก็ได้แล้วแต่หนูนะครับ1รูปแล้วก็สัตว์ต้องเขียนบรรยายสัตว์ซึ่งเราเคยเขียนไปแล้วใช่ไหมและเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคือการเขียนบรรยายสิ่งของเครื่องใช้เดี๋ยวคุณครูจะนำสิ่งของเครื่องใช้มาให้แล้วก็ภาพสัตว์มาให้ส่วนเด็กๆต้องเตรียมภาพของอะไรลูกภาพของตนเองมาคนละ1รูปนะครับจะเป็นภาพตอนอยู่บ้านก็ได้อยู่โรงเรียนก็ได้นำมาด้วยแล้วเราจะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องคำคล้องจองและคำขวัญเพราะว่า2 อย่างนี้มาคู่กันถ้าเข้าใจคำคล้องจองก็นำมาปรับใช้กับการเขียนคำขวัญได้และ2 อย่างนี้สำคัญมากเพราะว่าอยู่ในตัวชี้วัดของนักเรียนชั้นป.3แล้วก็จะต้องใช้ในการสอบต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูไปทางทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงเด็กปลายทางและต้นทางทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ

0: ื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทย์ไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทย์ไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือ

0: ไรที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
2: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
3: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาชอบมะพร้าว
2: เอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทรเลย
3: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
3: อร่อยจังเลย
2: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
3: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
2: แทนไทยและเพื่อนๆ เก่งที่สุด
3: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
2: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไม่โทเย
0: ่หลังจากวันนั้นแทนไทยไม่โทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบพยายามทำอะไรจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่9นะคะในเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เราจะมาดูกระบวนการประชาธิปไตยกันนะคะนักเรียนค่ะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1นักเรียนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัติได้นะคะและในข้อที่2นักเรียนจะมีทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มค่ะในข้อที่3นะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมห้องเรียนสังคมโรงเรียนหรือสังคมชุมชนของนักเรียนด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนลองสังเกตภาพนี้สิคะลองสังเกตพร้อมๆกันว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ในภาพนี้บุคคลกำลังทำอะไรเอามือลงก่อนค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะจากภาพที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะในภาพนักเรียนสังเกตเห็นว่าบุคคลกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนตอบว่าในภาพมีการเก็บขยะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะมีไม่เอ่ยการเก็บขยะเป็นอะไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนเพื่อนเราตอบว่าในภาพนะคะเป็นการเก็บขยะแล้วการเก็บขยะเป็นการทำไมคะนักเรียน
1: ช่วยเหลือสังคมครับ
0: เป็นการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจากที่เราสังเกตภาพร่วมกันนั่นก็คือนักเรียนสังเกตเห็นว่ามีผู้คนหรือประชาชนกำลังเก็บขยะเป็นการช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีการอยู่ร่วมกันก็จึงมีบทบาทในการดูแลรักษาสังคมชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ด้วยการเก็บขยะนั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราลองร่วมกันสังเกตภาพนี้สิคะว่าภาพนี้เป็นภาพของการทำอะไรขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะในลองตอบคำถามสิคะว่านักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย
1: การเลือกตั้งครับ
0: การเลือกตั้งเชิญนั่งค่ะเป็นการรณรงค์การเลือกตั้งนะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปเรามาดูว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในชุมชนของเราใช่ไหมคะก็จะมีบุคคลที่แตกต่างทั้งอาชีพทั้งการนับถือศาสนาก็ต่างกันการดำรงชีวิตก็ต่างกันใช่ไหมคะทีนี้คุณครูขอถามว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในความคิดเห็นของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคิดว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ
2: อบรมสั่งสอนให้คนในชุมชนมีความรู้และเป็นคนดีครับ
0: เก่งมากเชิญนั่งนะคะเพื่อนเราบอกว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันเพื่อนก็ตอบว่ามีการอบรมสั่งสอนให้บุคคลในชุมชนเป็นคนดีในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยว่าบุคคลในชุมชนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะซึ่งบทบาทหน้าที่ก็แตกต่างกันตามแต่การประกอบอาชีพใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูหรือการเป็นนักเรียนหรือการเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งผู้ปกครองของเราที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันนะคะนักเรียนเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนกลุ่มแรกคือใครคะนักเรียนกลุ่มแรกเป็นผู้สูงอายุในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามให้เพื่อนๆได้ฟังเลยค่ะผู้สูงอายุในความคิดเห็นของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ย
1: ดูแลลูกหลานครับ
0: ดูแลลูกหลานเก่งมากเชิญนั่งค่ะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเพื่อนตอบว่าดูแลช่วยเหลือลูกหลานใช่ไหมคะซึ่งผู้สูงอายุบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุก็มีการดูแลช่วยเหลือลูกหลานอบรมสั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกหลานหรือคนในชนให้มีการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วต่อไปนักเรียนคิดว่าจะเป็นกลุ่มของอะไรเอ่ยไหนลองช่วยกันคิดสิคะนอกจากผู้สูงอายุแล้ว
3: ตำรวจ
0: ตำรวจแล้วนอกจากตำรวจจะมีอะไรอีกเอ่ยมีคุณครูมีอะไรอีกคะคุณหมอมีอะไรอีกเอ่ยมีอะไรอีกคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนจะมีใครอีกคะจากที่เราดูไปแล้วกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่2นั่นคืออาชีพอะไรเอ่ยอาชีพอะไรคะอาชีพตำรวจแล้วนักเรียนคิดว่าตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรภายในชุมชนคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันคิดและตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยแล้วนะคะตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบคำถามหน่อยสิคะว่านักเรียนคิดว่าตำรวจมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในชุมชนคะ
4: จับโจรครับ
0: ตำรวจมีหน้าที่จับโจรเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในชุมชนเก่งมากค่ะคนต่อไปค่ะเพื่อนเราตอบว่ามีหน้าที่จับโจรแล้วเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนนะคะนอกจากจับโจรแล้วมีหน้าที่ทำอะไรอีกเอ่ยตำรวจ
1: ดูแลบ้านเมืองครับ
0: ดูแลบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเป็นกฎระเบียบใช่ไหมคะเก่งมากนะคะทั้งนักเรียนต้นทาง

0: และนักเรียนปลายทางเราสามารถบอกหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในชุมชนได้อย่างเช่นอาชีพของตำรวจนะคะก็มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบดูแลรักษาความปลอดภัยจับโจรผู้ร้ายผู้ที่ทำผิดในชุมชนนะคะเพื่อให้ชุมชนของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะกลุ่มต่อไปคืออาชีพอะไรคะอาชีพคุณครูแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าอาชีพคุณครูมีบทบาทหน้าที่อย่างไรทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไหนใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาชีพครูมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะที่เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะ
1: สอนหนังสือค่ะ
0: มีหน้าที่สอนหนังสืออาเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะอาชีพคุณครูในความคิดเห็นของนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่เป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนคะ
1: ส
0: ่
1: งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยครับ
0: อาชีพคุณครูนะคะมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนเก่งมากเชิญนั่งค่ะสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีการสอนหนังสืออบรมสั่งสอนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักของประชาธิปไตยหลักการดำเนินชีวิตต่างๆเพื่อให้เราทุกคนเป็นคนดีนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนต่อไปนะคะหลังจากที่เรารู้หรือเราทราบบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนแล้วนะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนเนี่ยที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามฐานะทางสังคมหรือการประกอบอาชีพนั่นเองซึ่งถ้าทุกคนนะคะปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ชุมชนเกิดความสงบสุขนักเรียนคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดจะทำให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขไหมคะนักเรียนสงบสุขนะคะซึ่งนักเรียนหน้าที่ของนักเรียนก็คือการตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ของคุณครูก็คือมีหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมนะคะต่อไปเรามาดูบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและในชุมชนเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยใช่ไหมคะซึ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและในชุมชนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในข้อที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่เป็นสมาชิกที่ดีทั้งของโรงเรียนและของชุมชนด้วยการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างคะในใครทราบบ้างเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบหน่อยสิคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนได้อย่างไรคะ
1: ตั้งใจเรียนหนังสือค
0: ่ะเราต้องตั้งใจเรียนหนังสือเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยเพื่อนตอบว่าตั้งใจเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะนอกจากการตั้งใจเรียนแล้วนักเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างไรในการปฏิบัติตนในโรงเรียนคะ
2: ไม่เกเรค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เกเรเก่งมากเชิญนั่งค่ะเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนที่ดีถูกต้องและเหมาะสมในการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในข้อที่1 นั่นก็คือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไปในข้อที่2นะคะนักเรียนเราจะมีการเลือกผู้นำในแต่ละระดับชั้นนะคะซึ่งจะมีทั้งระดับห้องเรียนโรงเรียนชุมชนนะคะถือเป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งนะคะและมีผลต่อการพัฒนาสังคมในระดับนั้นๆอย่างเช่นระดับชั้นเรียนเรามีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนไหมคะมีนะคะเรามีการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเราเลือกมาจากอะไรเอ่ย
3: การโหวต
0: การโหวตเก่งมากดูจากความเหมาะสมใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าโหวตเยอะบุคคลนั้นจะได้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนไหมเอ่ยได้เป็นแล้วถ้าหากว่ามีผู้โหวตจำนวนน้อยไม่ได้

0: ็นเพราะว่านั่นก็คือเป็นหลักของประชาธิปไตยที่มีการฟังเสียงส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นที่หนึ่งนั่นก็คือหลักของประชาธิปไตยนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะเป็นระดับชั้นเรียนนั่นก็คือการโหวตการเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของประชาธิปไตยกันนะคะนักเรียนซึ่งประชาธิปไตยจะมีอยู่ด้วยกัน2ความหมายนะคะนักเรียนความหมายที่1นั่นก็คือความหมายด้านการปกครองนะคะต่อไปความหมายด้านที่2นั่นก็คือความหมายของด้านการดำเนินชีวิตนั่นเองเรามาดูประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะใช่นะคะซึ่งหลักประชาธิปไตยนั่นก็คือการยึดเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนอกจากมีการเคารพสิทธิของผู้อื่นยังมีหลักของเสรีภาพที่จะมีการพูดเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาหรือแม้แต่เสรีภาพที่จะเลือกที่อยู่อาศัยด้วยตนเองนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยนั่นก็คืออะไรคะนั่นคืออะไรเอ่ยสิทธิ์นะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเรามาดูพร้อมๆกันในเรื่องของสิทธิก็คือบุคคลมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะอำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆโดยสุจริตได้อย่างอิสระนั่นเองแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนกับสิทธิของผู้อื่นหรือบุคคลอื่นนะคะอย่างแรกนั่นก็คือสิทธิในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นสิทธิอะไรเอ่ยสิทธิที่จะเลือกซื้ออาหารได้ไหมคะเป็นสิทธิของเราไหมคะใช่นะคะเป็นสิทธิของเราถ้าหากว่าตอนเย็นหลังเลิกเรียนเราเลือกที่จะซื้ออาหารหรือซื้อน้ำหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นก็คือสิทธิของตัวเราโดยที่ไม่ไปกระทบกับกระเทือนกับบุคคลอื่นหรือสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะคะลำดับต่อไปนั่นก็คือสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเช่นถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะนักเรียนกลุ่มที่3สิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนักเรียนคิดว่าเป็นการทำอะไรคะ
1: ไม่ทำให้โลกร้อนครับ
0: การไม่ทำให้โลกร้อนด้วยการ
1: ไม่ทิ้งขยะ
0: ลงบริเวณท้องถนนหรือสวนสาธารณะนั่นเองนะคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถยกตัวอย่างสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างไรนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะในเรื่องของสิทธินักเรียนก็พอเข้าใจแล้วอาจจะเป็นสิทธิในการเลือกซื้ออาหารสิทธิในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยที่สิทธินี้จะไม่ไปกระทบกับเทือนกับสิทธิของผู้อื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูอะไรคะดูอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ดูสิทธิแล้วทีนี้เรามาดูเสรีภาพกันนะคะนักเรียนซึ่งเสรีภาพนั่นก็คือความสามารถที่จะกระทำการใดๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนะคะและไม่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายนักเรียนคิดว่าเสรีภาพจะมีในเรื่องอะไรบ้างคะในใครทราบบ้างเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเสรีภาพคืออะไรมีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะในความคิดเห็นของนักเรียนหลักเสรีภาพคืออะไรบ้างคะ
1: การมีชีวิตที่ดีครับ
0: การเลือกมีชีวิตที่ดีนะคะเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยถ้าไม่มีเรามาดูกันเลยนะคะนั่นก็คือเสรีภาพในการพูดได้ไหมคะเสรีภาพในการพูดเราสามารถพูดอะไรก็ได้โดยคำพูดของเราหรือแม้แต่การแสดงความคิดเห็นของเราจะต้องไม่กระทบกับสิทธิของผู้อื่นหรือไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะนั่นก็คือเสรีภาพในการพูดต่อไปเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้ไหมคะทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาภายในห้องนี้ในชั้นเรียนนี้ชั้นประ

0: ผมศึกษาปีที่3รวมถึงนักเรียนปลายทางอาจจะมีการนับถือศาสนาที่ต่างกันนั่นก็คือเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองนอกจากเสรีภาพในการพูดแล้วเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วมีเสรีภาพอะไรอีกคะนักเรียนเสรีภาพในการมีชีวิตอยู่เสรีภาพในการเลือกมีชีวิตที่ดีหรือแม้การเลือกที่อยู่อาศัยก็เป็นเสรีภาพของตนเองเช่นกันนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูความหมายด้านการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งประชาธิปไตยก็คือวิธีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะในสังคมอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลหรือแม้แต่การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมร่วมกันรับผิดชอบและทำประโยชน์ส่วนรวมให้กับสังคมภายในห้องนี้นักเรียนมีหลักประชาธิปไตยอย่างไรบ้างคะมีการเชื่อฟังคุณครูมีการแสดงความคิดเห็นไหมคะมีไหมเอ่ยมีการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีนะคะอ่ะนักเรียนลองคิดตามนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะในขณะที่เราทำงานกลุ่มเรามีการสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนในกลุ่มไหมคะมีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะคะนั่นก็คือเป็นหลักประชาธิปไตยภายในกลุ่มของนักเรียนแล้วซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วก็มีการตัดสินใจนั่นก็คือหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ยหลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะทีนี้จะเป็นคำถามพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วนั่งตัวตรงเอามือวางบนโต๊ะนะคะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรคะเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดคำตอบไว้ในใจของตัวเองได้นะคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรเอามือลงก่อนค่ะขอเลขที่18ค่ะเลขที่18มาไม่เอ่ยสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเพื่อนคิดแล้วตอบคำถามได้นะคะซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยที่เราสามารถรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยได้นะคะคุณครูขอถามว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรคะไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางทราบหน่อยสิคะว่านักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างไรเอ่ย
1: ทำตามกฎ
0: ระเบียบของ
1: ประชาธิปไตย
0: ของชุมชนนะคะนักเรียนต้องทำตามกฎระเบียบของชุมชนหรือแม้แต่กฎระเบียบของโรงเรียนหรือแม้แต่กฎระเบียบภายในชั้นเรียนด้วยนะคะเราต้องมีการเคารพกฎระเบียบหรือเคารพกติกาที่เรามีกติการร่วมกันในการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไม่เอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไรเอ่ย
1: เก็บขยะครับ
0: มีการเก็บขยะใช่ไหมคะตามชุมชนของเราเพื่อให้ชุมชนของเราทำไมคะ
1: สะอาดครับ
0: เพื่อให้ชุมชนของเราสะอาดนั่นก็คือเป็นบทบาทที่ดีของนักเรียนที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนนั่นก็คือเป็นหลักที่นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนตามกระบวนการประชาธิปไตยนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนมีคำตอบจากนี้นักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูคำถามข้อต่อไปการปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยส่งผลดีต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยว่า การที่เราปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยเรามีการช่วยเหลือสังคมเราเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและชุมชนเราช่วยเหลือสังคมยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือแม้แต่ภายในชั้นเรียนภายในกลุ่มของนักเรียนเรามีการแสดงความคิดเห็นเราฟังความคิดเห็นของเพื่อนแล้วเราก็ตัดสินใจเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีเป็นผลที่ดีนั่นก็คือหลักของประชาธิปไตยเช่นกันทีนี้คุณครูถามว่าการปฏิบัติตนตามหลักการประชาธิปไตยนะคะส่งผลดีต่อโรงเรียนต่อชุมชนอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามนะสิคะว่านักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนตามหลักการของประชาธิปไตยส่งผลดีต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างไรเอ่ย
1: ทำให้ทุกคนมีความสุขครับ
0: ทำให้ทุกคนมีความสุขเก่งมากเชิญนั่งค่ะแล้วกลุ่มที่สองล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นผลดีอย่างไรคะถ้าหากว่าเราปฏิบัติตนตามหลักของประชาธิปไตย
1: ทำให้ความมีความสงบสุขครับ
0: ทำให้โรงเรียนชุมชนแล้วก็สังคมมีความสงบสุขนั่นเองเก่งมากแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนะคะทีนี้มาดูบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างนักเรียนบางคนสามารถดูจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมอยู่ในขณะนี้นะคะว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าทราบแล้วนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะในใครทราบบ้างเอ่ยว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนักเรียนค่อยๆ คิดตามนะคะบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ย
1: เก็บขยะช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมสะอาดครับ
0: เก็บขยะช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมสะอาดนั่นก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมนั่นเองเก่งมากเชิญนั่งค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะตามกระบวนการประชาธิปไตยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบว่ามีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราต้องมีอะไรอีกคะนักเรียน
1: มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมครับ
0: จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเก่งมากค่ะในใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไม่เอ่ยนอกจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วการรับผิดชอบดูแลตนเองช่วยเหลือสังคมแล้วมีอะไรอีกไหมคะเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบไหมคะนักเรียนเราต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและชุมชนด้วยนะคะนักเรียนซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีตามกระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือเป็นครูนะคะเราก็มีบทบาทที่ต่างกันโดยต้องดูแลสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรวมถึงเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันด้วยเพื่อให้สังคมเพื่อให้ชุมชนของเราเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูทีละข้อไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูพร้อมๆกันทีละข้อข้อ1เป็นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนหรือแม้แต่กฎระเบียบของโรงเรียนเราทำได้ไหมคะทำได้นะคะเรามีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นของโรงเรียนหรือของชุมชนเช่นกันเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนและโรงเรียนด้วยนะคะต่อมาเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนหรือแม้แต่กิจกรรมของโรงเรียนเราก็มีส่วนร่วมไหมคะ มีนะคะเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนทั้งนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนกฎระเบียบของชุมชนนักเรียนก็มีการเข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนด้วยเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเรามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนในชุมชนของเราที่มีประเพณีที่ดีงามเรามีส่วนร่วมแล้วเรามีการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชุมชนแล้วไหมคะมีไหมเอ่ยมีนะคะเหมือนอย่างเช่นที่นักเรียนเคยบอกว่าเรามีการแนะนำชุมชนของตนเองให้ผู้อื่นได้รู้จักชุมชนของตนเองนะคะนอกจากมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วเรามีการดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนด้วยเหมือนอย่างเช่นที่เพื่อนเราตอบไปว่าเรามีการเก็บขยะช่วยเหลือสังคมให้สังคมของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะคะนักเรียนทีนี้จะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงค่ะกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามจากข้อความที่ครูกำหนดให้จำนวน5ข้อโดยการจับเวลาวันนี้เราจะมีคำถามกี่ข้อคะ5ข้อ5ข้อนี้เราจะตอบด้วยการอย่างไรเอ่ยโดยการจับเวลาแล้วนักเรียนจะต้องคิดให้ไวและตอบให้ทันกับเวลาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะเงียบเสียงก่อนนะคะข้อที่1ปฏิบัติตนตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพในใครทราบคำตอบแล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะปฏิบัติตนตามฐานะทางสังคมนักเรียนค่อยๆ คิดนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราค่อยๆ คิดไปพร้อมๆกันนะคะปฏิบัติตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพนักเรียนคิดว่าจะต้องตอบคำว่าอะไรพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะตอบว่าอะไรคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรเอ่ยเร็วค่ะกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรเอ่ย
1: บทบาทหน้าที่ค่ะ
0: บทบาทนี่นักเรียนคิดว่าถูกไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองคิดสิคะว่าถูกไหมเอ่ยการปฏิบัติตามฐานะทางสังคมและการประกอบอาชีพคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรเอ่ยบทบาทหน้าที่นั่นเองนะคะซึ่งมีการปฏิบัติตามฐานะทางสังคมหรือปฏิบัติตามการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูอาชีพตำรวจหรือแม้แต่นักเรียนนะคะเราก็มีการปฏิบัติตามฐานะของตนเองทางสังคมนะคะรวมถึงปฏิบัติตามการประกอบอาชีพด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าบทบาทหน้าที่นั่นเองต่อไปในข้อที่2พร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยในข้อที่2นะคะเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่เอามือลงค่ะเดี๋ยวพอเวลาครูเริ่มจับเวลานักเรียนยกมือเลยนะคะเอามือลงก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราร่วมสนุกไปพร้อมๆกันนะคะเอามือลงก่อนนะคะเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่ขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะตอบอะไรเอ่ย
2: การโหวตคร
0: ับ การโหวตคิดว่าถูกหรือยังคิดว่าถูกไหมคะยังไม่ถูกนะคะแล้วเพื่อนกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรเอ่ยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ่นักเรียนคิดว่าตอบว่าอะไรคะ
1: เลือกตั้งครับ
0: การเลือกตั้งยังไม่ถูกขอกลุ่มที่3ค่ะคำนี้จะเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นระบอบการปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นส่วนใหญ
1: ่ประชาธิปไตยครับ
0: ประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนักเรียนครึ่งคำว่าประชาธิปไตยต่อไปเรามาดูข้อที่3พร้อมๆกันนะคะข้อที่3การนับถือศาสนา การประกอบอาชีพและการเลือกที่อยู่อาศัยถ้าใครทราบคำตอบแล้วเอามือลงค่ะพร้อมนะคะเริ่มค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะคำว่าอะไรเอ่ย
1: เสรีภาพครับ
0: เสรีภาพนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะคำว่าเสรีภาพต่อไปในข้อที่4นะคะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพร้อมไหมคะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งนักเรียนคิดว่าคำนี้จะตอบว่าอะไรเอ่ย
1: สิทธิค่ะ
0: สิทธิถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะซึ่งคำนี้จะต้องตอบว่าสิทธินั่นก็คือผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะไปออกเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเลือกตั้งอื่นๆก็มีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งซึ่งคำนี้นั่นก็คือคำว่าสิทธินะคะต่อไปในข้อสุดท้ายเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนข้อสุดท้ายการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรแล้วข้อนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรนายลองตอบดังๆพร้อมๆกันนะคะการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเริ่มค่ะตอบว่าอะไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรคะนักเรียน
1: ประชาธิปไตยค่ะ
0: ประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกนักเรียนสามารถปรบมือให้กำลังใจตนเองได้นะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นก็คือหลักของอะไรคะนักเรียนรากของประชาธิปไตยนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในวันนี้เราจะมาทำใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเดินดูให้คำแนะนำกับนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยนะคะซึ่งเรามาดูคำชี้แจงของใบงานที่1กันนะคะใบงานที่1จะประกอบไปด้วย2ตอนนะคะตอนที่1คือให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและสังคมที่พึงปฏิบัติมาอย่างน้อย4อย่างนะคะต่อไปในตอนที่2ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อความที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งใบงานที่1จะอยู่ในชุดกิจกรรมในหน้าที่86นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงนะคะชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าที่85นะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยโดยไม่ใช้เสียงค่ะในตอนที่1ให้นักเรียนเขียนตัวอย่างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนที่นักเรียนสามารถพึงปฏิบัติได้อยู่ในหน้าที่85นะคะหลังจากที่นักเรียนทำตอนที่1เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถทำตอนที่2ได้เลยค่ะ

้ำกันใช่ไหมคะให้นักเรียนเลือกข้อใดข้อหนึ่งกลุ่มที่1เรียบร้อย

0: สองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยกลุ่มที่สองเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วกลุ่มสามละคะเรียบร้อยแล้วกลุ่มสี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกลุ่มห้าละคะกลุ่มห้ายังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนักเรียนดูเฉลยไปพร้อมๆกันและเขียนเฉลยเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถเขียนเฉลยของคุณครูพร้อมกับการเฉลยของนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบงานของนักเรียนได้นะคะเรามาดูเฉลยในตอนที่1กันนะคะบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในชุมชนบทบาทหน้าที่ที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนพึงปฏิบัตินะคะในข้อที่1นั่นก็คือการปฏิบัติตนตามระเบียบของชุมชนนะคะต่อไปในข้อที่2เรามีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมของชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่3นะคะเรามีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนของเราด้วยนะคะมีการเชิญชวนหรือแนะนำชุมชนของตนเองให้กับผู้อื่นได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนของเรานะคะต่อไปในข้อที่4นะคะดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมภายในทั้งโรงเรียนและชุมชนโดยการเก็บขยะหรือช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งโรงเรียนและชุมชนด้วยนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีในโรงเรียนและการเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนด้วยนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูตอนที่2ในตอนที่2ใครทำงานเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นนักเรียนส่วนใหญ่ทำตอนที่2เรียบร้อยแล้วเรามาดูเฉลยใบงานที่ใบงานที่1ในตอนที่2กันนะคะตอนที่2เรามาดูกันสิคะว่าข้อไหนเป็นกระบวนการประชาธิปไตยบ้างข้อแรกการแสดงความคิดเห็นในงานกลุ่มใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะต่อไปการเลือกสินค้าตามความต้องการใช่ไหม
1: ไม่
0: ใช่นะคะต่อไปการมีมติเห็นชอบในการทำกิจกรรมนั่นก็คือการแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มในเรื่องของการทำกิจกรรมหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นเลือกหัวหน้าชั้นเรียนเป็นการลงมติความคิดเห็นเช่นกันนั่นก็คือกระบวนการประชาธิปไตยนะคะต่อไปเป็นการเลือกหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าชั้นเรียนนั่นเองซึ่งเป็นกระบวนการของหลักประชาธิปไตยนะคะซึ่งการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเป็นอะไรคะนักเรียนการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเป็นประชาธิปไตยไหมคะไม่เป็นแล้วเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะเป็นเสรีภาพของเราในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการเลือกซื้อสินค้าโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะนั่นก็คือเป็นเสรีภาพของตัวเรานะคะทีนี้เรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยนะคะนักเรียนซึ่งประชาธิปไตยจะเป็นระบบการปกครองที่ยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะโดยการแสดงบทบาทและการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยนะคะเพื่อความสงบสุขและเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกที่ดีในโรงเรียนชุมชนนั่นเองนะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนหรือสังคมชุมชนนะคะเราก็ต้องมีหลักประชาธิปไตยด้วยกันโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยโดยการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะนักเรียนและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนนะคะนักเรียนและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบความรู้ที่2ค่ะในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนและใบงานที่2ในเรื่องประชาธิปไตยในชั้นเรียนเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนถ้าหากว่าไม่มีข้อสงสัยนะคะและมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไร
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I FICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะ

0: ายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
2: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
3: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
2: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
4: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
4: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
2: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
5: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
2: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
4: โอ้กินเลย
6: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
6: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะ
0: ไทยก็เหมือนกันขอบคุณนะ
6: นั่งรถไปส่งปู่กันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์กับคุณครูจีราพรพยัพพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. ค่ะอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานได้นะคะ 2. สามารถร้องเพลงและปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ในเพลงรำวงมาตรฐานได้ 3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของดนตรีและนาฏศิลป์ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่เช่นเคยเราจะต้องทำอะไรก่อนคะ

ช่แล้วค่ะเราจะต้องทบทวนความรู้ก่อนนะคะในเรื่องของอะไรคะการใช้อะไรลูกการใช้นาตยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงค่ะซึ่งเพลงที่เราได้เรียนรู้กันไปนั่นก็คือเพลงอะไรคะภาษาท่าและนาตยศัพท์น่ารู้นั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทบทวนกับคุณครูหรือยังเด็กๆได้กลับไปฝึกมาหรือเปล่าคะเยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติไปพร้อมเพียงกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วตั้งท่าเลยสวยมาก

0: เยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเยี่ยมยอดเลยนักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้สวยงามมากเลยแปลว่านักเรียนได้กลับไปฝึกซ้อมมาใช่ไหมคะทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงได้ค่ะขัดสมาธิได้เลยนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาใช้ในวันนี้นะคะขอขอบคุณสื่อเสียงและสื่อวิดีทัศน์สื่อการสอนนาฏยศัพท์น่ารู้นะคะสื่อเพลงภาษาท่าและนาฏยศัพท์น่ารู้ค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้และได้ทบทวนเรื่องเก่าไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะคะวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งภาพมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตนะคะคุณครูให้เด็กๆสังเกตนะคะในภาพนี้นะคะลองสังเกตสิคะว่าภาพนี้มีลักษณะการแสดงหรือการเดินเป็นอย่างไรเด็กๆลองทายสิคะว่าผู้แสดงจะเดินอย่างไรมีใครตอบได้ไหมคะจากภาพนะเด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะเดินเป็นอะไรคะเด็กหญิงประภาวลินค่ะเดินเป็นอย่างไรนะคะ
1: เดินเป็นวงกลมค่ะ
0: เด็กๆคิดว่าคำตอบวันนี้คือเดินเป็นแบบไหนนะคะใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเฉลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะคำตอบของเราก็คือผู้แสดงจะเดินเป็นวงกลมนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างการแสดงรำวงมาตรฐานนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็มีคลิปตัวอย่างการแสดงเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะว่ารำวงมาตรฐานคืออะไรเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นการแสดงในชุดนี้นะคะวันนี้คุณครูมีคลิปการแสดงมาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงและวีดิทัศน์รำวงมาตรฐานเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจากคลิปวิดีโอหรือว่าวีดิทัศน์ที่คุณครูให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นการแสดงของรำวงมาตรฐานเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในคำว่ารำวงมาตรฐานมีหลายเพลงมากเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เพลงแต่ในวันนี้คุณครูเอาตัวอย่างมาให้เด็กได้ดูเพียงแค่2เพลงแรกนะคะซึ่งอย่างที่เด็กๆได้ดูการแสดงไปเมื่อสักครู่ผู้แสดงเดินเป็นอย่างไรนะคะเดินเป็นวงแล้วการแต่งกายเขาเหมือนกันไหมคะแต่ละคู่เหมือนไหมคะไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าการแต่งกายในแต่ละแบบเรียกว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัตินะคะในเพลงรำวงมาตรฐานกันว่ามีที่มาอย่างไรบ้างนะคะประวัติความเป็นมาจะเป็นมาอย่างไรนะคะรำวงมาตรฐานนะคะจะมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนนะคะเด็กๆสามารถสังเกตได้จากภาพที่ครูได้นำมาเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเป็นการรำแล้วก็เป็นการร้องของชาวบ้านสังเกตไหมคะว่าเขาก็จะอยู่กันเป็นคู่ๆชายหญิงใช่ไหมคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการรำเป็นคู่ๆเป็นวงกลมรอบคกตำข้าวที่เอาคว่ำไว้นะคะหรืออาจจะรำเป็นวงกลมนะคะโดยที่ไม่ได้มีแบบแผนกำหนดแต่ว่ามีความเน้นความสนุกสนานรื่นเริงนะคะโดยมีเครื่องดนตรีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราจะใช้ประกอบจังหวะเป็นหลักนั่นก็คือเด็กๆรู้ไหมเรียกว่าอะไรโทนค่ะเก่งมากค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะเรียกว่าโทนซึ่งในการแสดงรำโทนหรือการเล่นรำโทนเนี่ยจะใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบจังหวะนะคะซึ่งก็จะมีจังหวะที่สนุกสนานเร้าใจนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยทางกรมศิลปากรเนี่ยได้มีการปรับปรุงนะคะให้รำโทนเนี่ยมีแบบแผนมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะมีการแต่งเนื้อร้องแต่งทำนองเพลงแล้วก็นำท่าแม่บทหรือว่าท่ามาตรฐานต่างๆนะคะมาใช้หรือในแต่ละเพลงนะคะมากำหนดเป็นท่ารำนะคะซึ่งในแต่ละเพลงทั้ง10เพลงเนี้ยจะมีท่ารำที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะมีท่ารำที่แตกต่างกันไปซึ่ง10เพลงแต่มีทั้งหมด14ท่ารำนั่นเองนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อทางกรมศิลปากรได้มีการปรับปรุงแบบแผนนะคะการเล่นรำโทนให้เป็นมาตรฐานจึงเปลี่ยนชื่อจากรำโทนให้เป็นรำวงมาตรฐานนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือการที่จะรำคู่กันเป็นคู่ชายหญิงและก็ที่สำคัญเลยสัญลักษณ์ที่สำคัญของเพลงนี้ก็คือผู้แสดงต้องรำเป็นอะไรนะคะวงกลมนั่นเองค่ะเราจึงเรียกว่ารำวงมาตรฐานนะคะมีการเคลื่อนย้ายวงเป็นวงกลมนะคะเราจะนิยมเล่นกันในงานรื่นเริงต่างๆนะคะดนตรีที่ใช้เราจะนิยมใช้ปี่พาดไม้นวมรู้จักวงปี่พาดไม้นวมไหมคะรู้จักไหมวงปี่พาดไม้นวมก็จะเป็นวงดนตรีหรือวงดนตรีไทยที่เด็กๆเคยเห็นนะคะหรือว่าเคยได้ยินนะคะแต่ว่าซึ่งในการแสดงจริงๆบางครั้งอาจจะเอาวงดนตรีสากลมาใช้ในการแสดงด้วยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรานำไปใช้ในงานอะไรนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วการแสดงชนิดนี้ประเภทนี้จะนิยมนำไปเล่นในงานรื่นเริงต่างๆซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมีความนิยมกันมากเลยนะคะซึ่งเพลงอย่างที่ครูบอกมีทั้งหมดกี่เพลงนะคะรำวงมาตรฐาน10เพลงประกอบไปด้วยทั้งหมด10เพลงเด็กๆอ่านได้ไหมอ่านพร้อมกันสิคะเพลงที่1ชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเพลงงามแสงเดือนเพลงที่สองเพลงที่สามรำสิมารำเพลงที่สี่เพลงที่ห้าเพลงที่หกเพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดค่ะเพลงที่เก้าเพลงที่สิบค่ะ
ซึ่งรำวงมาตรฐานนะคะการแสดงรำวงมาตรฐานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10เพลงนะคะซึ่งแต่ละเพลงจะมีท่ารำที่แตกต่างกันท่ารำที่แตกต่างกันนั้นจะใช้ท่ารำในแม่บทหรือว่าท่ารำเป็นท่ารำมาตรฐานมาใช้ในแต่ละเพลงซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเนื่องจากเขากำหนดมาแล้วว่าเพลงนี้จะต้องใช้ท่านี้มีการย่ำจังหวะหรือเท้าแบบนี้มีการกำหนดเอาไว้แล้วนั่นเองค่ะเรามาดูการแต่งกายกันเมื่อสักครู่นักเรียนบอกว่าอะไรนะการแต่งกายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนซึ่งการแต่งกายในการแสดงรำวงมาตรฐานมีอยู่ด้วยกันกี่แบบดูซิกี่แบบนะคะ4แบบนะคะแบบแรกเป็นแบบอะไรคะอ่านพร้อมกันสิลูกแบบที่2แบบที่3และแบบที่4แบบสุดท้ายแบบราตรีสโมสรพูดพร้อมกันค่ะแบบเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะคะแตกต่างกันไหมคะในแต่ละแบบแตกต่างไหมสิ่งแรกเลยถ้าเด็กๆสังเกตอะไรที่ต่างกันมากที่สุดการแต่งกายส่วนใดที่ต่างกันมากที่สุดคะเสื้อผ้ามีอะไรอีกที่ไม่เหมือนกันเลยมีอยู่1ชุดที่ไม่เหมือนใครเลยแบบอะไรแบบชาวบ้านแบบชาวบ้านใส่รองเท้ามั้ยคะไม่ใส่แต่ว่าแบบอื่นๆเนี่ยเราก็จะใส่รองเท้าซึ่งการแต่งกายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะในแต่ละแบบแบบชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นนุ่งโจงผู้ชายก็จะใส่เสื้อพวงมาลัยนะคะเสื้อคอพวงมาลัยแบบรัชทาผู้หญิงที่สำคัญก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเสื้ อลูกไม้นะคะแบบสากลนิยมผู้ชายจะเป็นสวมเสื้อสูทนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายแบบราตรีสโมสรสวยไหมคะสวยไหมในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันคือนักแสดงในการในชุดนี้จะแต่งกายแบบนี้เลยชายหญิงจะแต่งกายในรูปแบบเดียวกันแต่ว่า4คู่จะแต่งกายไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณครูได้ให้นักเรียนดูตัวอย่างการแสดงแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ปฏิบัติท่ารำนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องฝึกอะไรก่อนฝึกร้องแล้วก่อนฝึกร้องต้องฝึกอะไรคะฝึกอ่านค่ะเด็กๆอ่านเองได้ไหมหรือว่าต้องให้คุณครูสอนก่อนคะอ่านเองได้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางอ่านเองได้ไหมคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่านได้ทุกคนเลยเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม

ได้ไหมคะเด็กๆยากไหมคะเพลงนี้คิดว่ายากไหมไม่ยากง่ายใช่ไหมร้องเพลงไปพร้อมกันเหมือนเคยคุณครูร้องก่อนนักเรียนร้องตามนะคะเริ่มที่บรรทัดแรกนะคะงาม

0: เมื่ออยู่วงรำ
1: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
1: งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: คุณครูขอแบบยาวๆหนึ่งบรรทัดเลยนะคะงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
1: งาม
0: แสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
1: งามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ
0: ได้ไหมคะท่อนแรกเราจะร้องทั้งหมดกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งนะคะบรรทัดที่2เราเล่นเพื่อสนุก
1: เราเล่น
0: เปลืองทุกวายรกรรม
1: เปลืองทุกวายรกรรม
0: เราเล่นเพื่อสนุก
1: เราเล่นเพื่อสนุก
0: เปลืองทุกวายรกรรม
1: เปลืองทุกวายรกรรม
0: ทีนี้ครูขอทั้งบรรทัดนะคะเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรม
1: เราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรม
0: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
1: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
0: เพื่อสามัคคีเอ่ย
1: เพื่อสามัคคีเอ่ย
0: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
1: ขอให้เล่นฟ้อนรำ
0: เพื่อสามัคคีเอ่ย
1: เพื่อสามัคคีเอ่ย
0: ทีนี้ครูขอทั้งบรรทัดนะคะขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
1: ขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
0: ทีนี้เด็กๆร้องได้หรือยังจำได้ไหมพอจำได้ไหมคะร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยได้ไหมคะเราจะร้องตั้งแต่บรรทัดแรกยาวๆไปเลยนะคะพร้อม1 2 3 งามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุก

0: เรื่องทุกข์วายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยทีนี้เด็กๆร้องแล้วก็ปรบมือไปด้วยปรบเบาๆนะคะเป็นการให้จังหวะตัวเองนะพร้อมนะคะปรบมือให้ตรงกับจังหวะของคุณครูนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าเราจะต้องร้องคำไหนลงที่จังหวะไหนนะคะปรบเบาๆปรบเบาๆนะคะพร้อม1 2 3
1: งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่งามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ย
0: เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนเข้าจังหวะคำว่าเปลืองผิดดูคุณครูสังเกตให้ดีนะคะ
1: เราเล่นเพื่อสนุกเว้นก่อนเปลืองทุกข์
0: แบบนี้นะเว้น1จังหวะก่อนนะคะคุณครูขอตรงเราเล่น1 2 3
1: เราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคี
0: คำว่าขอยาวๆหน่อยขอให้แบบนี้โอเคไหมขอใหม่ขอตั้งแต่งามแสงเดือนเลย1 2 3

0: เปลืองทุกข์ให้เยี่ยมมากเลยอ่ะทีนี้คุณครูขอแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะเป็นฝั่งทางนี้กับฝั่งกลุ่ม1กับกลุ่ม2และกลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5เดี๋ยวจะให้แข่งกันร้องคนละ1รอบนะคะดูซิว่าใครร้องถูกต้องร้องเพราะและก็ร้องดังกว่ากันพร้อมหรือยังครูขอฟังกลุ่ม1กับกลุ่ม2ก่อน1 2 3
1: มาแสงเดือนมาเดือน2

0: เรื่องทุกเยี่ยมยอดเลยค่ะเอาปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะคุณครูขอนะคะให้เด็กๆได้ร้องพร้อมกันทั้งห้องอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะทีนี้นั่งหลังตรงร้องพร้อมกันนะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะร้องไปพร้อมกันได้เลยพร้อมหนึ่งสองสาม

0: เยี่ยมยอดมากเลยค่ะร้องได้ไพเราะมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะของเพลงนี้กันเพลงนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆทายได้ไหมคะเกี่ยวกับเพลงนี้นะคะเนื่องจากการแสดงชุดนี้เนี่ยเขาได้แต่งขึ้นหรือว่าได้ปรับปรุงขึ้นในช่วงที่มีการสงครามนะคะในเนื้อร้องเนี่ยจึงหมายถึงการที่ให้เราได้ออกมาเล่นฟ้อนรำกันได้ออกมารำวงกันนะคะแล้วก็เพื่อความสนุกสนานนะคะคำว่าเปลื้องทุกวารกรรมก็คือให้ความทุกข์มันหมดไปนั่นเองนะคะและที่สำคัญเมื่อให้ออกมาเล่นฟ้อนรำแล้วต้องให้เกิดความอะไรด้วยนะเพื่อความสามัคคีนั่นเองนะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปแล้วคะร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปก็คือการปฏิบัตินั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนยืนขึ้นค่ะการแสดงชุดนี้นะคะที่สำคัญเลยนะคะจะมีการทำความเคารพกันก่อนซึ่งเมื่อถ้าเราทำการแสดงกันผู้ชายผู้หญิงจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สวัสดีแต่ว่าตอนนี้ให้นักเรียนสวัสดีคุณครูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจับคู่เนาะตอนนี้ให้นักเรียนยืนตัวตรงให้นักเรียนยืนตัวตรงค่ะจะมีทำนองนะคะตอนทำนองเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีนึงว่าให้ไหว้ตอนไหนเมื่อให้ไหว้ให้เด็กๆเอามือขึ้นมาสวัสดีและไหว้สวยๆเป็นการทำความเคารพหรือเป็นการทักทายกันนะคะเสร็จแล้วเอามือลงเหมือนเดิมทีนี้วันนี้คุณครูจะสอนย่ำเท้าก่อนเด็กๆจะต้องย่ำเท้าให้ตรงจังหวะด้วยนะคะให้นักเรียนเท้าเอวค่ะเอามือเท้าเอวไว้นะคะในเนื้อร้องงามแสงเดือนให้นักเรียนย่ำเท้าซ้ายที่คำว่าเดือนนะคะพร้อมหรือยังย่ำซ้ายอยู่ไหนยกมือซ้ายยกมือขวายกมือซ้ายเก่งมากค่ะเราจะย่ำเท้าซ้ายก่อนนะคะตรงคำว่าอะไรนะเดือนนะคะพร้อมหรือยังทีนี้พอเราย่ำขาซ้ายครั้งแรกในคำว่าเดือนนะคะครั้งต่อไปก็จะย่ำไปเรื่อยๆเลยไหนทดลองนะคะเด็กๆร้องเองนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว1 2 3งามแสงเดือนหยุดก่อนขอใหม่เมื่อสักครู่มีเพื่อนยังย่ำไม่ตรงจังหวะนะคะเริ่มที่คำว่าอะไรนะเดือนคำว่าแสงปุ๊บยกรอเลยโอเคไหมแสงเดือนวางโอเคไหมคะพร้อมหรือยังขออีกหนึ่งรอบร้องเองนะคะ1 2 3
1: งามแสงเดือนมาเยือนสองตางามใบหน้ามาอยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือน
0: ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหยุดก่อนมีเพื่อนย่ำไม่ตรงจังหวะอีกแล้วไหนยกมือซ้ายสิคะซ้ายดังนั้นซ้ายเราต้องย่ำเท้าไหนซ้ายของนักเรียนนะคะพร้อม1 2 3ยกว่างยกว่างเราเล่นเพื่อเปลืองทุกวายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกข์วายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเ เพื่อสามัคคีเอ่ยจังหวะย่ำลงนะคะไม่ใช่จังหวะยกนะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะขอเป็นดีขอเป็นวงกลม2วงได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจัดแถวให้สักครู่นะคะเราจะเดินเป็นวงกลมเพราะว่าการแสดงนี้ต้องเป็นอะไรนะวงกลมอ่ะตอนนี้ให้อันนี้กลุ่มที่เท่าไหร่นะลูกกลุ่มที่5กับหลังหารกับหลังหารอ่ะกับหลังหารทางนู้นไปทางนู้นค่ะอ่ะมาฝั่งนี้อ่ะส่วน2คนนี้อยู่ตรงนี้ลูกเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะส่วนกลุ่มนี้หันทางโน้นเหมือนเดิมทิติการหันหาเพื่อนนี่หันอันนี้เป็นวงกลมหรือยังสมมุติว่าเป็นวงกลมแล้วกัน1หันหน้าปกติจะมีคนนี้หันไปหาเพื่อนให้เป็นวงใช่แล้วเก่งมากเลยอ่ะทีนี้เอามือเท้าเอวค่ะยุพารัตน์หันมาทางนี้ค่ะลูกทีนี้เราจะเดินเป็นวงนะคะพร้อมหรือยังนักเรียนร้องเองนะย่ำคำว่าอะไรนะคะ
1: เด
0: ือนย่ำเท้าอะไรคะย่ำเท้าซ้ายพร้อม1 2 3งามย่ำป้ายให้เป็นวงกลมนะเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยอ่ะหยุดก่อนทำไมตอนนี้วงมันเล็กลงเล็กลงเล็กลง นักเรียนอย่าเดินเบียดกันนะอย่าบีบกันนะขออีกหนึ่งรอบนะคะพยายามเดินให้มันให้มันเป็นวงกลมนะคะแล้วก็อย่าบีบเข้าหากันนะคะมันจะเบียดไม่สวยนะเอามือเท้าเอวหันตัวตามวงเลยค่ะพร้อมนะคะ1 2 3งามเดี๋ยวย้ำคำว่าอะไรย้ำคำว่าอะไรนะคะ
1: เด
0: ือนย้ำเท้าอะไรคะ
1: ซ
0: ้ายอ่ะพร้อมนะคะ1สองสามงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายรกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยเก่งมากปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้ให้นักเรียนกลับมาที่ของตัวเองนะคะมาฟังมาลองย่ำเท้าอยู่กับที่เดี๋ยวให้ลองย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนนะคะแต่คุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนปฏิบัติไปด้วยพร้อมหรือยังตอนรอบนี้ย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนนะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมือเท้าตัวตรงไว้ก่อนเรามีทำนองแล้วเราจะต้องทำความเคารพกันก่อนนะคะตัวตรงตัวตรงไว้ก่อนนะคะลองร้องเนื้อไว้ในใจ

เดี๋ยวให้นักเรียนนั่งให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้นั่งพักสักครู่แล้วมาฟังกิจกรรมในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะให้นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงนะคะและฝึกการย่ำเท้านะคะตามจังหวะและเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอแต่ว่าการนำเสนอในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนย่ำเท้าเป็นกลุ่มเป็นวงกลมแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะคำชี้แจงบทบาทครูไปทางนะคะให้คุณครูนะคะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนและดูแลให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะหรือว่าอาจจะให้นำเสนอในห้องเหมือนที่คุณครูนะคะได้ให้นักเรียนต้นทางปฏิบัติแบบเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันนะคะให้นักเรียนร้องเองก่อนนะคะยืนเป็นกลุ่มค่ะแบบเมื่อสักครู่เลยจัดวงแบบเมื่อสักครู่เลยถ้าพร้อมแล้วฝึกย่ำเท้าก่อนนะคะฝึกร้อง1 2 3เอาใหม่ซิเอาใหม่ย่ำเท้าไหนนะ1 1 2 3งามเท้าไหนทักดนายคําว่าอะไรไม่ต้องย้อนแถวแล้วหยุดที่ตรงไหนก็ตรงนั้น1นิ่งก่อนจะได้ไม่งง1 2 3งามเดือนงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่างามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามัคคีเอ่ยงามแสงเดือนเป็นวงนะอย่าบีบวงนะลูกเราเล่นพอคำว่าเพื่อสามัคคีเอ่ยยืนเท้าชิดเลยนะคะไม่ต้องลากเท้าไปไหนต่อแล้วเพื่อสามัคคีเอ่ยจบแบบนี้เลยนะคะทีนี้คุณครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมหรือยังไม่ต้องหันตัวเพื่อมาสวัสดีกันสวัสดีตามวงไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้สวัสดีตอนไหนตัวตรงครูจะเปิดเพลงแล้วค่ะหันตามวงได้เลยหันตามวงไปก่อนได้เลย

เล่นฟ้อนรำเพื่อสากลับมาตัวตรงเท้าเอว

0: ได้ไหมคะได้ไหมคะพร้อมที่จะแสดงให้ดูทีละกลุ่มหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมแล้วคร
0: ับพร้อมแล้วเหรอใครพร้อมแล้วยกมือใครยังไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาพร้อมแล้วอ่ะขอกลุ่มฝั่งนี้นั่งลงก่อนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้นะพร้อมนะมือเท้าเอวเลยค่ะพร้อมขอโทษตัวตรงก่อนตัวตรงก่อน

เก่งมากเลยค่ะอ่ะกลุ่ม1กับกลุ่ม2นั่งที่ได้นะให้เรียบร้อยอ่ะกลุ่ม3 4 5ยืนขึ้นเลยค่ะขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาหน่อยขยับมาทางนี้หน่อยอ่ะถ้าพร้อมแล้วยืนตัวตรงคุณครูเปิดเพลงแล้วนะคะ

0: ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเก่งมากเลยค่ะกลับมานั่งที่ได้ทั้งสองทีมตบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเยี่ยมยอดเลยค่ะวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเพราะว่าคุณครูยังไม่ได้สอนมือใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะท่าในส่วนของมือกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะในวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะลูกเรียนรู้เรื่องอะไรนะรำวงมาตรฐานนะคะรำวงมาตรฐานพัฒนามาจากอะไรนะคะรำอะไรนะเก่งมากพัฒนามาจากรำโทนค่ะแล้ววิธีการแสดงเป็นอย่างไรเดินเป็นวงแล้วรำเป็นยังไงคะเป็นคู่นะคะเป็นคู่ชายหญิงนะคะวิธีการแสดงเราจะรำเป็นหมู่คู่ชายหญิงนะคะการแต่งกายมีกี่แบบ
1: 4
0: แบบจำได้ไหมว่ามีแบบอะไรบ้างและราตรีอะไรนะเก่งมากแบบราตรีสโมสรนะคะดนตรีที่ใช้วงดนตรีที่ใช้คือวงอะไรวงที่นิยมใช้คือวงอะไรวงดนตรีอะไรปี่พาดอะไรเก่งมากปี่พาดไม้นวมค่ะและสุดท้ายโอกาสที่เราจะเอามาใช้ในการแสดงเราจะใช้ในงานอะไรลูกงานรื่นเริงต่างๆเก่งมากเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็คุณครูสรุปมาเป็นแผนผังความคิดให้นักเรียนได้จดจำได้ง่ายขึ้นนะคะเหล่านี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆที่คุณครูได้นำมาเป็นความรู้ให้นักเรียนในวันนี้ค่ะในครั้งต่อไปนะคะเราจะยังคงเรียนรู้นะคะกันในเรื่องของรำวงมาตรฐานเช่นเคยค่ะแต่ว่าเนื้อหาของเรานะคะคุณครูก็จะสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของท่ารำในส่วนของมือนั่นเองเพราะว่าในวันนี้คุณครูสอนท่ารำในส่วนของอะไรไปแล้วเท้านะคะนาฏยศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าอะไรย่ำอะไรย่ำเท้านั่นเองนะคะนั่นก็คือนาฏยศัพท์ส่วนเท้าใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากนะคะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกลับไปฝึกซ้อมฝึกร้องเพลงและฝึกย่ำเท้าให้ตรงจังหวะนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ยข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
4: ย้อนแล้วว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงไปวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะแล้วไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่า

0: ข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
2: ฮะฮะ
3: กันเข็มทอง
4: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
5: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: เจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
4: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้าม
0: าเร็วมาเร็วทุกฝัน
5: อย่าหนีนะ
4: เฮ้ย
5: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
6: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
4: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
5: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
4: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
5: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
4: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
5: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
4: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
7: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงๆด้วย
7: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
0: ฮะ
1: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: อ่าฮะจริงเหรออ่ะเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
5: ข้าก็ไม่รู้
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
1: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
8: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
2: ลิฟต์กลับมาแล้ว
1: เฮ้ย
9: โอ้ย
1: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
8: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
9: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
8: สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
9: ฮะเ
1: ฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
9: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
8: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
9: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
8: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Helpless Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibianคลาน mammal mammal mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ไบโอเย่ตอนมารู้จักหวานกระเทิงน้องเหนือรู้จักสัตว์ที่เรียกว่าปลาวาฬไหมครับ
4: รู้สิครับตัวใหญ่ๆอยู่ในทะเลพ่นน้ำออกมาจากหลัง
3: แต่น้องเหนือรู้ไหมว่าปลาวาฬที่เขาเรียกปลากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลานะครับ
4: ฮะไม่ใช่ปลาหรอครับ
3: ถึงแม้หน้าตามันจะเหมือนปลาแต่ว่าถ้าปลาของจริงเนี่ยน้องเดี๋ยวลองนึกภาพเวลาเราสั่งปลาทอดมามันจะมีอวัยวะตรงนี้ฮะตรงแก้มเนี่ยที่เปิดปิดได
4: ้อ๋อผมเคยเห็นครับมันชอบกระพือ
3: ซึ่งเป็นอวัยวะที่เรียกว่าอะไร
4: เลือด
3: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปลาวาฬเนี่ยที่เราเรียกปลาจริงๆไม่ใช่ปลาเพราะว่าไม่สามารถหายใจผ่านเหงือกได้นะฮะปลาวาฬเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับทีนี้ปลาวาฬเนี่ยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตรงที่ว่าหายใจทาง
4: จมูก
3: ถูกต้องครับที่น้องเหนือบอกว่าปลาวาฬพ่นน้ำออกจากหลังเนี่ยนั่นก็คือรูจมูกที่ไว้หายใจนั่นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ50กว่าล้านปีก่อนนะครับบรรพบุรุษต้นตระกูลของปลาวาฬเนี่ยเคยอาศัยอยู่บนบกเป็นสัตว์สี่ขาหน้าตาคล้ายๆหมาด้วยหน้ายื่นๆแล้วก็มีเขี้ยวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีขนเต็มตัวเดินสี่ขานะฮะพอรุ่นลูกรุ่นหลานต่อมาเรื่อยๆเนี่ยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับน้ำใกล้ชิดกับน้ำมากขึ้นเรื่อยๆว่ายน้ำหากินในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการให้ส่วนต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนกับวิถีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากขึ้นนะครับเรามาไล่ตั้งแต่ข้างหน้าไปเลยรูจมูกเนี่ยปกติอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอมากลายเป็นปลาวาฬปุ๊บเนี่ยครับรูจมูกมันค่อยๆกระเถิบเลื่อนขึ้นมาอยู่บนหัวนี
4: ่แล้วทำไมรูจมูกถึงย้ายไปอยู่บนหัว
3: สาเหตุที่รูจมูกวิวัฒนาการเลื่อนไปอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการขึ้นมาสูดอากาศนั่นเองนะฮะน้องเหนือลองนึกภาพถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ำแล้วเราขึ้นมาสูดอากาศแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งมันเป็นไงฮะ
4: เมื่อยคอ
3: ใช่ไหมครับแต่ว่าปลาวาฬรูจมูกอยู่บนหัวเนี่ยขึ้นมาเป็นไง
4: ขึ้นมาแบบสง่างาม
3: แล้วก็ลงกลับไปได้เลย นั่นแหละกระเถิบมาที่บริเวณขาหน้าฮะบรรพบุรุษมี4ขาใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ขาหน้าก็คือตอนแรกเอาไว้เดินแต่พออยู่ในน้ำมากๆไปขาหน้าค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นอวัยวะสำหรับว่ายน้ำครับมันเรียกว่าอะไร
4: อ๋อครีบ
3: ถูกต้องครับจากที่เคยเป็นนิ้วเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาเติมให้เต็มนะครับกลายเป็นใบพายขึ้นมาแต่ถ้าเราไปผ่าครีบของปลาวาฬทุกวันนี้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างในก็ยังเป็นกระดูกนิ้วอยู
4: ่เป็นกระดูกนิ้วครับ
3: คือมันเป็นการบ่งบอกว่าต้นตระกูลของมันอ่ะเคยเป็นสัตว์ที่มีนิ้วเหมือนกับเรามาก่อนต่อไปเรามาดูร่างกายท่อนล่างกันบ้างครับอย่างที่บอกต้นตระกูลปลาวาฬมี4ขาขาหลังเหมือนกับสัตว์4เท้าที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในน้ำปุ๊บโอ้โหขาหลังเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่อยๆวิวัฒนาการหดเข้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้ปลาวาฬที่เราเห็นไม่มีขาหลังแล้วนะแล้วก็หางเนี่ยส่วนหางก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยยาวขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกลายเป็นรูปทรงเหมือนคล้ายๆปลาอย่างที่เราเห็นทุกวันนี
4: ้พี่แทนครับแล้วทุกวันนี้ปลาวาฬมันกินอะไรเหรอครับ
3: ปลาวาฬทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2แบบน้องเหนือแบบที่1เนี่ยคือเหมือนกับต้นตระกูลมันคือมีฟันที่เป็นซี่เหมือนเป็นเขี้ยวครับ
4: เป็นเขี้ยว
3: แล้วมันก็จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเช่นจับปลากินจับแมวน้ำกินจับเพนกวินกินอะไรเงี้ย
4: เพนกวิน
3: ยกตัวอย่างเช่นปลาวาฬเพชรฆาตอีกตัวนึงที่อาจจะมีคนรู้จักเยอะก็คือปลาวาฬที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องพินอคคิโอนึกภาพออกไหมที่มันหัวมันจะโหนงๆออกมา
4: ใช่ครับแล้วมันอมพินอคคิโอแล้วในปาก
3: แล้วก็มีฟันเป็นซี่ใหญ่ๆเลยฮะอันนี้เขาเรียกว่าปลาวาฬหัวทุยแบบที่2ครับเป็นปลาวาฬที่มีฟันพิเศษฟันมันจะไม่ได้เป็นซี่แต่มันจะเป็นขนลงมาแบบนี
4: ้เหมือนแปรงสีฟันใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: เอามาแปรง
3: คือเป็นปลาวาฬที่มีแปรงสีฟันอยู่ในปากนะฮะน้องเหนือรู้ไหมว่าฟันแบบนี้ในธรรมชาติเอาไว้ใช้ทำอะไร
4: ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
3: เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังครับปลาวาฬประเภทนี้จะเป็นปลาวาฬที่ตัวใหญ่มากเลยนะจริงๆเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ตัวหนึ่งที่คนน่าจะรู้จักก็คือปลาวาฬสีน้ำเงินน้องเดือรู้ไหมว่าในน้ำเนี่ยโดยเฉพาะน้ำทะเลนะฮะจริงๆแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราเรียกว่าแพลงก์ตอนเนี่ย
5: แพลงก์ตอน
3: ใช่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลาวาฬอมน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วใช้ฟันที่เหมือนแปรงสีฟันของมันเนี่ยรีดเอาน้ำออกไปแล้วให้เหลือแต่แพลงก์ตอนอยู่ในปากเหมือนน้องเหนือแบบว่าอมน้ำเข้าไปแล้วก็แบบเอาน้ำออกไปให้หมดแล้วเหลือแต่ของกินอยู่ข้างในปาก
5: เหมือนเรารีดผ้าเปียกๆไว้ครับก็รีดน้ำออก
3: อันนั้นมันรีดผ้าครับเอาละครับน้องเหนือสรุปแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
5: 1ได้รู้ว่าปลาวาฬไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ2บรรพบุรุษของปลาวาฬมี4ขาอยู่บนบกเหมือนหมาเราเลยครับ
3: ครับผมและ3
5: ได้รู้ว่าฟันของปลาวาฬเนี่ยมี2แบบแบบเป็นเขี้ยวแบบเป็นเหมือนแป้งสีฟัน
3: เก็บความรู้เสริมอีกข้อครับคำว่าปลาวาฬถ้าเราจะเรียกให้ถูกตามชีววิทยาจริงๆเราต้องเรียกว่าวาฬเฉยๆไม่มีคำว่าปลานะครับ

0: ไบโอโอเย่ตอนมาสำรวจปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกกันเถอะในสถานที่ที่ลึกลงไปมากๆเลยครับลึกลงไปใต้น้ำทะเลนะลึกแบบลึกลึกลึกลึกลึกเป็นกิโลเมตรเลยจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมืดสนิทนะครับในที่ที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกเลยคือไม่มีแสงมืดสนิทเหมือนเราปิดตาอย่างที่สองซาเฟล่าเคยไปไหว้สระว่ายน้ำไหม
1: เคยค่ะ
0: แล้วเวลาเรามุดหัวลงไปลึกๆเป็นไงฮะมันจะแบบ
1: หูอื้อค่ะ
0: ใช่ไหมการที่หูเราอื้อเนี่ยเกิดจากความดันสูงมากเพราะฉะนั้นในที่ที่ลึกมากๆเนี่ยความดันคือน้ำหนักของ

0: น้ำที่อยู่บนหัวเรามันกดโอ้โหกดแบบมากมายมหาศาลไม่น่าจะมีตัวอะไรอยู่ได้เท่านั้นยังไม่พอนะบริเวณร้อนที่พี่ว่าเนี่ยมันปล่อยควันพิษนะฮะปล่อยควันพิษขึ้นมาแล้วไม่ใช่ควันพิษธรรมดาเป็นควันพิษที่แบบร้อนมากร้อนยิ่งกว่าน้ำเดือดซึ่งปล่องตรงนี้ครับมันปล่อยน้ำร้อนออกมาก็จริงแต่ว่าพอกระเถิบไปอยู่ข้างๆปล่องปุ๊บอุณหภูมิวุ๊บตกไปเป็นใกล้จุดเยือกแข็งทันที
1: พี่แทนคะแล้วแบบนี้ปล่องน้ำร้อนมันเกิดขึ้นยังไงล่ะคะ
0: ก็คืออย่างนี้ครับโลกของเราจริงๆมันเป็นแผ่นๆมาต่อกันนะซึ่งบริเวณรอยต่อของแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะเป็นรูให้ของร้อนๆที่อยู่ใต้โลกเนี่ยสามารถแบบปุดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นควันพิษที่เราเห็นสีดำๆพ่นออกมาจากปล่องพวกนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูในแผนที่โลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปล่องน้ำร้อนพวกนี้อยู่ตามทะเลลึกจุดต่างๆเต็มไปหมดเลย
1: พี่แทนคะแล้วแบบนี้คนเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับถ้าซาเฟล่าอยากไปอยู่ได้เลยครับแต่ว่าแค่1วินาทีตายเลยนะเพราะว่ามันทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งควันพิษทั้งความดันสูงทุกอย่างโอ้โห
1: งั้นแบบนี้ถ้าคนอยู่ไม่ได
0: ้
1: สัตว์ต่างๆก็อยู่ไม่ได้สิคะ
0: มันไม่น่าจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่นี่แหละครับพี่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีสัตว์อยู่รอบๆ บริเวณปล่องน้ำร้อนเหล่านี้เยอะมากเลยนะฮะแล้วมันอยู่ได้อย่างไรเรามาติดตามกันเริ่มต้นจากพอไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยจะเอาอาหารที่ไหนกินก่อนเพราะว่าถ้าเป็นบนบกมีแสงแดดส่องต้นไม้เติบโตได้แต่ในที่นี้ไม่มีอะไรกินเลยปรากฏว่าอย่างนี้ครับบริเวณที่มีปล่องน้ำร้อนเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียอยู่ประเภทหนึ่งแบคทีเรียรู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: โอ้โหรู้จักด้วยไหนขอรู้หน่อยแบคทีเรียมันคืออะไรครับแบคทีเรีย
1: มันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆค่ะ
0: เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะเซลล์เดียวที่แบบเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
1: ใช่
0: แต่มันอาจจะมีอยู่เต็มไปหมดแล้วแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่บริเวณรอบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกนี่แหละแล้วมันสามารถที่จะเอาควันพิษที่ออกมาจากใต้ปล่องนั้นนะกินเป็นอาหารของมันได้ยกตัวอย่างสัตว์ตัวแรกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทูบเวิร์มหรือว่าหนอนท่อนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีปลอกที่คล้ายๆเหมือนกระบอกข้าวหลามอะไรเงี้ยเป็นท่อขึ้นมาแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะอยู่ข้างในยาวๆนะฮะยาว2เมตรได
1: ้มันอยากแข็งมากเลยอ
0: ่ะเฮ้ยพี่ว่ามันสวยงามออกแล้วมันก็จะโผล่อวัยวะส่วนหนึ่งออกมาที่เป็นสีแดงๆที่เราเห็นนะฮะออกมาจากปลายของปลอกมันซึ่งในอวัยวะเนี้ยมีแบคทีเรียอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยมันให้แบคทีเรียที่อยู่ในเจ้าช่อสีแดงของมันเนี่ยสร้างอาหารให้มันในขณะเดียวกันมันก็เป็นบ้านให้แบคทีเรียได้อยู่อาศัยสรุปว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็อยู่กันได
1: ้แล้วนอกจากหนอนมันมีตัวอื่นอยู่ไหมคะพี่แทน
0: มีคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นหอยชนิดนึงนะฮะที่ตัวใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็มันอาศัยอยู่แถวๆบริเวณปล่องน้ำร้อนเนี่ยแล้วมันก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวมันเหมือนกันแบคทีเรียก็จะช่วยสร้างอะไรให้มัน
1: อาหาร
0: ถูกต้องครับแล้วแบคทีเรียได้ประโยชน์อะไรจากการอยู่ในหอย
1: ที่อยู่อาศัยค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับหอยก็เติบโตได้แบคทีเรียก็อยู่ได้เอาละหอยเราก็มีแล้วนะฮะถ้านึกถึงพวกซีฟู้ดต่างๆซาเฟียร่าคิดว่ามีตัวอะไรอยู่ที่นี่กุ้งที่นี่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารของตัวอื่นที่มากินกุ้งต่ออีกทีให้ทายว่ามีตัวอะไรอีก
1: ปูค่ะ
0: ปูก็มีครับปูที่นี่นะฮะจะเป็นปูตัวขาวๆซีดๆมากันทีนึงเยอะแยะมากมายและไม่ได้มีแต่กุ้งหอยปูเท่านั้นนะครับยังขาดตัวอะไรอีก
1: ป้ากุ้งหอยปูป้า
0: ใช่แล้วครับกุ้งหอยปูปลาปลาเนี่ยบริเวณปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกก็มีปลาเหมือนกันนะแล้วตัวใหญ่ด้วยฮะมาถึงก็มากินสัตว์อื่นที่เล็กกว่าบางทีอาจจะกินหนอนท่อก็ได้ไปกินกุ้งอีกก็ได้นะฮะทุกอย่างมันต่อยอดกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารซีฟู้ดของเราจะยังสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเกิดมีกุ้งแล้วมีหอยแล้วมีปูแล้วมีปลาแล้วยังขาดอีกหนึ่งตัว
1: ปลาหมึกค่ะ
0: ปลาหมึกถูกต้องครับปลาหมึกก็มาเหมือนกันนะฮะแล้วปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปล่าสัตว์อื่นกินสรุปว่าเรามีเริ่มต้นจากแบคทีเรียแบคทีเรียมาอาศัยอยู่ในร่างกายของหนอนบ้างนะฮะของหอยบ้างแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่มากินต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆแบบนี้ทำให้ระบบนิเวศบริเวณปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิด
1: เดี๋ยวนะ
0: ครับ
1: หนูเป็นคนต้องสรุปไม่ใช่หรอ
0: พี่ดันสรุปไปแล้วกลายเป็นว่าสเปียร่าไม่ต้องสรุปเลยประโทษ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็ลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
3: สงฆ์
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: อาหารเป็นภูมิปัญญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ใบย่านาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบย่านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบย่านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำย่านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบย่านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: สดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้รั่วไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักไปที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering canWatering can.

ความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านดร.ฟรังก์วอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนธนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความ

ชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25 กันยายน 2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200 มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
วลา14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามมัตติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.มูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพนุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนต้าวัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
ระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไป

ได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภัยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ

0: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
1: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่นายอย่าเสียงดังสิ
1: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
2: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
1: ฮะจริงด้วย
3: ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อระวังเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะ
1: พระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
4: AI แต่ไม่ใช่แค่ AI นะครับแต่จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับหรือว่าโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะอ่ะนักเรียนทุกคนมีใครรู้จัก AI ไหมว่า AI คืออะไรครับมีใครเดาได้ไหมหรือว่าหน้าตา AI เป็นแบบไหน
5: ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าแบบมันเหมือนจะเป็น
4: มันเหมือนตัวทำไมครับ
5: เยอะเหมือนในหนัง
4: เหมือนในหนังน่ากลัวเหรอหรือว่ายังไง
5: คือจูบ้า
4: ค่ะกลัวหุ่นยนต์ครองโลกอย่างงี้ใช่ไหมคือเราก็อยากอยู่กับมนุษย์อ่ะเนาะเราก็คงไม่อยากไปอยู่กับหุ่นยนต์ใช่ไหมทำไมถึงไม่อยากอยู่กับหุ่นยนต์น่ะ
5: มันมีจุดบางทีมันก็ได้ส่วนแมวก็สามารถทำได้เหมือนกันแค่มันไม่ทำ
4: แล้วสรุปคือสัตว์ชนิดไหนสอนง่ายกว่ากัน
5: หมา
4: หมานะโอเคทุกคนเห็นด้วยได้ว่าหมาสอนง่ายกว่าแมวนะโอเคทำไมนะครับทีนี้คำถามทำไมอาจารย์ถึงต้องพูดเรื่องการฝึกสอนเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเก่งได้เนี่ยก็คือเกิดจากการฝึกฝนและฝึกสอนอยู่ที่คนสอนด้วยถูกไหมเล่นได้บ้างนะครับหน้าหลักนะครับในหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับรวบรวมเนื้อหาต่างๆทีนี้นะครับใครที่สงสัยวิธีการใช้งานนะครับสามารถเข้าไปดูที่นะครับคำถามที่พบบ่อยได้นะครับหรือว่าใครมีปัญหาการใช้นะครับโดยชื่อว่านะครับเด็กดีรักเรียนแล้วกันนะครับชื่อน่ารักเนาะนะนะครับให้ใช้นะครับอีเมลของตัวเองนะครับนะนะครับลงทะเบียนไว้นะเนาะนะอาจารย์ก็จะนะครับใช้อีเมลเมื่อสักครู่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านนะครับกรอกเข้าไปนะครับทีนี้พอใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้อีเมลได้พาสเวิร์ดแล้วก็ปึ๊บนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะรอนะโค้ดกันนะครับก็คือเราจะพาทุกคนไปสนุกกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโคดดิ้งนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกดูนะครับที่หน้าหลักก็ได้นะใบงานที่1ที่เราจะได้ลองนะครับทุกคนเราจะลองเรื่องการควบคุมหุ่นยนต์นะครับเมื่อกี้เราดูหุ่นยนต์ไปแล้วควบคุมหุ่นยนต์เสมือนควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนี่แหละนะเป็นหุ่นยนต์ที่จับไม่ได้นะจับต้องไม่ได้แต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในโลกของการเขียนโปรแกรมครับวิธีการใช้งานนะง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะใช้หน้าของพวกเรานะใช้หน้าของพวกเราเลยหน้าตาสดใสนะครับและพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยใช้ตรวจจับใบหน้าแล้วเอาใบริ่งนะครับทำตามที่เราอยากจะทำนะแล้วก็ทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับทีนี้ทุกคนกลับมาที่หน้าจอของ AI Thaigen นะครับนะหน้าจอของ AI Thaigen นะครับใครที่เข้าหน้าจอ AI Thaigen เสร็จแล้วนะครับมาที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับคลิก1ครั้งเราจะเห็นหน้าตาตรงนี้ขึ้นมาถ้าเรากดปุ่มอื่นกล้องจะไม่ทำงานนะครับให้กดคำว่า Allow ครับกด1ครั้งนะครับอาจารย์จะ

แล้วก็กดปุ่มคำว่าอัปโหลดนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้ครับสามารถเลือกนะครับรูปภาพนะครับที่เราอยากจะใช้งานนะครับมาอัปโหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับในใบงานแรกนะครับการควบคุมหุ่นยนต์หน้าตานะครับตรวจจับใบหน้าของเราโดยการใช้ AI ครับเราจะใช้ส่วนที่เรียกว่านะครับAI นะครับให้เอาเมาส์มาคลิกที่ AI นะครับ1ครั้งเองนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวตรวจจับนะครับเป็น AI ตรวจจับนะครับลองดูครับอาจารย์จะลองขยับหน้านะครับไปทางคลิกที่ AI 1ครั้งครับครั้งที่1คลิกที่ AI ครั้งที่2คลิกคำว่า Face ครับนะครับ AI Face ครับนะเอา Direction นะมาเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้เนาะพอเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับลอนช์ละกันนะครับถ้าเราอยากใช้ตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ลากมาวางนะนะครับอาจารย์ซูมเอานิดนึงนะครับอาจารย์ลากมาวางนะครับคืออะไรครับไม่จริงเนาะก็คือฟอลนะครับถ้าเป็นทรูเนี่ยเป็นจริงจริงตอนนี้เราจะเอามาสั่งครับหุ่นยนต์ลองลากมาวางแม่ไม้มวยไทยเยี่ยมเลยนะครับคลิกนะครับคลิกนี่คลิกนะครับคลิกนะ yes ดูซิ yes เป็นยังไงอาจารย์มีคำถามง่ายมากเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราต้องการเอาคำสั่งจากใบหน้าเราเนี่ยไปควบคุมหุ่นยนต์ครับมีใครมีไอเดียไหมทำยังไงครับคิดว่าตรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งหมดกี่คำสั่งครับนี่อยู่เซนเตอร์ฮะมีอะไรบ้างเซนเตอร์อัพใช่ไหมดาวถ้าอาจารย์อยู่หน้าเฉยๆนะอาจารย์ลองดูนะครับอันนี้เซนเตอร์อาจารย์ลองอัพนะอาจารย์ลองเซนเตอร์หายนะครับอาจารย์ลองดาวเกิดอะไรขึ้นครับหลอดไฟที่อยู่นะครับในแต่ละคำสั่งติดขึ้นมาครับถ้าใครเห็นคำว่า left ตรงนี้นะครับอาจารย์เราสามารถที่จะควบคุมนะครับได้แล้วนะตอนนี้เรามี4คำสั่งอาจารย์ครับผมอยากจะเอาไปเชื่อมกับหุ่นยนต์แล้วครับโอ้ยง่ายมากเลยทุกคนลากเส้นต่อไปเลยแบบนี้ไปเลยนะครับลากเส้นต่อเลยครับทีนี้พอเราลากเส้นเชื่อมนะครับหุ่นยนต์ก็จะไปด้านขวาครับหุ่นยนต์จำครับตอนนี้ทุกคนลองควบคุมนะครับโดยการใช้ใบหน้าของตัวเองครับนะปุ๊บนะครับมองขึ้นก็คือหุ่นยนต์เซย์เฮลโลนะครับมองต่ำลงนะครับดาวก็คือแดนซ์นะครับนี่ได้แล้วนะครับต่อไปมองทางด้านซ้ายนะครับเลฟนะมองทางด้านขวาครับไรท์นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนนะครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะเช่นอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิกนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นพันช์นะครับนะอ่ะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมองขึ้นนะหรือถ้าใครนะครับอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับทุกคนอยากเปลี่ยนหุ่นยนต์นะครับมาที่แอปพลิเคชันแล้วก็โรบอทแล้วก็เปลี่ยนหุ่นยนต์ก็ได้ครับนะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะถ้าไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับอาจารย์เปลี่ยนตัวอื่นได้เลยนี่อาจารย์เปลี่ยนเป็นน้องอีกตัวนึงนะลองดูซินะครับลองดูนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์มองขึ้นนะอาจารย์มองลงนะครับเราอยากจะใช้มือนะให้ไปที่นะครับ AI นะครับไปที่ AI แล้วเลือกคำว่า hand นะครับเลือกคำว่า hand ก่อนอื่นนะครับการที่เราจะใช้นิ้วมือเนี่ยควบคุมได้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับความสามารถของกล้องก่อนการที่จะจับนิ้วมือได้ให้ไปเลือกคำว่า hand skeleton นะครับhand skeleton นะครับเลือกมาวางก่อนนะครับลากมาวางนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับรอสักพักจากนั้นนะครับพอเชื่อมต่อนะครับกล้องผมมาแล้วลองนะครับเอามือขึ้นมาวางครับแบบนี้ครับนะครับตอนนี้กล้องนะครับสามารถที่จะจับ

0: นะมือนะครับเราเรียกว่า hand skeleton หรือว่านะครับนะนิ้วมือนะครับตำแหน่งของนิ้วมือนะตอนนี้เนี่ยนิ้วมือเนี่ยมีกี่นิ้วเนี่ยทุกคนมี5นิ้วนะตอนนี้นะโอเคนะทีนี้คำถามคืออาจารย์ครับถ้าเราอยากจะควบคุมทิศทางโดยการทำแค่อย่างนี้ครับ1นะครับ2 3 4นะครับแบบนี้นะทำอย่างไรเรามีตัวช่วยครับไปเอา AI อีกตัวหนึ่งครับมาช่วยมาที่ AI นะครับคลิกที่ AI คลิกที่ hand ครับ AI นะครับคลิกที่ hand แล้วก็กดคำว่าอะไรดีครับ
1: เขา
0: เขานะครับ finger นะครับเขา finger นะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับนับนิ้วนะอาจารย์ลากมาวางก่อนนะครับเขา finger แปลว่านับนิ้วนะครับลองดูตอนนี้นะครับยังไม่มีนิ้วโผล่ขึ้นมาในกล้องนะครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ลองทำอย่างนี้ครับ1นะครับนับ1นะนับ1แบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้0นะครับไม่ขึ้นปึ๊บนะโอเคนะครับนับ1นะครับ1เห็นนะครับ1ลองดู2ครับ2นะครับ2นะครับ3ครับนะทำนิ้ว3นะครับ4ครับนะครับ4แล้วก็5ครับนะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ตัวเลขครับทุกคนใช้แค่ตัวเลขนะครับเราจะเอา count finger นะครับมาต่อกับ switch นะเมื่อสักครู่ที่เราทำไปแล้วนะครับทีนี้พอไปใส่ใน switch เสร็จปุ๊บนะเขาจะขึ้นเป็นเลข1 2 3 4เลยครับทุกคนเราลองใช้นิ้วเลยครับสั่งงานได้เลยนะครับ1นะครับหุ่นยนต์ dance นะครับ2ครับได้ไหมครับลองดูนะครับเป็นหุ่นยนต์ชกนะครับ punch นะครับ3 run นะครับ4ครับนะ jump นะครับและ5ไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลยนะครับ5ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับนะไม่มีหลอดไฟตัวไหนติดนะครับ
2: ถ้าเราอยากทำให้มันมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาถ้าชูเลขค่ะจะทำ
0: อาจารย์ครับผมไม่อยากใช้เลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งผมไม่ค่อยติดอ่ะผมใช้เป็นเลข5ได้ไหมอ่ะให้เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์แล้วก็เลข5ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ
2: ครับคืออยากให้มันสามารถทำคำศัพท์เพิ่มได
0: ้นะสำหรับใครที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยผมอยากได้1นะครับ2 3 4แล้วผมอยากได้5อีกอันนึงทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการนะครับมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าเราจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นเอานะครับตัวนะคอนโทรลนะครับตัวสวิตช์อันใหม่ก็ได้นะครับมาต่อแบบนี้นะแบบนี้นะครับถ้าใครอยากแบบอาจารย์ครับผมมี5นะเราก็พิมพ์อันนี้เป็น5ไปนะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ได้อันนี้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอยากมี5แต่เกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าหุ่นยนต์น่ะควบคุมได้แค่4เนาะ5ไม่ได้อย่างนี้ละกันนะอาจารย์ใช้หุ่นยนต์อีกตัวละกันลองดูซิไหนลองดูซิเราชอบทำอะไรที่แปลกนะครับไปครับไปที่แอปพลิเคชันเอาหุ่นยนต์อีกตัวมาเลยครับปึ๊บนะครับหุ่นยนต์2ตัวไปเลยนะครับลองดูนะครับถ้าเป็น5เนี่ยอาจารย์จะให้หุ่นยนต์นะครับเขานะคลิกนะครับลองดูสิครับว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บ5ไหมครับ5นะครับหุ่นยนต์คลิกนะครับหรือตรงนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียนะครับว่าเด็กๆอยากได้แบบไหนนะสามารถปรับได้ตามนะครับความเหมาะสมได้เลยแต่ทีนี้เราลองใช้แบบวิธีการอื่นได้ไหมนักเรียนสามารถนะครับเลือกดูได้เลยนะครับในนี้เรามีให้ใช้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหน้าเนาะนะครับมือนะครับนะอาจารย์ครับผมอยากลองตั้มทราบครับนะครับไปหยิบ AI แล้วก็เอาตั้มทราบออกมานะครับอาจารย์ให้ตัวนี้เป็นตามทราบก็คือยกนิ้วกดไลค์นั่นเองนะลองดูซินะครับอันนี้ตามทราบนะครับเป็นแบบนี้นะอาจารย์ตามทราบนะครับลองดูนะครับตามทราบนะครับคำถามคืออาจารย์ครับตามทราบเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะแต่นิ้วผมก็นับได้1ก็ไม่ผิดเนาะมันก็คือ

0: 1 นิ้วนะครับคำสั่งข้างบนก็เลยติดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่จินตนาการของพวกเรานะอยากจะใช้อะไรนะครับอาจารย์ใช้ thumbs up นะครับหรือแบบอื่นลองดูซิมีอะไรบ้างนะมีนะครับอีกเยอะแยะเลยนะครับนะลองดูถ้าอยากใช้เป็นหน้านะครับ mouse open นะครับ smile นะครับอาจารย์ลองให้ดูก็ได้นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะอาจารย์ลบเอาเหลือแค่หุ่นยนต์ตัวเดียวเนาะตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์จะลองใช้ใครอยากใช้หน้ายังไงนะครับ
1: แล้วคือ point to point position one
0: position เกิดอะไรขึ้นครับ
1: one point position ที่อยู่ในเมนูมันมีให้3ตัวแล้วผมจะเอาไว้เชื่อมต่อ
0: เดี๋ยวอาจารย์กลับมานะครับแป๊บหนึ่งนะตอนนี้อาจารย์ทำหน้าให้ดูนะครับใครที่อยากใช้หน้านะครับนะอาจารย์ใช้เมาส์ open ครับโอเพ่นนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับหรือนะครับมีอะไรอีกครับลองดูครับสมายนะครับมีเมาส์โอเพ่นไปแล้วมีสมายนะครับนะลองดูนะครับยิ้มครับนะยิ้มแล้วก็เมาส์โอเพ่นด้วยนะครับนะตอนนี้เราสามารถลองเล่นนะครับตัวอื่นได้เลยนะครับนะหรือแม้แต่บอดี้นะครับบอดี้เนี่ยต้องทั้งตัวนะครับต้องยืนอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราสามารถลองได้ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับนักเรียนอาจารย์มีอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนลองเล่นก็คือให้ลองใช้คำสั่งในหมวดออบเจกต์ครับเราจะใช้วัตถุนะครับเอาวัตถุนะอะไรก็ได้เนี่ยมาลองดูว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับได้ไหมเลือกคำว่าออบเจกต์ครับ AI นะครับออบเจกต์ครับแล้วก็เลือก object detection ที่แปลว่าตรวจจับนะครับเอา object มาวางครับ
1: ค้างคร
0: ับ ส่วนใครที่คอมค้างนะครับรอสักครู่นะครับไม่ต้องใจร้อนอาจจะ refresh หน้าจอก็ได้นะรอสักครู่นะอาจารย์แนะนำอย่างนี้ครับอย่าใช้โมเดลหลายตัวนะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะตอนนี้ถ้าใครหน้าจอเนี่ยมีโมเดลเยอะไปหมดเลยลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งไปก่อนนะใช้แค่อย่างเดียวก่อนเนาะตอนนี้อาจารย์ใช้คำว่า object detection นะครับแล้วเลือกนะใครที่ต่อ object detection เสร็จแล้วเลือกคำว่า get name ครับ get name นะget name ครับเลือก get name ครับเอามาวางครับตอนนี้ออกเป็นอะไรเอ่ย present แปลว่าอะไรครับ present แปลว่าคนเนาะนะครับอาจารย์ลองเอาวัตถุนะครับอาจารย์มีวัตถุนะครับตอนนี้อาจารย์มีเมาส์นะครับลองดูนะครับอาจารย์จะใช้เมาส์นะครับลองดูครับว่าจับได้ไหม
1: ม
0: ัน
1: ไป
0: ล็อกไหนเป็นอะไรครับ
1: เ
0: ซลโฟนนะครับลองดูอีกด้านนะครับลองดูสิครับว่าได้ไหม
1: ชูมือแล้วมันบอกมันคือ
0: นะครับต้องเอาหน้าออกไปนิดนึงนะครับต้องเอาหน้าออกไปนะครับปึ๊บนี่ไงมีเมาส์แล้วนะครับเนี่ยครับมีเมาส์แล้วนะคำถามครับถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวเลขไหมครับมีใครเห็นตัวเลขมีใครเห็นตัวเลขในกล่องสี่เหลี่ยมไหม
1: อ๋อเห็นครับ
0: ตัวเลขอันนั้นน่ะเป็นการบอกว่าลองเดาซิว่าตัวเลขบอกอะไรครับ
1: ก็บอกเป็นไปได้การขยับ
0: บอกอะไรครับความเป็นไปได้ครับว่าสิ่งนั้นน่ะคือใช่หรือเปล่าตอนนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ1นะครับต่ำสุดคือ0คิดว่า1เนี่ยแสดงว่าอะไรครับ
1: เป็น100
0: เป็นไปได้มากที่สุดเนาะ0แปลว่าอะไรครับไม่ใช่เลยนะตอนนี้ตัวเลขบอก person 0.9 แสดงว่า 90% นะลองดูเป็นเมาส์เป็นเท่าไหร่นะลองเอาวัตถุเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับลองวัตถุเข้าไปใกล้ปรากฏว่าได้ประมาณปึ๊บๆๆๆๆนะอาจารย์ลองใช้ขวดน้ำนะครับลองดูนะครับนี่นี่ไงครับ bottle นะครับขวดน้ำนะครับ bottle มีไหมครับตอนนี้ลองใช้นะครับวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับลองดูว่า
1: ผมใช้ได้50ทำได้ปูความเป็นมนุษย์ของผมมาแค่50%
0: ขวดน้ำนะครับขวดน้ำเราทดสอบไปแล้วนะครับเมาส์นะขวดน้ำทำได้นะครับขวดน้ำ
1: ทำงานเป็นเซลล์โฟน
0: ลองดูครับถ้าเราอยากจะเล่นตัวอื่นอันนี้เป็น object detection นะครับอาจารย์ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับต่อไปนะครับถ้า

0: เราอยากจะลองเล่นตัวอื่นๆครับเด็กๆลองดูนะครับนะตอนนี้นะครับใน AI Tygen เนี่ยจะมีให้พวกเรานะครับใช้เยอะมากนะในส่วนของที่เป็น AI นะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนอยากเล่นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะส่วนที่เป็นเบสิกนะครับเราทำได้เนาะนะครับมีออบเจกต์บอดี้โพสต์อ่ะลองดูครับ
1: อ
0: ยากลองบอดี้โพสต์นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับบอดี้โพสต์ลองดูก่อนนะปึ๊บลองเชื่อมนะครับ
1: ต้องใช้กับอย่างอื่นที่ไม
0: ่
1: ใช่
0: หนูอ่ะบอดี้โพสต์นะครับตอนนี้เป็นโบสแฮนด์ซับนะครับนะแฮนด์ซับนะครับแฮนด์ซับแฮนด์ซับพูดโยแฮนด์ซับนะครับพูดโยแฮนด์ซับลองแบบนี้ได้ไหมวายหรือเปล่าเป็นนิวทรอลนะครับนิวทรอลอาจารย์จะต้องกระเถิบออกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้กล้องนะครับบอดี้โพสต์นะครับเนื่องจากว่าเขาจับทั้งตัวนะครับนักเรียนต้องระวังนะครับทั้งตัวนะครับโบสแฮนด์ซับนะครับอย่างนี้นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์นะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับและแฟนซับนะครับเราสามารถเอาคำสั่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองอ่ะเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์เนาะนะครับไปที่คอนโทรลนะครับเลือกสวิตช์นะครับอ่ะมาเลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับลองดูนะครับมีนิวทรอลนะครับโบสแฮนด์ซับนะครับไรท์แฮนด์ซับนะครับเลฟแฮนด์ซับนะครับเราก็จะควบคุมนะครับมีอ่ะนิวทรอลอ่ะลองดูนะครับอ่ะนิวทรอลนะครับไม่ทำอะไรนิวทรอลให้เป็นเฮลโหลละกันนะครับสวัสดีหรือเป็นไอดอลก็ได้ครับอยู่เฉยๆนะครับไอดอลนะครับอาจารย์ยอมนะครับยกมือสองข้างนะครับไปครับสู้ครับชกเลยนะครับพันช์นะครับเหลือข้างเดียวครับนะตอนนี้เป็นไรท์แฮนด์นะครับจัมป์ครับไรท์เลฟท์แฮนด์นะครับเป็นรันนักเรียนคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าไหมครับบังคับง่ายกว่าไหม
1: ง่าย
0: ง่ายกว่าหน้าไหม
1: ง่ายกว่า
0: ง่ายกว่าเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะหน้าคือแบบเป็นไงมันเหนื่อยอ่ะโอ้มันเมื่อยนะแต่พอเป็นมือปุ๊บไงครับโอ้โหเป็นโพสเจอร์นะบอดี้โพสเนี่ยง่ายเลยนะปุ๊บใช้บอดี้โพสนะครับยืนห่างๆนิดนึงนะครับยืนห่างๆกล้องนะครับนะชูมือขึ้นแล้วหมุนนะครับนะทำได้นี่นะ
2: คล้ายเหมือนในหนังที่เราเคยเห็น
0: คล้ายไหมเป็นชุดควบคุมหุ่นยนต์ใช่ที่เราสามารถคุมได
2: ้ที่เขาใช้มือแบบปั่นแล้วหุ่นยนต์ขยับอะไร
0: เหมือนหนังนะเหมือนหนังที่เราใช้ควบคุมนะโอเคนะครับก็เหมือนหนังเรื่องนึงนะครับที่เราสามารถที่จะควบคุมหุ่นยนต์นะครับทำได้นะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะทำอะไรได้อีกนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเนื้อหานะครับที่วันนี้เราได้ลองนะครับทดสอบกันนะครับวันนี้ใบงานแรกของพวกเรานะครับก็คือการใช้ AI นะครับควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับนะเนื้อหาวันนี้น้องๆอาจจะรู้สึกว่ายากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าลองทำตามแล้วลองเล่นอาจจะมีไอเดียอาจารย์มีคำถามครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับคิดว่าเราใช้ AI วันนี้ไปทำอะไรได้อีกครับมีใครมีไอเดียไหมครับ
2: ทำช่วยคนที่ไม่สามารถขยับตัวด้วยตัวเองได
0: ้ทำยังไงจ๊ะ
2: เช่นไปช่วยแบบสมมติคนอยากกินข้าวก็ให้ AI ทำข้าวมาให
0: ้ทำอะไรได้อีกครับนอกจากควบคุมหุ่นยนต์เล่นเกมแล้วตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เสมือนนะเราคิดว่าเป็นควบคุมหุ่นยนต์จริงไหมจริงจริงจริงได้ปะหุ่นยนต์ตัวจริงเลยทำได้เลยเนาะทำได้เลยงั้นแสดงว่าเราน่าจะอยู่ร่วมโลกกับหุ่นยนต์ได้ไหม
2: ได
0: ้เนาะก็คือเราก็ควบคุมเขานะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่นักเรียนสามารถใช้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเราจะบอกว่า AI จะครองโลกไม่ครับเราจะสามารถพัฒนานะครับวิธีการนะครับควบคุมเขาได้นะครับ
2: คนที่จะครองโลกไม่ใช่หุ่นยนต์เป็นเราเอง
0: นะคนที่จะครองโลกนะครับเป็นเราเองนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกอาจารย์มีคำถามก่อนจะจากกันครับคิดว่าวิธีการควบคุมหุ่นยนต์แบบไหนง่ายที่สุดครับของวันนี้ครับ
3: ร่างกายครับ
0: ร่างกายนะครับทำไมร่างกายถึงง่ายครับ
3: เพราะว่าพอเราใช้ขยับตัวนิดเดียวมันก็จะทำได
0: ้ทำไมครับ
2: เพราะเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกส่วนไม่จำเป็นต้องใช้มือที่เราอาจจะไม่สามารถขยับถนัดเราอาจจะใช้ร่างกายมือได้ด้วย
0: ครับมีอีกไหมครับทำไมถึงใช้ร่างกายง่ายอะแล้วทำไมใช้ใบหน้ายาก
2: ใบหน้าเพราะมันหันไปหันมาแล้วอาจจะทำให้ปวดคออ
0: ไม่เหมาะใช่ไหม
2: ไม่เหมาะ
3: แล้วก็มันอาจจะแบบผิดพลาดแบบเช่นหันไปทางนี้ปุ๊บก็มันตรวจผิดกัน
0: เ
2: พราะว่าบอดี้ก็จะมีข้อเสีย

0: บางทีอ่ะมันจะตรวจจับแล้วพอมันตรวจจับมันไม่ได้ตรวจจับชัดเจนเราแม้ว่าสิ่งที่มันบอกให้ทำถ้าทำแล้วมันจะทำอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: ว่าบางทีมันไม่ตรวจจับแล้วมันจะบอกว่าเราทำอีกอย่างนึง
1: ทุกคนเห็นด้วยว่าใช้มือเนี่ยง่ายสุดเนาะใช้ร่างกายแล้วกันใช้ร่างกายง่ายสุดนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลเห็นว่ายังไงครับรู้สึกว่าใช้ร่างกายง่ายกว่าไหมนะครับอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะใช้หน้ารู้สึกลำบากนะเวลาเขาขยับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเรานะครับซึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับหลักสูตรมัธยมศึกษาปีสองครับ Basic AI Programming นะครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการควบคุมหุ่นยนต์เสมือนนะครับโดยการใช้ AI ครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับเนื้อหาจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามนะครับวันนี้เราใช้ AI แต่เป็น AI ที่สำเร็จรูปและพร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกใช้และสร้างวิธีการนะครับที่จะทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้โดยการสร้างโมเดลครับสัปดาห์หน้าเราจะมาลองนะครับฝึกใช้และฝึกสร้างโมเดลที่จะเอาไปใช้สำหรับควบคุมหุ่นยนต์นะครับสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทางนักเรียนคิดว่า AI เนี่ยมีประโยชน์และน่าจะสามารถเอาไปทำอะไรอื่นได้ลองกลับไปทำการบ้านนะครับดูว่าเราจะไปทำอะไรได้อีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์เจตนะครับก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริง

0: ประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
0: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆนะฮะและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะฮะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าถ้าท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะฮะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมุตินักประวัติศาสตร์คนนึงนะแทนคนตาบอดคนนึงที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนนึงนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนนึงนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ย มันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรารู้มาเนี่ยนะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆ
1: แล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตค่ะแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะฮะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่นสามบุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานะจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะฮะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดนสามบุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมร

0: ข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือละโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วหากมีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระฮะประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเงี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
1: แล้วเราจะศึกษาอดีตของบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
0: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในตนเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญ และดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ยการที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีนึงนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดนแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
2: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

กลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวนเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระงามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไร้เรียกกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ใต้ของจีนจนสามารถพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้ในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่
และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโต

สะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช

0: ต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อันอาขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัส
2: และผงเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษา

0: พื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและกักดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4.
1: ศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วย

0: สีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: ระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกขอพี่ข้าตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นแต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคแล้วประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้โซ่สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ประวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค่1 3ก่อน
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวัน1 2 3สรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคือถือว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้เท่ากับได้2
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้
1: เย้ดูสิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง

0: วิ่งได้โยน
1: ใช่ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
0: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
0: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
1: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: เล่นเกม
1: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
0: ประวันเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
0: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
0: ่
2: แตก
0: ไม่แตกด้วย
1: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
0: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
2: กลอง
3: กาวดินสอ
2: หนังยาง
3: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: มาไอติม
3: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
0: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สก๊อตเทปมาแปะ

0: คยห่อของขวัญไหมครับ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ เดินออกมาครับปึ๊บติด
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
1: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
1: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
1: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
1: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวัดลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
1: ห้องนัก
0: นี้เอาสกอตเทปแตะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
1: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางโตขึ้นอีกนิดนึงประวัติจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี้
1: ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงที่ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
1: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
1: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อน

0: องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่แม่ประวันประวันเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมมันก็ติดปึ๊บ

0: ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์เอามาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

0: ่งสุดยอดมากมา
1: ลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เอ็ดน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: สุดยอดจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให
3: ้โอเค
0: ยอดเยี่ยม
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่า

0: ทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
1: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
0: ่ไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
0: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
3: กระดาษสีสีเมจิก
2: ถาดไข่
0: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
4: มหิดลถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
0: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน

0: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
1: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
2: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
3: ครับ
2: แมงสาบยุง
1: ทำไมถึงไม่ชอบ
2: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะขยงสกปรกแล้วก็มดก็กัดเก็บยุงก็ทำขาต้องปัดไปปัดมาไม่ชอบครับ
1: ไม่มีดีสักอย่าง
2: ใช่ครับไม่ชอบ
1: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
2: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
1: ่
2: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย

0: างเลยนะฮะ
1: น้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
2: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
2: แมลงนี่เหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
1: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกนึงแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักมั้ย
2: ไอ้ที่มันใส่ในช็อกโกแลตป่ะครับ
1: ใช่ครับ
2: อ๋อนี่มันกรุบ
1: ๆอันนี้ก็ชอบใช่มั้ย
2: ชอบครับ
1: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
2: โหเหมือนเป็นแบบพึ่งเป็นมอไซค์อ่ะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกหนึ่งไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
1: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเอง
2: เหนื่อย
1: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
2: โหแบบคือจับต้นมาจับต้นมา
1: อันนี้คือเราปล่อยพึ่งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงเนี่ยครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
2: นกกินแมลง
1: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
2: กบ
1: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
2: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
1: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
2: แม่เราครับ
1: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมา

0: ื้อโรคอีกครับ
1: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะใช่ไหม
0: ใครจะมาเก็บได้
1: เพราะฉะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
0: ใช่ครับ
1: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
0: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
1: ้
0: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
1: ใช่ครับ
0: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาด

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย3มือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายนึงคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือ

0: หรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกๆนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับ pepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอนะครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับ good afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า how are you หรือ how are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดสุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นคือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับแสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ is nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้พบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกตัวไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ is nice to meet you นะครับจะใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบหนึ่งถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับ how ใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่

จริงๆเนี่ยตามหลักเลยนะครับ How do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ How do you do นะครับ How do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ How do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ How จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย How do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะครับถ้ามีคนพูด How do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำ How do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jonesก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank youนะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นักกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นนะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่าคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาข้อสอบเขาไป conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่าทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ it's not sting at all นะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present thank you for everything นะครับ thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ you're welcome ไม่เป็นไร don't mention it ก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ ONET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับ

สิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอ่ะอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งอะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับMaya ว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอMaya ครั้งแรกนะครับมาดู Nevermind Nevermind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ Nevermind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า Sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า Thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช่ไหมใช้พูดกับMaya ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อแล้วเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับแต่เรามาคำว่า you welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you're welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you're welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 nice to meet you เราก็ตอบ nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนั้นเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ you throw the ball to your friendเราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหเลยรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับโจปาเนี่ย the ball ปาบอลนะครับลูกบอล to your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับ
What should you say to her? ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her? แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมุติเราปาฟุตบอลไปโดนหน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงอ่ะจะพูดว่า It's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับI'm sorry เราปาใส่ฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation มันก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นนะครับเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry คือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่มั้ยครับเกิดมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะครับ I forgot you ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนได้ยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 That's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า Please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอกว่า I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างอันนึงบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับฉะนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อที่4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำ
ด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิดนะครับคนที่ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับ

0: ชุดเล็กคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ถามความสงสัยอย่างนึงอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเราไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
0: คุณเชฟค่ะ
2: อยู่นี่นี่เอง
0: เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
2: ทั้
0: งแขนทั้งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
0: เพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาไปดูรายการคำโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

ิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อําเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไปเจอ

มากๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดก็คือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่าจะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทำงานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าเราได้คุยเราได้ทักทายเรารู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะเราได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลหรือไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงป่ะบ้านเราโตขึ้นได้

0: ขาก็โทรศัพท์กับแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่ Memories Beat เนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยแบบพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาที่สักหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับ10กว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วย1วินาทีที่เราอยู่บนกระดานโตขึ้นนะมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนๆที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็มีแต่ว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: เพราะงั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกอัดปอกไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงพอเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมอกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลา

0: ขึ้นที่มาคือคุณต้องจับขึ้นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้นะเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาละอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่ๆเจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทำงานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
1: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้หลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำอะไรสักอย่างดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงที่ทำให้คนกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่า My Home ตะโกป่าบ้านของฉันตะโกป่า My Home เนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าให้เราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเนี่ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตะโกป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมอีกตะโกป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
2: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่จะไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทำให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจำได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอะต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
2: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกัวป่าไมโฮมนี่คืองานแรกโปรเจกต์แรกของตะกัวป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้เมมโมรีจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
1: ถ อนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อย
3: ๆแม่ก็ภูมิใจนะในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
0: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: คู่นี่เป็นไงล่ะคะคู่เท่มากเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
5: ใช่ค่ะคู
4: ่เนี่ยอยากเล่นมากเลย
5: คู่ค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเพาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเพาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
5: ผู้เชี่ยวชาญตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
4: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแหล่งกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบ
5: ๆโอ้โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
4: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแหล่งกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
5: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
4: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5: โอ
4: ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
5: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
4: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
5: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
4: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพลวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
5: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
5: ค่ะ
4: โอเคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
5: ตรงกลาง
4: ใช่ค่ะ
5: น่าจะอันนี้
4: ใช่ผูกเลย
5: ผูกเลยนะคะ
4: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งหนึ่งและก็พี่พราวจับฝั่งหนึ่งนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
5: ค่ะ
4: ให้พี่แพลวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
5: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งแพลไปฝั่งครู
4: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
5: ว้าว
4: สิ่งที่พี่แพลและน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
5: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
4: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่แพลลองขยับสปริงเหมือนเดิมค่ะแต่ขยับไปและกลับให้ได้1รอบแล้วก็หยุด
5: รอบเดียว
4: โอเคค่ะพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆ อีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
5: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเอง เอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
4: อ๋อถ้าเป็นคลื่น

0: ต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
1: เงี้ย
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่1ลูกเราเรียกคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
1: ลักษณะการสั่น
0: จะถูกแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีก1รอบค่ะ
1: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
1: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
0: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นลิปปิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพรวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อน
1: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
0: เอาเป็นตามขวางละกัน
1: ตามขวางก่อนนะคะ
0: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
1: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
0: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
1: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
0: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยซันคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
1: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
0: อะเอางี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
1: โอเค
0: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
1: แบบเมื่อกี้นะคะ
0: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยละกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สูงที่สุดของคลื่นคะ
1: ตรงเวลาคลื่นมัน
0: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
1: สต็อปโมชั่น
0: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสัตว์คลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
1: ะ
0: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสันคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะแคลถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพลวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
1: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสันขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มาก

0: แสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพลวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพลวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพลวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบสั้นๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพลิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นทองคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
2: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแพลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู่
2: ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีทองคลื่นมีสันคลื่นมีทองคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่หนึ่งแล้วเจอสันคลื่นลูกที่สองเขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
1: ถ้าลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นสองมันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
1: หุย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองนะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
1: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
1: 1วินาทีโอ้2รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
1: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
1: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็กๆ
1: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
1: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
1: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
1: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
1: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะ

0: คะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการ Lab Science Test ทดลองวันนี้พี่พราวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่เขาตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่เขาตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: แล้วน
0: ี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นแต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคแล้วประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: แล้วตูนี่อันนี้อันนี้โซ่สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวังโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้หน
1: ึ่
2: งส
1: าม
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หน
1: ึ
0: ่งสองสามล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือหนึ่งอันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: หนึ่งสองสาม
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้ว
1: ตาประวัน
0: หนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้ yeah.
1: ได้ดูซีได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวง บ๊ายบายนะพี่บอลลูน อ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
3: มาแล้ว
1: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
4: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
4: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขณะที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือเขาขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
4: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
4: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
4: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับเราชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ย
2: เคยโอ้โหล้างจาน
1: ล้างจานเลยหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
1: ่แตกด้วย
4: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
2: กลาง
1: ก้าวดินสอ
2: หนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: ไม้เต็ม
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: เจ้าเสื้อสก๊อตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เดินออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนคร
1: ับ ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับอ่าติดไปอีกครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกันไกลตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอ่ะอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอ่ะอีกด้านนึงอ่ะมาวันลองห่อสิครับเป็นห่อยังไงนะ
2: ห้องละ
1: นี่อ่าเอาสก๊อตเทปไปที่นึงอ่านั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวปูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
2: ้ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันนี้มันต้องใช้คัตเตอร
2: ์
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์นี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีต้าร์ของประวันเลย
1: ยืนไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีเขาถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: จะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่นะประวานประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
2: โอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
2: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงแล้วตัวจับนิดนึง
2: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคอ่ะปะวาไปผูกตรงนี้ตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป

0: งอู้มันสุดยอดมากเฮ้ยมาม
1: าลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นแหละ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้สี่
1: ดาวสุดยอดไปเลย
0: สี่ดาวจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้สี่ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: มาพี่สุถือให
3: ้โอเค
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไปสี่ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที่
1: ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้งสี่ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสีสีแมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: สตาร์ทอัพ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนอีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2 บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
2: กว่าจะได้วัตถุดิบแต่ละอย่างลมแทบจับ
1: ซื้ออะไรมาเยอะแยะเนี่ย
2: นี่ไงวัตถุดิบทำต้มยำเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาขายแยกกันนะไม่ขายรวมเหมือนเมื่อก่อนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเนื้อสัตว์ผลไม้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนเลยเนี่ย
1: ปัญหาแบบนี้ฉันเข้าใจดีเลยแหละ
2: อีกอย่างนะเราอยู่กันแค่2คนขอซื้อผักสักบาท2 บาทก็ไม่ได้ทำกินทีก็เหลือไม่รู้คนอื่นจะเจอปัญหาเหมือนเราไหม
1: ฉันคิดว่าอาจจะมีนะ
3: เอาละสิครับเกิดปัญหาใกล้ตัวขึ้นมาแบบนี้จะทำอย่างไรจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคประสบปัญหาเรื่องต้องใช้เวลาในการจัดซื้อวัตถุดิบและไม่สามารถซื้อในปริมาณที่ต้องการได้ในขณะที่ทางด้านฝั่งผู้ขายต้องการขายในปริมาณมากจากเหตุการณ์นี้ถ้าลองคิดกันเล่นๆนะครับให้น้องๆที่กำลังรับชมอยู่ลองเป็นนักการตลาดตัวน้อยๆน้องๆจะมีไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อย่างไรบ้างครับ
2: ก่อนไปตลาดครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ใช้เวลานานเกินไปจำต้องวางแผนเส้นทางการซื้อสำหรับวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วและจดรายการสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างซื้อที่ไหน
3: ดีมากเลยครับในฐานะผู้บริโภคต้องมีการวางแผนและหาวิธีจัดการเพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องของเวลาและปริมาณของที่เกินความต้องการให้ได้นะครับ
1: ทำอะไรอย
2: ู่
1: หรออ๋อ
2: กำลังเริ่มทำธุรกิจเดลิเวอรี่ส่งวัตถุดิบเครื่องต้มยำว่าจะขายภายในหมู่บ้านก่อนนี่แหละเผื่ออนาคตเราอาจจะได้กลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยก็ได้นะ
1: สตาร์ทอัพเหรอคืออะไรยังไงอ่ะ
3: แม่ดูน่าสนใจนะครับจะว่าไปแล้วเด็กๆสมัยนี้มีไอเดียดีๆในการสร้างรายได้กันเยอะเลยทีเดียวซึ่งตามหลักการของสตาร์ทอัพแล้วที่มาของไอเดียก็มักจะมาจากปัญหารอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเราเองหรือปัญหาของผู้อื่นแล้วนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาครับ
4: อย่างเช่น Uber ก็เกิดมาจากคำถามที่ว่าทำไมการจ้างคนขับรถส่วนตัวมันถึงได้แพงจะมีวิธีไหนไหมที่จะให้มันถูกลงได้ Food Delivery ก็ตอบโจทย์ของลูกค้าเรื่องความสะดวกรวดเร็วแม้กระทั่งสตาร์ทอัพรายแรกชื่อ Blue Apronเป็นแอปพลิเคชันสัญชาติอเมริกาที่ขายสูตรอาหารพร้อมจัดส่งวัตถุดิบในการทำอาหารทุกชนิดตามสูตรทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศเครื่องปรุงน้ำมันและเนยที่สำคัญ Blue Apron หั่นและตวงมาให้เสร็จสับก่อนจัดส่งตรงถึงบ้านสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจ SME คือสตาร์ทอัพต้องเน้นการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและการที่จะไปถึงจุดนั้นได้จะต้องสร้างสินค้าที่คนทั่วไปต้องการและมีช่องทางการเข้าถึงที่รวดเร็วและสะดวกด้วยนะครับการมีความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์เหมือนเช่นการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นสิ่งที่ดีมากครับแต่อย่าลืมไปว่าความแปลกใหม่นั้นต้องช่วยแก้ไขปัญหาได้จริงๆและธุรกิจนั้นต้องมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตด้วยนะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และการนำไปต่อยอดนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในหัวข้อของเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีข้อสอบอยู่ด้วยกันประมาณ7ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปลงข้อสอบกันเรามาดูเนื้อหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือศัพท์ที่ใช้บ่อยนะครับศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆในข้อสอบนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับคำแรกนะครับก็คือ sorry นะครับแปลว่าขอโทษหรืออีกความหมายหนึ่งคือเสียใจครับต่อมาคำที่2นะครับ great นะครับเป็นความหมายเชิงบวกก็คือแปลว่าเยี่ยมนะครับผม welcome นะครับแปลว่ายินดีต้อนรับนะครับคำพวกนี้หลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วนะครับต่อมานะครับ don't แปลว่าอย่าหรือไม่นะครับเป็นการปฏิเสธนะครับ worry นะครับแปลว่ากังวลนะครับต่อมา excuse me นะครับ excuse me แปลว่าขอโทษนะครับผมนะครับต่อมา answer แปลว่าตอบนะครับ find แปลว่าพบหรือหาหรือคำแปลว่าเจอนะครับ question นะครับแปลว่าคำถาม page แปลว่าหน้านั่นเองครับต่อมานะครับคำศัพท์ที่เจอบ่อยนะครับสไลด์ต่อมาก็คือ borrow ตัวนี้จะแปลว่าขอยืมนะครับผมต่อมานะครับ toilet นะครับแปลว่าห้องน้ำนะครับ usually แปลว่ามักจะนะครับบอกถึงความถี่ของการกระทำนะครับ never ไม่เลยนะครับไม่เคยจะทำเลยนะครับ every ทุกนะครับผม week แปลว่าสัปดาห์นะครับ pass แปลว่าทรงผ่านนะครับpepper นะครับพริกไทย no รู้จักหรือแปลว่ารู้ก็ได้ครับ waiting แปลว่ากำลังรอครับกำลังคอยนั่นเองนะครับ
1: เรามาดูคำทักทายกันนะครับคำทักทายในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันนะครับหลักๆ ก็จะมีด้วยกัน3ตัวใช่ไหมครับก็คือสวัสดีในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ตัวแรกคือ good morning ขออนุญาตครับ good morning ก็คือสวัสดีในตอนเช้าหรือเที่ยงวันนะครับGood afternoon ตอนบ่ายหรือตอนเย็นนะครับ Good evening คือตอนเย็นและตอนค่ำใช่ไหมครับทีนี้คำถามต่อจากการทักทายนะครับมักจะเป็นคำถามว่าสบายดีหรือก็คือคำว่า How are you หรือ How are you today ใช่ไหมครับต่อมานะครับคำที่ตอบว่าสบายดีนะครับตอบได้หลายประโยคเช่น Fine thanks I'm fine thank you นะครับ I'm well I'm okay นะครับหรือนะครับตอบว่า thank หรือ thank you เป็นการขอบคุณผู้ถามนะครับต่อมานะครับการจากลานะครับการบอกลาใช่ไหมครับเราจะบอกลากันนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกได้หลายรูปแบบนะครับหลักๆ ก็จะมีคำว่า goodbye ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับคำว่า bye คำว่า good night ราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมครับและเรามักจะพูดว่าแล้วพบกันอีกก็คือนะครับพูดต่อจากคำว่า goodbye นะครับก็คือคำว่า see you again นะครับเหมือนในเพลงเลยแล้วก็คำว่า see you หรือคำว่า see you soon ไว้พบกันเร็วๆนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในพาร์ทของการแนะนำตัวเองนะครับการแนะนำตนเองนะครับเราจะความจะพามาทำความรู้จักคำว่าแนะนำก่อนนะครับซึ่งสำคัญนะครับคำว่าแนะนำภาษาอังกฤษก็คือ introduce แปลว่าแนะนำนะครับถ้าเราจะพูดว่าเราขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับเราจะพูดได้2แบบก็คือ let me introduce myself ตัวแรกคือขออนุญาตแนะนำตัวนะครับหรือ may I introduce myself นะครับขอแนะนำตัวเองนะครับผมนะพอเราพูด may I หรือ let me introduce myself เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตามเลย my name's นะครับ I'm Thai I'm from Thailand I student at นะครับ I'm study at อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเลยนะครับผมต่อมานะครับเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการแนะนำตัวเองไปแล้วนะครับตอนนี้คือเป็นการแนะนำผู้อื่นนะครับเช่นเรามีเพื่อนใหม่มาเราจะแนะนำให้เพื่อนของเรารู้จักเพื่อนใหม่ของเราก็คือเราจะบอกว่านะครับตัวแรกคือ this is Peter เช่นนะครับนี่คือ Peter นะครับหรือจะพูดให้สุภาพขึ้นหรือเป็นทางการขึ้นก็คือ I would like you to know Peter ผมอยากให้คุณรู้จัก Peter นะครับ I would like to introduce you to Wanna นะครับผมอยากแนะนำให้คุณรู้จัก Wanna I want to introduce my friend May ผมอยากจะแนะนำ Mayนะครับเพื่อนผมนะครับ I want you to meet my friend John นะครับผมอยากให้คุณพบ John เพื่อนของผมนั่นเองนะครับหรือสุดท้ายนะครับก็คือ Here's สวัสดิ์ and that's สุพลนะครับก็คือนี่สวัสดิ์และนั่นคือสุพลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นการนะครับ
0: แสดงความยินดีที่รู้จักนะครับเราทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ไว้แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะพูดต่อก็คือ it's nice to meet you นะครับก็คือแปลว่ายินดีที่ได้พบหรือยินดีที่ได้รู้จักนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะพบบ่อยในข้อสอบนะครับการออกตันไว้เลยนะครับเนาะถ้าเราไม่ใช้ it's nice to meet you นะครับเราใช้ตัวใดได้อีกบ้างนะครับก็เช่น I'm pleased to meet you I'm glad to see or meet youนะครับจะใช้ see หรือ meet ก็ได้นะครับหรือ it's a pleasure to meet you นะครับการตอบนะครับมีถ้ามีคนพูดกับเราว่า nice to meet you เวลาเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่า nice to meet you too นะครับเช่นอย่างนี้ nice to meet you ใช่ไหมนะครับเวลามีเราจะตอบเขาก็ตอบกับว่า nice to meet you too เป็นต้นเลยนะครับผมนะครับ ต่อมานะครับเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับทุกคนอาจจะแปลได้แบบอีกแบบนึงถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันจะผิดเลยนะครับใช่ไหมเราจะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยเราก็จะแปลว่าทำใช่ไหมครับถ้าแปลโดยรวมนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็จะบอกว่าทำอย่างไรถูกไหมครับแต่อันที่จริงเนี่ยตามหลักเลยนะครับ how do you do เนี่ยจะใช้สำหรับการทักทายกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ how do you do นะครับ how do you do นะครับคือถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยเราก็จะใช้มันผิดถูกไหมครับแต่นะครับ how do you do เนี่ยนะครับถ้าเราแปลตรงตัวคือ how จะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมครับส่วน do เนี่ยจะแปลว่าทำถูกไหมครับเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ย how do you do ใช้สำหรับนะครับทักทายกันหลังจากที่มีการแนะนำบุคคลให้รู้จักกันนะครับหรือง่ายๆเลยนะครับสรุปโดยง่ายก็คือมันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีได้รู้จักนะ

ครับถ้ามีคนพูด how do you do มาเราก็จะต้องตอบกลับไปด้วยคำว่า how do you do เช่นกันนะครับเหมือนคำทักทายทั่วไปเลยนะครับเช่นในตัวอย่างนะครับ Miss Taylor บอก Miss Jones ว่า I would like you to meet my boss Mr. Smith นะครับ Miss Jones Mr. Jones ก็จะบอกว่า how do you do นะครับสิ่งที่เราควรจะตอบกลับก็คือ how do you do นะครับซึ่งในการใช้ how do you do เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเหมือนแบบเป็นข้อสอบที่ปรับเซียนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจำได้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับขออนุญาตลบนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับโดยเบสิกขอบคุณก็ใช้คำว่า thanks หรือ thank you นะครับถ้าเราอยากขอบคุณเขาแบบมากๆก็คือจะบอกว่า thank you so much นะครับ thank you very much เป็นต้นนะครับเรามีคำขอบคุณแล้วเราก็มีคำตอบรับคำขอบคุณนะครับเช่นมีคนพูด thanks หรือ thank you มานะครับเราก็จะตอบว่า you're welcome นะครับ welcome ในตัวนี้จะมีความหมายว่านะครับคำว่า welcome เฉยๆเนี่ยจะมีความหมายว่ายินดีต้อนรับส่วน you're welcome เนี่ยก็จะมีความหมายว่าด้วยความยินดีนะครับด้วยความเต็มใจนั่นเองนะครับเนาะเราต้องแยกจำแยกนะครับคำว่า welcome กับ you're welcome ต่อไปจะเป็นการขอโทษนะครับขอโทษนะครับที่เด็กๆรู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่า sorry หรือ I'm sorry ใช่ไหมครับเนาะ sorry เนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าขอโทษอย่างเดียวแต่อาจจะหมายความว่าเสียใจก็ได้นะครับคำที่พูดแสดงว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งขอโทษเรามาแล้วแล้วเราบอกว่าอ๋อเราไม่เป็นไรนะครับเราจะบอกว่า that's all right หรือ that's okay นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูคำขอโทษนะครับว่ามีกี่คำนะครับการขอโทษนะครับหรือ apology นะครับก็มีสำนวนนะครับเยอะมากเลยเช่น excuse me แต่ละสำนวนก็จะใช้ในต่างสถานการณ์นะกันไปนะครับ excuse me เนี่ยมันก็จะใช้กับการเช่นเรากล่าวแบบเหมือนแบบมีสมมติว่าง่ายๆเลยที่โรงเรียนเวลาใช้กันเนี่ยนะครับเหมือนเราจะขออนุญาตเข้าห้องนะครับเราจะพูดว่าเราจะขออนุญาตเข้าห้องเราก็จะพูดก่อนว่า excuse me may I come in please นะครับเป็นต้นpardon me นะครับ I'm so sorry ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง I'm very sorry อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นเนาะอีกตัวนึงที่จะเจอนะครับที่แปลว่าขอโทษเหมือนกันก็คือ I apologize นะครับ apologize for breaking my promise ก็คือขอโทษนะครับนะครับขอโทษด้วยที่ผิดสัญญานะครับ I'm sorry I'm late นะครับขอโทษที่ฉันมาสายนะครับเนาะนะครับหลักๆก็คือเราก็จำว่า sorry คือขอโทษแล้วก็จำตัวอื่นนะครับที่แปลว่าขอโทษก็คือเช่น excuse me pardon me หรือ apologize นะครับผมเมื่อเราดูไปแล้วนะครับว่ามีคำว่าขอโทษมีอะไรบ้างเรามาดูคำว่าตรงคำว่าไม่เป็นไรดีกว่านะครับคำว่าไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการพูดขอโทษมาแล้วเวลาเราจะตอบรับว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบแบบไหนได้บ้างนะครับเวลาข้อสอบมันถามเราว่าเวลาเขาสอบเขาเป็น conversation เนี่ยเขาจะให้คำว่า I'm sorry นะครับเวลาเราจะตอบว่าเราไม่เป็นไรเนี่ยเราจะตอบว่ายังไงได้บ้างนะครับตัวแรกเลย That's alright ไม่เป็นไรนะครับคำนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับตัวต่อไป It's okay นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ Of course That's okay certainly นะครับNot at all นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันเนาะ Not at all เนี่ยคุณครูเน้นนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Not at all เราจะรู้สึกว่ามันแปลว่ามันจะดูเป็นทางลบเนาะใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ It's not sting at allนะครับ don't worry นะครับ forget it นะครับ never mind นะครับ don't worry about it นะครับ it wasn't your fault นะครับ it doesn't matter เนี่ยเหล่านี้คือคำที่เราสามารถตอบหลังจากคำว่า sorry ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นการขอบคุณนะครับอย่างที่เราเจอกันไปนะครับก็จะใช้คำว่า thank you จะเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือตามด้วย very much thank you a lot นะครับเนาะหรือจะต่อนะครับ thank you for your present Thank you for everything นะครับ Thank you for your help อย่างนี้นะครับหรือนะครับตัวนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกัน I appreciate that นะครับก็จะแปลโดยในว่าขอบคุณนะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือผมรู้สึกประทับใจจริงๆครับต่อมานะครับเป็นการตอบรับคำขอบคุณนะครับมีคนพูดว่า Thank you แล้วนะครับเราจะตอบกับเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไร Don't mention itก็แปลว่าไม่เป็นไรนะครับ not at all อีกแล้วนะครับผมแปลว่าไม่เป็นไรเห็นไหมครับ not at all เห็นไหมครับเราจะเจอบ่อยแล้วนะครับ it's nothing นะครับไม่เป็นไร that's alright that's okay นะครับแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ it's a pleasure my pleasure with pleasure ด้วยความยินดีทั้งนั้นเลยนะครับ don't worry อย่ากังวลเลยนะครับ no problem ไม่มีปัญหานะครับผมเราได้เรียนเนื้อหานะครับได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะครับ
บางส่วนนะครับทีนี้เรามาทำในส่วนของข้อสอบกันนะครับเรามาดูข้อสอบข้อแรกของเราเลยนะครับเป็นข้อสอบ O-NET จริงในปี2560นะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแทรกวิธีการทำข้อสอบไปในตัวนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเวลาคุณครูสอนให้ทำข้อสอบมันก็จะละเอียดนิดนึงนะครับอ่ะสิ่งแรกที่เราควรดูนะครับอย่างพาร์ทนี้นะครับก็จะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนควรทำอย่างแรกเลยนะครับก็ดูรูปภาพก่อนเลยครับดูรูปภาพก่อนแล้วก็พยายามเดานะครับหรือพยายามตีความภาพว่าเอ้ยภาพนี้กำลังสื่อถึงอะไรนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าภาพนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรอย่างเราวิเคราะห์ตอนนี้เราอาจจะดูภาพแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมีครูมีเด็กอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มาดูที่โจทย์นะครับทีนี้เวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะให้มายาวนิดนึงนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามจะหาคีย์เวิร์ดของประโยคนั้นๆว่าประโยคนั้นๆเนี่ยพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเช่นดูอันแรกนะครับข้อที่หนึ่งอะประโยคแรกบอกว่า Maya is an exchange student student แปลว่าอะไรครับนักเรียนนะครับ exchange นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนใช่ไหม exchange ก็คือแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเราดูสองคำนี้เราอาจจะรู้แล้ว Maya เนี่ยคืออะไรครับนักเรียนแลกเปลี่ยน your teacher your teacher ก็คือคุณครูใช่ไหม introduce introduce แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คุณครูสอนไปแล้วแปลว่าอะไรครับแนะนำใช่ไหมแนะนำ her to the class แนะนำเธอนะครับในคลาสใช่ไหมครับ what should you say to Maya what should you say to Maya คุณควรจะพูดอะไรใช่ไหมครับที่เราก็เรารู้แล้วนะครับสถานการณ์ที่เราให้มานะครับMaya เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแปลว่านะ Maya เป็นเด็กใหม่คุณครูเนี่ยพยายามจะแนะนำตัวใช่ไหมครับพยายามจะแนะนำMaya ให้กับเพื่อนๆใช่ไหมครับทีนี้เราควรจะพูดนะครับเราจะควรจะพูดกับMaya ว่ายังไงนะครับเราเพิ่งเจอMaya ครั้งแรกนะครับมาดู never mind never mind มันจะจัดอยู่ในหมวดอะไรครับเก่งมากเลยนะครับ never mind เนี่ยก็จะใช้พูดต่อคำว่า sorry ใช่ไหมครับหรือคำว่า thank you ก็ได้ใช่ครับซึ่งจะในความหมายก็จะแปลว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช้พูดกับMaya ได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งเลยนะครับ you are new you are new ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใหม่นะครับคุณเนี่ยเป็นเด็กใหม่นะครับพูดได้ไหมมันเหมาะสมที่จะพูดในการเจอเขาไหมครับไม่เหมาะสมฉะนั้นทำไงดีครับก็ตัดทิ้งไปนะครับทีนี้เราตัดไป2ข้อละเราก็เหลืออยู่2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกก็คือ50-50นะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4 nice to meet you แปลว่าอะไรครับยินดีที่ได้พบยินดีที่ได้รู้จักนั่นเองนะครับใช้กับอะไรครับใช้สถานการณ์ที่ทำไมครับที่เราเจอเขาเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือนะครับดูข้อที่4สิ you're welcome เฮ้ย welcome เนี่ยมันแปลว่าต้อนรับหรือเปล่า welcome จริงแปลว่าต้อนรับใช่ไหมแต่เรามาคำว่า you're welcome ที่แปลว่าอะไรครับด้วยความยินดีนะครับเราใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ you welcome คำนี้เราจะใช้ต่อจากคำว่า thank you ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น you welcome ใช้ในประโยคใช้ในข้อนี้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทำไงตัดทิ้งใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เหลืออยู่ข้อเดียวก็คือข้อที่3 nice to meet you เราก็ตอบ nice to meet you เลยนะครับมีใครทำถูกบ้างครับยกมือถ้าทุกคนถูกหมดนะเราไปกันต่อข้อต่อไปดูอย่างข้อที่14นะครับ you throw the ball to your friendเราทำเหมือนที่เราคุยกันก่อนดีกว่าเราดูรูปก่อนโอ้โหในรูปเนี่ยมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีบอลอยู่ที่หน้าใช่ไหมครับมีบอลอัดมาที่หน้าใช่ไหมนะครับแปลว่าเขากำลังถูกบอลอัดใช่ไหมครับสมมติเราตีความว่าอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราตีความเนี่ยจะถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็ไปอ่านโจทย์throw นะครับ you throw the ball to your friend throw แปลว่าอะไรครับปาใช่ไหมหรือขว้างใช่ไหมครับขว้างใช่ไหมครับโจปาแล้ว the ball ปาบอลนะครับลูกบอล to your friend แปลว่าเราปาลูกบอลใส่เพื่อนเราใช่ไหมครับ but is accidentally นะครับเนาะนะครับมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมัน hit her face นะครับ is accidentally hit her face นะครับก็คือมันเนี่ยไปโดนหน้าของเธอโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเนาะนะครับ
What should you say to her ถามเหมือนเดิมเลย What should you say to her แปลว่าประโยคนี้อยากรู้ว่าสมมติเราปาฟุตบอลไปโดน

หน้าเพื่อนเนี่ยเราควรจะพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรนะครับจะพูดควรจะพูดว่ายังไงนะครับอ่ะง่ายมากเลยนะครับเราปาใส่เขาแล้วเขาเจ็บเนี่ยเราควรจะพูดว่ายังไงอ่ะจะพูดว่า it's too bad โอ้โหมันแย่มากเลยนะครับใช้ได้ไหมอ่ะตามหลักเนี่ยมันใช้ไม่ได้นอกก็คือตัดทิ้งใช่ไหมครับอ่ะ I'm sorry เราปาใส่ลูกฟุตบอลใส่หน้าเพื่อนปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะครับฉันไม่ได้ตั้งใจใช่ได้ไหมครับ make sense ไหมอาจจะ make sense เราดูข้ออื่นก่อนน้องเพื่อความชัวร์นะครับ no problem ก็คือทำไมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับ no problem เราจะใช้ต่อจากคำว่าอะไรครับใช้ต่อคำว่า thank you ใช่ไหมครับหรือว่า sorry นั่นเองนะครับเนาะข้อที่4 don't worry ก็เช่นกันครับก็จะคล้ายๆกับ no problem นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะตัดข้อ3ข้อ4ทิ้งไปก็จะเหลือข้อ2ก็คือ I'm sorry นะครับหรือถ้าใครมั่นใจว่าเฮ้ย I'm sorry เนี่ยถูกก็คือกาข้อ2ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าแบบเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งฝึกทำข้อสอบก็ค่อยๆดูไปนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดู2ข้อสุดท้ายนะครับเป็น conversation นะครับผม conversation นะครับอยู่ในเป็น onet ปี62นะครับวิธีการทำ conversation ก็จะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่าเราจะต้องทำการอ่านประโยคที่1เพื่อให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาตอบในช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรารู้หลักในการตอบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเช่นเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราพูดว่า I'm sorry เราจะตอบเขาว่ายังไงได้บ้างนะครับอ่ะเรามาทำข้อสอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะในข้อนี้ข้อ19เนี่ยก็จะมีคนนะครับ2คนนะครับมีตัวละคร2คนก็คือคนที่1คือแอนคนที่2คือเบนนะครับแอนบอกว่า I'm sorry อ้าวคือพูดมาเลยว่า I'm sorry คือขอโทษก่อนเลยนะครับเบน I forgot your book forgot แปลว่าอะไรครับลืมใช่ไหมครับเกินมาว่าก่อนเลยว่าฉันขอโทษนะฮะ I forgot your book ฉันลืมแล้วหนังสือนะครับฉันลืมหนังสือนะครับ forgot your book ฉันลืมหนังสือของคุณนะครับแอนบอกว่า I'm sorry เราจะบอกกับแอนว่ายังไงบ้างยังไงได้บ้างครับเราจะบอกแอนยังไงได้บ้างเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับถ้าเขาพูด I'm sorry มาเราจะตอบเขายังไงได้บ้างนะครับไหนลองดูซิว่าข้อนี้นะครับเด็กๆจะตอบอะไรอันนี้มันจะมีคำที่เราเรียนไปแล้วอยู่ในคำตอบเลย1 1 4เนี่ยนะครับ TikTok หาเจอไหมตอบข้อ3 that's okay ก็คืออะไรครับไม่เป็นไรแต่ว่า please bring it next time นะครับก็คือไม่เป็นไรนะแต่นำมาคืนฉันด้วยครั้งหน้านั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่20นะครับเมื่อกี้ข้อ19เกิดว่า I'm sorry นะครับเกิดว่า I'm sorry นะครับในส่วนของข้อ20นะครับข้อ20นะครับเรามาดูกันนะครับตัวละครมี2ตัวคือเดซี่กับคิมนะครับเดซี่บอกว่าThank you very much for your help ข้อ19เราบอก I'm sorry ใช่ไหมนะครับเราต้องหาคำที่ต่อจาก sorry ข้อ20เราก็ต้องหาคำที่ต่อจากคำว่า thank you มีคนพูด thank you กับเรามาเราควรจะตอบเขาว่ายังไงนั่นเองนะครับอย่างหนึ่งบอกว่า I'm sorry เราคนที่หนึ่งบอกว่า thank you for your help นะครับขอบคุณที่ช่วยนะครับเราจะบอกว่าฉันขอโทษทำไมใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่1ใช้ไม่ได้คือตัดทิ้งนะครับข้อที่2 I don't know ฉันไม่รู้ตอบได้ไหมครับไม่ได้นะครับฉันไม่รู้นะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือฉัน I don't know ฉันไม่รู้ทำไมนะครับไม่ make sense ตัดทิ้งนะครับข้อที่3 you're not light นะครับก็คือคุณเนี่ยนะครับไม่ถูกนะครับใช้ได้ไหมครับนะครับไม่ได้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับเหลือข้อเดียวข้อสุดท้ายข้อ4คือ you're welcome แปลว่าอะไรนะ welcome แปลว่าอะไรนะwelcome เฉยๆแปลว่ายินดีต้อนรับแต่ you're welcome แปลว่าด้วยความเต็มใจหรือด้วยความยินดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนทำด้วยกันนะครับมาประมาณ4ข้อนะครับมีใครถูกหมดเลยบ้างไหมนะครับคนที่ผิด
นะครับ

คนได้ผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็หมั่นฝึกฝนดูคำศัพท์ดูคีย์เวิร์ดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะครับวันนี้ครูพี่ออมนะครับก็นะครับครูพี่ออมก็มีเรื่องที่จะสอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้านะครับ See you again. See you soon. Goodbye.

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียการดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W Eแปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เขาสงสัยอย่างนึงอะค่ะ
1: ทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านเขาไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลย
2: องค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างตอนคลื่นเกิดได้ยังไงนะ
1: คุณเชษฐ์ค่ะ
2: อยู่นี่เองเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเลย
1: โอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
2: ดู
1: แขนนั่งขาขอพักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะ
2: โอเคค่ะ
1: เฮ้ยเพาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะคะครูที่ชวนครูมาที่นี่ก็เพราะว่าเพาอ่ะไปดูรายการคัมโฮมบ้านที่กลับมาตอนกลับมาโตขึ้นพี่คนนี้เขาเล่นเซิร์ฟบอร์ดเก่งมากเลยตั้งใจว่าจะต้องฝึกให้เก่งเหมือนพี่คนนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวพาครูไปดูค่ะ

เซิร์ฟมันไม่ใช่กีฬามันเป็น culture มันเป็นจิตวิญญาณเราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้แต่เราสามารถเรียนรู้มันได้มันก็ไม่ต่างกับคลื่นเนี่ยเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะแต่เราเรียนรู้วิธีการขี่มันได้

จริงๆเนี่ยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมเติบโตอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็คือใช้ชีวิตแบบครอบครัวทั่วไปนี่แหละครับตะกั่วป่าความสุขของเราก็คือทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่บ้านจะขับรถขึ้นรถหลังกระบะแล้วก็เอาห่วงยางมาแล้วก็ไปที่ทะเลซึ่งทุกบ้านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนคือวันอาทิตย์เนี่ยเรารู้กันว่าเราจะไป

มากแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงฟีลลิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยครับทะเลเป็นเหมือนอะไรที่มันสำคัญต่อชีวิตผมมากเลยครับผมรู้สึกว่าทะเลอยู่ในทุกช่วงชีวิตของผมเลยครับความฝันผมมากที่สุดคือการไปออสเตรเลียโดยที่เราฝันไว้ว่า

ก็จะไปโตขึ้นสุดท้ายพอไปถึงจริงๆอ่ะกลายเป็นว่าเราล้างจานทั้งวันเลยบ้านที่ผมเช่าอยู่อ่ะอยู่หน้าหาดที่โตขึ้นกันเป็นหาดที่ดังมากชื่อว่ามารูบาบีชทุกเช้าที่ผมไปเรียนอ่ะที่ผมนั่งรอรถเมล์อ่ะก็จะเห็นคนไปเซิร์ฟทุกวันทุกวันทุกวันถึงเราจะไม่ได้แบบอย่างน้อยเท้าเราจะไม่ได้เหยียบกันโตขึ้นเลยแต่แบบเราก็ได้เห็นคนเราได้เสพ culture แล้วก็มีอยู่ช่วงหลังๆที่ผมอัพเวลแล้วจากล้างจานได้เข้าไปทํางานอยู่ในเซิร์ฟคาเฟ่เราก็ได้เจอนักเซิร์ฟคนนู้นคนนี้มากินข้าวตอนเช้าแล้วได้คุยแล้วได้ทักทายแล้วรู้สึกว่าโอ้พวกนี้เท่มากเลยใช้ชีวิตแบบน่าอิจฉาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเรียนจบโทเราได้อยู่ออสเตรเลียเนี่ยชีวิตเราก็คงดีนะชอบมากๆเลยเพราะว่าแบบมันเป็นเมืองที่มีความสุขอะและได้อยู่ใกล้ทะเลได้อยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่พอมามองมาอีกทีแล้วพ่อแม่ที่เขาทำงานหนักมาทั้งชีวิตเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็เรื่องที่สองที่ทำไม่กลับเลยเพราะว่ามีคนแบบส่งแบบสมัยนั้นก็น่าจะเป็นอีเมลหรือไม่รู้ว่าบอกว่าที่นี่โตขึ้นได้นะเขาหลักอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดท้ายแล้วเราตามหาชีวิตอยากโตขึ้นทั้งชีวิตสุดท้ายบ้าจริงบ้านเราโตขึ้นได้

0: ขาก็โทรศัพท์กับแม่เขาบอกว่าแม่เขาจะกลับเมืองไทยแล้วนะถึงแม่ก็บอกเออดีมาช่วยงานแม่ก็พูดแค่นั้นนะนะแต่จริงๆแล้วความลึกซึ้งในใจเขาเซิร์ฟอยู่ในใจเขาในออสเตรเลียไง
1: หลังจากที่ผมกลับมาผมรู้สึกก็แบบไม่นานมากเลยอะผมแบบพอรู้ว่าที่เนี้ยที่ Memories Beat เนี่ยโตขึ้นได้เนี่ยผมก็เลยกับพี่สาวชวนพี่สาวเป็นผู้หญิงพี่แบบช่วยพาผมเข้าไปทีอะไรเงี้ยไปหาหน่อยว่าแบบเอ้ยใครเขาโตขึ้นกันแบบไปกราบขอร้องเขาเถอะว่าแบบอยากเรียนมากๆเลยเพราะตอนที่เราอยู่ที่ออสอ่ะเกือบปีที่เราแบบเห็นอยู่แค่ลิปตาแต่เราไม่ได้ทำมันอ่ะมันเหมือนเป็นความฝันที่ค้างอยู่เราก็เลยขับเข้ามาทางลุกลังลำบากป่าสนพอสุดท้ายเนี่ยผมเข้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับเจ้าของร้านตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยไม่มีแขกไทยนักท่องเที่ยวไทยใดๆทั้งสิ้นมีแต่ฝรั่งแล้วผมก็เห็นคนโตขึ้นกันผมแบบช็อกมากแบบเฮ้ยนี่มันแบบเป็นภาพในสวรรค์เหมือนกับฮาวายที่เราคิดไว้เลยว่านี่ที่นี่คือเขาหลักแล้วนี่เป็นบ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็แทบจะแบบยกมือไหว้พี่ครับผมอยากโตขึ้นมาทั้งชีวิตช่วยสอนผมนะครับอะไรเงี้ยวันนั้นไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยสุดท้ายพี่เขาลงไปสอนในน้ำเลยแล้วผมก็ได้ยืนได้จับคลื่นแรกในชีวิตแล้วก็ได้โตขึ้นวันนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนกับสิบกว่าปีที่เราแบบต้องการมามันแลกด้วยหนึ่งวินาทีที่เราแบบยืนอยู่บนกระดานโตขึ้นแล้วมันมีความสุขมากมันเต็มไปด้วยพลังครับ

0: การโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คนกลับมาสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาโต้คลื่นเป็นเวลาที่ผมชอบมากที่สุดว่าผมไม่ได้จับมือถือผมไม่ต้องเล่น Facebook ผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยก็คือเราโฟกัสอยู่กับสิ่งตรงหน้าเราได้กลิ่นทะเลเราได้มีเพื่อนที่รักรอบๆตัวเราได้คุยกับคนข้างๆอะไรเงี้ย
1: การเซิร์ฟมันเหมือนเราทิ้งทุกอย่างไว้ชั่วคราวสิ่งที่เราจะมีอยู่ในหัวนั่นก็คือคลื่นเพื่อนแล้วก็ทะเล
2: คือมันเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะเวลาที่เรามีพายออกไปแล้วเรามีพายไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้คือมันจะบอกว่าใจเราอ่ะมันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะต้องแบบตั้งสมาธิอ่ะทำยังไงเราถึงจะจับไอ้ลูกที่มันอยู่ข้างหน้าออกมาให้ดีที่สุด
1: งั้นเวลาเซิร์ฟทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกปัดเป่าไปโดยอันตรธานหายไปทันทีนะครับตอนที่เราลงน้ําแล้วเราจะกลับมาคิดอีกครั้งนึงต่อเมื่อเรากลับมาสู่โลกความเป็นจริงมันเหมือนช่วงที่เราฝันนะครับได้ลงไปอยู่ในทะเลผ่านไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันก็จะเป็นเรื่องของคลื่นในทะเล
0: ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือกีฬาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้เงินเปรียบเทียบในน้ำทุกคนเสมือนกันพี่ก็จะเห็นทุกคนนั่งรอระดับขอบฟ้าเดียวกันไม่ว่าจนหรือรวยอ่ะเวลาคุณอยู่ในน้ำคุณเท่ากันมันเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาคลื่นที่มาคือคุณต้องจับคลื่นเดียวกันก็มันขึ้นอยู่ว่าคุณจับได้ไม่ได้มากกว่าเราก็เลยใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งคือครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่บ้านที่เงียบๆแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งประสบการณ์ที่ตัวเองอยู่มาเราก็เลยเอาตัวมาอยู่เขาหลักอย่างน้อยตอนกลางคืนโอเคได้เจอฝรั่งได้เจอผู้คนได้พูดภาษาอังกฤษยังไม่อยากทิ้งทุกอย่างที่แบบหามาอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่เจอนักท่องเที่ยววันนึงเนี่ยผมพอดีบังเอิญมีอยู่ช่วงนึงที่ผมได้ทํางานเกี่ยวกับ PR คนอื่นที่เขาไม่เคยใช้ชีวิตแบบเราเนี่ยเขาได้มาเห็นบ้านเก่าได้มาเห็นอาคารสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเขารู้สึกว่ามันสวยว่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าจริงๆบ้านเรามีดีนะแค่เราอาจจะชินชาเฉยชาหรือว่าคุ้นเคยกับมันมากเกินไปจนเรามองข้ามความสวยงามของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างดีกว่าให้คนเห็นว่าบ้านเราสวย
2: พี่ตาเป็นคนที่อยากพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาจะชอบแบบออกไปเที่ยวแล้วก็จะเก็บเอาอันนู้นอันนี้หลับมาแล้วก็เอามาดูว่าเอ๊ะบ้านเราทำได้หรือเปล่า
0: แต่พอมาคิดถึงอีกมุมนึงเราก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วทำไมมันไม่มีวัยรุ่นเลยวะทำไมไม่มีคนที่แบบกลับไปอยู่บ้านเลยเรามองเห็นแล้วว่าแบบทำอะไรสักอย่างดีไหมเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะแยะเราน่าจะทำแบบโปรเจกต์สักโปรเจกต์หนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยกลับมาที่บ้านกันก็เลยเป็นที่มาของโครงการตะโกป่าไมโฮมบ้านของฉันตะโกป่าไมโฮมเนี่ยสำหรับปีแรกเนี่ยก็คือเราใช้ภาพเนี่ยแทนความแบบคิดถึงบ้านเราเชิญชวนให้คนช่วยกันโพสต์ภาพของบ้านเกิดตัวเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยคิดว่าให้เราไปถ่ายมุมต่างๆในเมืองเก่าตะโกป่าเงี้ยแล้วก็โพสต์ไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็เหมือนกับว่าเชิญชวนคนมาให้แบบเอ้ยคิดถึงนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นอยู่ๆกระแสเนี่ยมันก็ฟีเวอร์มากกลายเป็นทุกคนเนี่ยคนตะโกป่าเด็กๆที่ไปอยู่กำลังเรียนที่กรุงเทพคนที่ไม่ได้กลับบ้านมานานเนี่ยเขาช่วยกันโพสต์หมดเลยก็คือปีแรกเราไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือมีอะไรทำนู่นทำนี่ก็ทำอะไรเนี่ยก็ทำเท่าที่มีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ดีมากก็คือเราได้เชิญชวนคนวัยรุ่นตะโกป่าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันคนนี้เป็นช่างไฟมาต่อไฟคนนี้เป็นช่างไม้มาทำเฟรมรูปกลายเป็นว่าหลายๆคนในนั้นน่ะผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่เอาไหนแต่พอคนคนนั้นน่ะเข้ามาจอยในตัวกับป่าไมโครมาช่วยกันทำเอ็กซิบิชันน่ะคนนั้นคือผู้นำที่เก่งมากคนนั้นคือกำลังหลักสำคัญเลยทำให้แบบว่าอีเวนต์นั้นเหมือนกับได้รวมเด็กตัวกับป่าที่มีไฟผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้มีพลังงานมีความสามารถเยอะแต่เขาไม่มีที่โชว์กลายเป็นทุกคนได้โชว์ความสามารถตัวเองในงานนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขามีคุณค่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นแล้วมันสักเซส
1: ดีใจที่วันนี้เขากลับมาบ้านกลับมาไม่ได้มองแค่ตัวเองไม่ได้มองแค่คนในครอบครัวแต่เขามองไปถึงบุคคลอื่นๆผมว่าพี่ต้าเป็นคนที่ให้โอกาสในการทำงานที่นี่เขาไว้ใจให้เราดูแลสามารถปฏิบัติและก็ทดสอบเราว่าเฮ้ยเราสามารถดูแลสิ่งนี้ได้หรือเปล่าโดยที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจู้จี้จุกจิกอะไรมากนะครับแต่เวลาเราทำผิดเราทำพลาดเขาก็จะเข้ามาสอนเข้ามาช่วยดูนะครับทำให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเองที่ไม่มีใครมาตั้งกฎเกณฑ์ให้
0: กลายเป็นปีนั้นอ่ะคนกลับบ้านมาเยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้รับเมสเซจจากหลายๆคนว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้กลับบ้านมา10ปีแล้วว่าพอดีพี่เห็นรูปพี่น้องโพสต์รูปสะพานเหล็กโพสต์รูปบ้านหลังนึงที่พี่ชอบกินข้าวตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะที่โพสต์รูปนั้นทําให้พี่เนี่ยพี่ได้กลับมาเจอบ้านเจอครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย นี่แค่รูปถ่ายรูปเดียวมันมีพลังขนาดนั้นเลยอ่ะผมดีใจมากที่แบบคนแก่ชี้รูปนี้เธอจำได้ไหมเนี่ยรูปเนี่ยสะพานที่เราเคยไปถ่ายกันตอนวัยรุ่นคนแก่ๆนะแบบอายุมากๆแล้วแบบเขาควงแฟนมาควงแบบกลุ่มเพื่อนๆมาแล้วทุกคนมาย้อนความหลังด้วยกันอ่ะมันก็แบบแค่เราเห็นเขายิ้มแค่เขาเห็นเขาคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เขาลืมไปแล้วเราก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะมันไม่รู้จะประเมินค่ายังไงอ่ะเออต่อให้ทำอย่างนั้นอีก10ครั้งแล้วแบบเราได้เห็นคนเหล่านี้มีความสุขผมว่ามันมีคุณค่า
1: จริงๆแล้วตั้งแต่รู้จักมาพี่ตะแทบจะเป็นคนที่ทำหลายๆอย่างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตะกั่วป่าหมายโฮมนี่คืองานแรกโปรเจกต์แรกของตะกั่วป่าที่รู้สึกว่าใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการดึงบุคคลต่างๆนะครับกลับมาเที่ยวบ้านเกิดนะครับให้รู้ว่าบ้านเกิดเป็นยังไงนะครับและยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาสร้างนะครับให้กับกีฬาโตขึ้นนะครับเหมือนผมเล่นเซิร์ฟมา12ปีแต่พอได้รู้จักพี่ตะกลายว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะผลักดันกีฬาตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกลายเป็นว่าเราใช้ memory จุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราพัฒนากระจายข่าวนะครับโปรโมทจนมันไปทั้งการแข่งขันกีฬาโตขึ้นมันมีทั้งอีเวนต์นะครับมันมีทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็คนไทยเดินทางมาที่นี่ผมว่าปีหนึ่งเยอะมาก
2: ตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเขาจะพุชอะไรเยอะแยะแต่พอทำไปเรื่อยๆสำหรับ3-4 ปีเราก็รู้สึกว่าอ๋อมันทำแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาอ่ะมีเป้าหมายมีจุดประสงค์ว่าเขาอยากทำให้บ้านเกิดของเขาอ่ะมีอาชีพมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันเดินต่อไปได้เรื่อยๆ

0: ในตัวตะแม่ก็รักตะมาก
1: มันตื้นตันใจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทำอะไรให้บ้านเกิดตัวเองบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแหละแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็นอกจากนี้มันยังจุดประกายไปสู่แบบคนอื่นๆเด็กรอบๆข้างคืออย่างที่ผมทำเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ได้อยากทำตลอดไปเราอยากให้มันถูกสานต่อคือเราเชื่อว่าหลายๆหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เด็กที่เรียนมัธยมอยู่เด็กน้องๆที่เป็นวิศวะเป็นหมอเรียนบางคนเรียนโอ้โหเรียนเยอะแยะมากมายเนี่ยได้กลับมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเพื่อบ้านเกิดสักครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันถึงจะมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เป็นไงล่ะคะครูเท่มากเลยอ่ะเวลาเขายืนอยู่บนบอร์ดอะแพลว
3: ใช่ค่ะครู
2: เนี่ยอยากเล่นมากเลย
3: ครูค่ะพอสงสัยอย่างนึงอะค่ะทำไมคลื่นมันถึงมีแต่ที่ทะเลอะคะอย่างทะเลสาบในหมู่บ้านแพลวไม่เห็นมีคลื่นบ้างเลยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่เลยนะคะเนี่ยคลื่นนี่มันเกิดจากอะไรหรอคะ
2: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะว่าคลื่นเกิดจากอะไรน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
3: ครูเชษฐ์คะตกลงแล้วเนี่ยคลื่นมันคืออะไรคะ
2: อ๋อคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่แบบนึงค่ะที่เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานแล้วก็โมเมนตัมค่ะจากแรงกำเนิดเนี่ยไปยังบริเวณรอบๆ
3: โอ
2: ้
3: โหแล้วอะไรทำให้เกิดคลื่นนะคะ
2: อ๋อองค์ประกอบของการเกิดคลื่นเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อย่างอันแรกก็คือแรงกำเนิดคลื่น2การสั่นสะเทือนของแรงกำเนิดและ3นั่นคือตัวกลางค่ะ
3: โอ้โหแล้วแบบนี้คลื่นมันมีกี่ประเภทหรอคะ
2: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งประเภทของคลื่นเนี่ยแบ่งได้หลายแบบมากเลยถ้าสมมติว่าแบ่งตามชนิดของแหล่งกำเนิดก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
3: โ
2: อ้แต่ถ้าแบ่งตามการสั่นสะเทือนก็จะถูกแบ่งออกเป็นคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางแต่ถ้าแบ่งตามความต่อเนื่องก็จะถูกแบ่งเป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องค่ะ
3: โอ้โหคลื่นนี่มันมีหลายแบบจริงๆนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าวิธีการแบ่งจะแตกต่างกันแต่หลักๆแล้วส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับแล้ว
3: ถ้าอย่างนั้นส่วนประกอบของคลื่นที่ว่ามันคืออะไรบ้างคะ
2: ถ้าแพลวอยากรู้นะคะแล้วครูก็อยากให้แพลวเห็นภาพของคลื่นได้ชัดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมรู้จักคลื่นนี่เลยค่ะกิจกรรมรู้จักคลื่น
3: อุปกรณ์แค่นี้เลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะก็จะมีสปริงและก็ริบบิ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยเนาะ
3: โอ
2: เคอ่ะเดี๋ยวให้แพลวนะคะทำการผูกริบบิ้นค่ะตรงกลางสปริงให้ครูก่อน
3: ตรงกลางเหรอ
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะอันนี้
2: ใช่ผูกเลย
3: ผูกเลยนะคะ
2: โอเคซึ่งในการทดลองนะคะเราจะรู้จักคลื่นได้ก็คือครูเนี่ยจะจับสปริงฝั่งนึงและก็พี่พราวจับฝั่งนึงนะคะ
3: ค่ะ
2: โอเคโดยครูเนี่ยจะไม่ทำการสั่นสปริงเลยมีแต่พี่พราวเท่านั้นที่จะสั่นสปริงดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะวิธีการขยับสปริงก็คือขยับแบบนี้เนาะโอเคพร้อม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้พี่แพรวขยับสปริงเลยค่ะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ตอนนี้สปริงมันมีการเคลื่อนที่ค่ะครูแต่ว่ามันเหมือนจะเคลื่อนที่จากฝั่งเพลไปฝั่งครู
2: ใช่ไหมคะเพราะว่าครูไม่ได้ขยับสปริงเลยนะคะ
3: ว้าว
2: สิ่งที่พี่เพลแล้วน้องๆเห็นตอนนี้นะคะเขาเรียกว่าคลื่นนั่นเองค่ะ
3: อ๋อเนี่ยเหรอคะคือคลื่น
2: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เพลลองขยับสปริงเหมือนเดิมแต่ขยับไปและกลับให้ได้หนึ่งรอบแล้วก็หยุด
3: รอบเดียว
2: โอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้เห็นอะไรไหมเด็กๆอ่ะอีกสักหนึ่งรอบโอเคการที่เราเห็นคลื่นแบบนี้หนึ่งลูกนะคะเขาจะเรียกกันว่าคลื่นดนค่ะ
3: อ๋อคลื่นดนก็คือคลื่นหนึ่งลูกนั่นเองเอาแล้วแบบนี้คลื่นต่อเนื่องเหรอคะ
2: อ๋อถ้าเป็นคลื่นต่อเนื่องใช่ไหมคะพี่แพลวก็ขยับสปริงต่อเนื่องเลยค่ะ
3: นี่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่องจำได้ไหมคะตอนแรกที่เราแบ่งลักษณะของคลื่นการแบ่งที่เป็นแบบความต่อเนื่องจะถูกแบ่งได้เป็นคลื่นดนกับคลื่นต่อเนื่องถ้ามีคลื่นอยู่หนึ่งลูกเราเรียกว่าคลื่นดนแต่ถ้ามีคลื่นหลายๆลูกต่อกันเขาเรียกว่าคลื่นต่อเนื่อง

0: ค่ะ
1: และถ้าเราแบ่งตามลักษณะการสั่น
2: ลักษณะการสั่น
1: จะถูกแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวพี่พราวลองสั่นอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: แบบเมื่อกี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะโอเคถ้าคลื่นนะคะที่มีการสั่นขึ้นลงแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าคลื่นตามยาวนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พราวจับนี่นะก็คือมีการสั่นที่เป็นการบีบและการอัดแบบนี้ค่ะเด็ก
2: ๆขอลองทำบ้างนะคะ
1: โอเคคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกหนึ่งจุดนะคะนี่เลยค่ะบริเวณที่เป็นลิปปิ้นเดี๋ยวน้องๆและพี่แพรวนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าถ้าพี่แพรวทำคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆลิปปิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไรลองเดาก่อนลองเดาก่อน
2: เอาคลื่นต่อเนื่องเป็นแนวขวางหรือแนวยาวดีคะ
1: เอาเป็นตามขวางละกัน
2: ตามขวางก่อนนะคะ
1: โอเคเป็นยังไงบ้างคะ
2: ริบบิ้นก็เคลื่อนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเคลื่อนขึ้นลงแบบนี
1: ้โอ้ใช่ค่ะสังเกตอย่างที่พี่เทียบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่ว่าตำแหน่งของริบบิ้นก็จะเคลื่อนที่เพียงแค่ขึ้นและลงเท่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะพิเศษของคลื่นตามขวางเหมือนกันแม้ว่าจะมีการส่งถ่ายพลังงานมาก็จริงนะคะอนุภาคของสปริงเนี่ยมีการขยับและส่งทอดพลังงานมาแต่ตัวสปริงเองนะคะไม่ได้ถูกบีบอัดแต่อย่างใดดังนั้นตำแหน่งของริบบิ้นก็เลยอยู่ตำแหน่งเดิ มแบบนี้นะคะถ้าเด็กๆในธรรมชาติที่เราเจอก็อย่างเช่นเวลาที่เราลอยตัวอยู่บนห่วงยางแล้วก็อยู่กลางทะเลเนาะโดยที่ไม่ได้อยู่ชายฝั่งนะคะเวลาที่เรานอนอยู่บนห่วงยางเวลาที่คลื่นผ่านเราเราจะไม่ได้ขยับไปซ้ายหรือขวาแต่เราจะขยับขึ้นลงเท่านั้น
2: ผู้ช่วยค่ะแต่ที่พอเห็นเนี่ยคลื่นมันก็มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีองค์ประกอบอะไรที่ต่างกันหรอคะ
1: อ๋อถ้าพูดถึงองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสั่นคลื่นท้องคลื่นแล้วก็แอมพลิจูดค่ะ
2: ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคือตรงส่วนไหนของคลื่นบ้างอะคะ
1: เอาอย่างนี้ละกันเด็กๆนึกถึงทะเลนะถ้าสมมุติอันนี้นะคะคือผิวน้ำตอนที่ยังไม่มีคลื่นเลย
2: ค่ะ
1: เราจะเรียกมันว่าแนวอ้างอิงของสปริงแล้วกันเนาะ
2: โอเค
1: แล้วด้านล่างนี้นะคะก็คือบริเวณใต้น้ำส่วนด้านบนคือบริเวณผิวน้ำ
2: ค่ะ
1: ก็คือส่วนที่เด็กๆจะเห็นคลื่นนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะลองสร้างคลื่นขึ้นมา
2: แบบเมื่อกี้นะคะ
1: ใช่ค่ะสร้างต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคในระหว่างที่พี่แพรวนะคะสร้างคลื่นอยู่ครูก็จะมีคำถามให้พี่แพรวตอบด้วยพี่แพรวลองบอกหน่อยค่ะจากระดับแนวอ้างอิงตรงไหนคือจุดที่สุดของคลื่นคะ
2: ตรงเวลาขึ้นมัน
1: ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมคะตรงนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าสั่นคลื่นค่ะมาเดี๋ยวคุณครูสต็อปโมชั่นก่อน
2: สต็อปโมชั่น
1: ใช่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนู้นนะคะเขาก็จะเรียกว่าสั่นคลื่นค่ะส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ใต้ท้องน้ำอีกทีเขาจะเรียกว่าท้องคลื่นค่ะและจากแนวสปริงดั้งเดิมนะคะหรือว่าแนวอ้างอิงที่เรียกว่าผิวน้ำก่อนที่จะมีคลื่นนะคะจะมีส่วนนึงที่เป็นแอมพลิจูดค่
2: ะ
1: เขาจะวัดจากแนวที่เป็นแนวอ้างอิงขึ้นไปถึงสั่นคลื่นแบบนั้นเขาจะเรียกว่าแอมพลิจูดหรือวัดจากผิวน้ำลงมาที่ท้องคลื่นก็ได้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดได้เหมือนกันคราวนี้นะคะการที่แพรวถามว่าแล้วคลื่นลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากความแตกต่างของแอมพลิจูดค่ะถ้าแพรวอยากรู้นะคะว่ามันจะแตกต่างได้ยังไงนะคะแพรวลองขยับมือให้กว้างขึ้นค่ะออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูค่ะว่าคลื่นเนี่ยมีแอมพลิจูดเป็นแบบไหนโอ้เป็นไงคะ
2: โอ้คราวนี้สูงมากเลยค่ะตัวสั่นขึ้นกับตัวท้องขึ้นก็แสดงว่ามีแอมพลิจูดที่เยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายิ่งคลื่นนะคะมีแอมพลิจูดที่มากแสดงว่าคลื่นก็มีความสูงมากซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับตัวพลังงานที่ออกไปเวลาที่แพรวอยากได้คลื่นลูกใหญ่แพรวก็ต้องทำการให้พลังงานเยอะไปด้วยเมื่อให้พลังงานเยอะแอมพลิจูดก็มากคลื่นก็เลยใหญ่มากด้วยค่ะคราวนี้นะคะถ้าสมมติว่าแพรวลองให้พลังงานน้อยๆดูค่ะขยับแบบ

0: ั้นๆเป็นไงคะ
1: ก็แอมพิจูดน้อย
0: ใช่ค่ะคลื่นก็จะเป็นไงลูกเล็กลงนั่นเองค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบของคลื่นเนี่ยจะประกอบด้วยสันคลื่นทองคลื่นแล้วก็แอมพลิจูด
2: ค่ะ
0: ซึ่งแอมพลิจูดเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าคลื่นจะมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กยังไงใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะนี่เลยแคลวเห็นตรงนู้นไหมจะมีห่วงยางอยู
2: ่ค่ะใช่
0: แล้วก็มีคลื่นผ่านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: การที่คลื่นลูกที่หนึ่งคลื่นลูกที่สองนะคะไม่เคลื่อนที่ติดกันเพราะเป็นเพราะว่าเนื่องจากมีสันคลื่นมีทองคลื่นมีสันคลื่นมีทองคลื่นใช่ไหมคะไอการที่เราเห็นสันคลื่นของลูกที่หนึ่งแล้วเจอสันคลื่นลูกที่สองเขาจะเรียกกันว่าความยาวคลื่นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยาวคลื่นนะคะสามารถหาได้จากท้องคลื่นถึงท้องคลื่นก็ได้ด้วย
2: ถ้าลองจับเวลาดูได้ไหมคะว่าระยะห่างของคลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นสองมันกี่วินาที
0: ได้ค่ะลองจับเวลาเลย
2: หุย 0.5 วิเองค่ะ
0: โอ้ใช่ค่ะแสดงว่าเร็วมากเลยใช่ไหมคะเวลาที่แพลวนะคะสามารถจับเวลาได้นะคะที่ทำให้คลื่นลูกที่หนึ่งกับคลื่นลูกที่สองนะคะเขาเรียกว่าคาบค่ะ
2: คาบ
0: ถ้าสมมุติว่าริบบิ้นนี้นะคะแทนห่วงยางการที่เขาจะนับคาบได้นะคะก็คือการที่ริบบิ้นเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นลงและกลับมาตำแหน่งเดิมได้ค่ะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคาบเนี่ยก็คือหมายถึงเวลาที่ริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครบ1รอบนั่นเองแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจำนวนรอบก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงจำนวนรอบที่เกิดขึ้นภายใน1วินาทีหมายความว่าใน1วินาทีเราลองจับดูค่ะว่าริบบิ้นสามารถเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบอันนี้เขาจะเรียกกันว่าความถี่ค่ะเพื่อให้แพลวเข้าใจมากขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะกรณีเดิมให้แพลวลองจับเวลาว่าใน1วินาทีเจ้าห่วงยางสามารถเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดกี่รอบ
2: 1วินาทีโอ้รอบต่อวินาทีค่ะ
0: อู้ถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าความถี่เนี่ยก็เท่ากับ2รอบต่อวินาทีเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะทั้งความถี่แล้วก็คาบเนี่ยต่างมีความสัมพันธ์กันค่ะ
2: สัมพันธ์กันยังไงคะ
0: ตามสูตรนี้เลย
2: โอ้โหมีสูตรด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบค่ะเขาจะแปรผูกพันกันแสดงว่าถ้าเรารู้ความถี่เราก็สามารถรู้คาบได้แต่ถ้าเรารู้เพียงคาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้นะคะเด็กๆ
2: แล้วความถี่ของคลื่นมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเหรอคะ
0: ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราให้ไปค่ะแพลวลองสะบัดมือแบบเร็วๆค่ะโอ้เป็นยังไงคะ
2: โอ้มีคลื่นเกิดขึ้นมากเลยค่ะ
0: ใช่จำนวนลูกคลื่นเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าถ้าให้พลังงานมากแสดงว่าคลื่นมีความถี่มากค่ะคราวนี้ลองให้พลังงานน้อยลงขยับมือช้าลงค่ะจำนวนลูกคลื่นเป็นไงคะ
2: ก็น้อยลงค่ะ
0: ใช่ค่ะแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าความถี่น้อยค่ะ
2: ครูเชษฐาแต่ว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่พอไปเล่นเซิร์ฟอ่ะเขาพูดถึงอัตราเร็วของคลื่นอันนี้เราหาได้จากไหนอะคะ
0: อ๋อสำหรับการหาอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้1ระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ค่ะ2เวลานั่นก็คือการเอาระยะทางที่เคลื่อนที่หารด้วยเวลาค่ะเราก็จะทราบอัตราเร็วของคลื่นแล้วค่ะ
2: น้องๆค่ะคลื่นเนี่ยนะคะก็เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดคลื่นค่ะซึ่งก็ทำให้อนุภาคของคลื่นนั้นเนี่ยสั่นต่อๆกันไปแต่ว่าอนุภาคของคลื่นไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นนะคะ
0: โดยองค์ประกอบของคลื่นนะคะก็จะประกอบไปด้วยสันคลื่นค่ะคือจุดที่สูงที่สุดท้องคลื่นคือจุดที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าแอมพลิจูดค่ะโดยจะวัดจากแนวระดับจนถึงสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพูดถึงความยาวคลื่นด้วยค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความยาวคลื่นโดยดูจากระยะของสันคลื่นของลูกแรกจนถึงสันคลื่นของลูกถัดไปค่ะหรือว่าวัดจากท้องคลื่นจนถึงท้องคลื่นก็ได้นะคะโดยความถี่ของคลื่นนะคะจะมีความสัมพันธ์กับคาบนั่นเองค่ะความถี่ของคลื่นนะคะก็จะแปรผกผันกับคาบของคลื่นนั่นเองค่ะโดยในส่วนอัตราเร็วของคลื่นนะคะเด็กๆสามารถหาได้ค่ะโดยดูจากระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่นะคะหารด้วยเวลานั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆได้ใหม่นะคะในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้พี่แพรวแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่1ประวัติศาสตร์คืออะไรเพื่อให้ทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นรายการของเราได้เชิญอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาเป็นผู้บรรยายสำหรับตอนที่1ในวันนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาพบกันและพูดคุยนะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะฮะการเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็เรียนรู้กันมานะตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยประถมเป็น10ปีแล้วมันยังมีเรื่องราวอะไรให้เราต้องพูดคุยกันอีกหรือไงเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นี้นะฮะอย่างไรก็ตามในการพูดคุยกันครั้งนี้นะฮะเราพยายามนะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถูกต้องหรือรู้ไม่ทั้งหมดดังนั้นเราขอเริ่มนะด้วยการตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีใครรู้บ้างว่าจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายความว่าอย่างไร
2: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตค่ะ
1: ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตหมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นจริงๆหรือในฐานะนักเรียนประวัติศาสตร์นะฮะจะถูกสอนมาว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ความหมายประวัติศาสตร์ในความหมายแรกนะฮะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆในอดีตอย่างที่ท่านผู้ชมตอบมาถูกต้องแต่ประวัติศาสตร์ในความหมายที่2คือเป็นการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตของนักประวัติศาสตร์ซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะไปค้นคว้าข้อมูลหลักฐานต่างๆและรวบรวมเรียบเรียงนะฮะประกอบสร้างขึ้นมาเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นในรูปแบบหนังสืออาจจะเป็นในรูปแบบงานวิจัยหรือจะเป็นภาพยนตร์นะวิดีโอต่างๆสารคดีต่างๆดังนั้นหากพิจารณาตามความหมายที่2ประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดทำไมถึงกล่าวว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องราวในอดีตทั้งหมดเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันกว้างขวางมากนะฮะครอบคลุมในทุกมิติของชีวิตครอบคลุมในทุกมิติของสังคมแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันในวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่ในวันนี้เดี๋ยวพอเรานะฮะพูดคุยกันเสร็จสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวในอดีตนะเมื่อเช้าท่านผู้ชมทุกท่านรับประทานอะไรกันมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในอดีตซึ่งมันมีมากมายนะเรื่องราวของแต่ละคนว่ามากมายแล้วเรื่องราวของแต่ละสังคมนะเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งโลกยิ่งมากมายมากไปกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่บรรดานักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถประกอบสร้างเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาใหม่นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมประวัติศาสตร์จึงไม่เท่ากับอดีตพิจารณาจากภาพนะฮะภาพกราฟิกให้วงกลมนะฮะสีเขียวด้านหลังเนี่ยนะฮะวงกลมสีเขียวที่มีตัวอักษรตัว B เนี่ยแทนเรื่องราวในอดีตทั้งหมดและวงรีสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์นะฮะตัวอักษรตัว A เนี่ยนะฮะแทนเรื่องราวขอโทษค่ะแทนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะแทนเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงสับเซตนะของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต หลายคนนะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจเกิดคำถามตามมาอีกว่าอ้าวแล้วทำไมเราจึงไม่สามารถศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตที่เกิดขึ้นได้ลองคิดตามนะฮะแม้กระทั่งตัวเราเองเรายังไม่สามารถบอกเรื่องราวในชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนโตจนถึงปัจจุบันได้ทั้งหมดนับประสาอะไรกับบรรดานักประวัติศาสตร์นะที่อาจจะย้อนกลับไปศึกษานะเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะในอดีตที่ไกลจากตัวเองที่เกิดขึ้นมาก่อนตัวเองเป็น10ปี100ปีหรือมากกว่านั้นเป็นพันๆปีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนะฮะประกอบสร้างความจริงเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ได้ทั้งหมดนะลองจินตนาการตามภาพนี้นะฮะภาพที่เป็นรูปช้างเนี่ยนะกับคนตาบอดคำช้างเนี่ยนะฮะนักประวัติศาสตร์ก็เปรียบเสมือนคนตาบอดเนี่ยแหละฮะที่เราได้สัมผัสเพียงบางส่วนนะของอดีตนะอย่างสมมตินักประวัติศาสตร์คนหนึ่งนะแทนคนตาบอดคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรากำลังจะพาคุณไปคำช้างแต่คุณจะได้จับแค่เฉพาะส่วนที่เป็นงวงนะคนตาบอดคนนั้นหรือนักประวัติศาสตร์คนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะที่เป็นรูปทรงแบบทรงกระบอกขณะเดียวกันนะคนตาบอดอีกคนหนึ่งนะแทนนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะที่ถูกพานะไปจับส่วนหูใบหูของช้างนะคนตาบอดคนนั้นก็จะเข้าใจว่าช้างเนี่ยมีลักษณะเป็นแบนๆนะฮะเป็นแผ่นแบนๆแล้วก็สามารถกระดิกไปมาได้นะฮะหูช้างนะเช่นเดียวกันนะลักษณะของการที่มีคนตาบอดคำช้างเนี่ยก็เหมือนกับการทำงานของนักประวัติศาสตร์นะที่พยายามจะค้นหาเรื่องราวนะพยายามจะประกอบสาวในอดีตขึ้นมาใหม่ดังนั้นนะฮะเรื่องราวต่างๆนะในอดีตเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเกินกว่าที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถศึกษาได้ทั้งหมดสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หยิบยกมาศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับการเลือกนะฮะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่ามีความสำคัญที่ตัวนักประวัติศาสตร์เองเนี่ยสนใจจะศึกษาแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอให้ศึกษานะดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์ที่เรา

0: รู้มาเนี่ยนะฮะที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวนะฮะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริงๆประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะของเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นจริง
1: ๆแล้วถ้าหากประวัติศาสตร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของอดีตแล้วการเรียนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเข้าใกล้อดีตแค่ไหนคะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนะได้เรียนหรือได้รู้ได้รับทราบกันมาเนี่ยเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วจะมาจากระบบการศึกษานะในโรงเรียนนะก็จะตามแบบเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยนะฮะตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไล่เรียงเป็นไปตามนะฮะไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์นะยุคประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ไล่ไปตามศูนย์กลางนะฮะอย่างทวารวดีนะฮะเข้ามาสู่สุโขทัยอยุธยาธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราอันนี้นะฮะเป็นเพียงมิติเดียวของประวัติศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองนะเพราะว่านะใช้แกนกลางนะในใช้โครงเรื่องนะฮะโดยเรียงตามนะการเปลี่ยนแปลงเมืองศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งถ้าพิจารณาในแง่นี้นะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องราวของคนชั้นสูงกษัตริย์ราชวงศ์นักรบนะฮะการสงครามอาจจะมีการค้าบ้างแต่ชีวิตผู้คนทั้งหลายหายไปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะเราไม่เคยรู้เลยว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะเขามีวิถีชีวิตกันอย่างไรเขาแต่งตัวยังไงเขากินอะไรหรือเขาขับถ่ายยังไงนะฮะถูกสุขลักษณะแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้นะฮะซึ่งมันเป็นภาพที่กว้างขวางมากของประวัติศาสตร์นะฮะที่กว้างกว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะกลับไม่ถูกพูดถึงเลยในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้กันมานะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นบ้านเรานะฮะอย่างกรณีจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่จะหยิบยกขึ้นมาให้เห็นว่าไอ้การที่ประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันทำให้บทบังความสำคัญนะของพื้นที่ในท้องถิ่น3บุรีนี้อย่างไรนะกรณีของลพบุรีนะฮะถ้าตามประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มาจะมีบทบาทโดดเด่นจริงๆนะในกรณีของช่วง อยุธยาตอนต้นเนาะในฐานะเมืองลูกหลวงนะที่กษัตริย์ในราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะส่งลูกชายนะไปปกครองแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาอีกทีนึงนะในสมัยของราชวงศ์ปราสาททองในช่วงท้ายก็คือในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะแล้วก็ประวัติศาสตร์ลพบุรีก็หายไปนะมามีบทบาทสำคัญอีกทีนะฮะในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะที่ทรงใช้ลพบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งที่2เช่นเดียวกับกรณีประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีเองเมื่อพูดถึงสิงห์บุรีนะฮะประวัติศาสตร์สิงห์บุรีกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานั่นก็คือประวัติศาสตร์ของชาวบ้านระจันหรือบางระจันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะว่ามีส่วนร่วมในการที่จะปกป้องกรุงศรีอยุธยาแต่ถ้าเราสามารถนะสลัดนะให้หลุดจากกรอบประวัติศาสตร์การเมืองเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราจะเห็นว่าดินแดน3บุรีของเราเนี่ยนะฮะมีพัฒนาการนะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินใหม่ไล่มาจนถึงยุคสำริดยุคเหล็กนะแล้วก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาในสมัยทวารวดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางหนึ่งนะทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยทวารวดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเมื่อเข้าสู่ยุคที่เขมรเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเมืองลพบุรีหรือละโวของเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกขับเน้นนะฮะในประวัติศาสตร์การเมืองที่เราได้เรียนกันมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยไปนะอย่างน่าเสียดาย
1: นั่นก็แปลว่ามีประวัติศาสตร์อื่นๆอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะ แล้วหาก

0: มีประวัติศาสตร์เหล่านั้นแตกต่างจากประวัติศาสตร์ที่เราเคยรับรู้ยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนฮะนอกจากประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะเราได้เรียนมาตั้งแต่ระดับประถมนะในปัจจุบันนะฮะนักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะได้พยายามศึกษาเรื่องราวให้พ้นไปจากกรอบของประวัติศาสตร์การเมืองเพื่อประกอบสร้างเรื่องราวนะในอดีตนะของสังคมให้เห็นภาพสังคมในวงกว้างมากขึ้นไปอีกนะไม่จำกัดอยู่เฉพาะบรรดาชนชั้นสูงนะคุณลองดูนะฮะว่าความหลากหลายนะในการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนะฮะคุณสามารถนะพิจารณาได้จาก1ชั้นหนังสือตามร้านหนังสือต่างๆหรือว่าร้านหนังสือในโลกออนไลน์ต่างๆนะคุณลองดูนะลองค้นหาดูมีทั้งประวัติศาสตร์ศาสนาประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่มเช่นหนังสือเล่มนี้ฮะประวัติศาสตร์โลกใน6แก้วมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุจจาระฮะประวัติศาสตร์อึเนี่ยแหละฮะนะฮะถ้าคุณสงสัยประวัติศาสตร์อึนะฮะคุณลองกลับไปย้อนดูนะฮะละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนะฮะมีการพูดถึงเรื่องการไปเวทนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีนักวิชาการศึกษาอยู่เหมือนกันนะมีแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่คิดว่ามีนะฮะประวัติศาสตร์หนังสือโป้อย่างเนี้ยนะฮะคือมันประกอบสร้างเรื่องราวอื่นๆที่มันเห็นชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปในสังคมมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์แม้ว่าจะศึกษาหลากหลายด้านมากขึ้นอย่างรอบด้านมากขึ้นแต่พวกเราจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเรารู้เรื่องจริงทั้งหมดหรือเราสามารถประกอบสร้างอดีตขึ้นมาได้ทั้งหมดคุณลองนึกสิฮะว่าจะมีนักประวัติศาสตร์คนไหนที่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ของกลิ่นที่เราได้กลิ่นนะฮะแค่คุณจะอธิบายกลิ่นออกมาเป็นคำพูดก็ยากแล้วดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เนี่ยแหละฮะประวัติศาสตร์ไปไม่ถึงเข้าไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็พยายามนะที่จะเขียนออกมานะให้รอบด้านมากขึ้นนะ
0: แล้วเราจะศึกษาอดีตบ้านเมืองหรือชุมชนที่เรารักได้ยังไงบ้างคะ
1: ในกรณีนี้นะฮะก็มีประวัติมีนักวิชาการนะทางด้านประวัติศาสตร์นะในอีกสาขาหนึ่งนะในอีกสายหนึ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนาะโดยนักประวัติศาสตร์เหล่านี้นะจะเน้นนะศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะของชุมชนหรือว่าของท้องถิ่นขนาดเล็กโดยพยายามนะสลัดนะออกไปจากกรอบคิดของประวัติศาสตร์แบบชาติพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของชุมชนของตัวเองนะของท้องถิ่นของตัวเองโดยที่ไม่ไปยึดโยงกับโครงเรื่องนะไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ชาตินะแล้วก็มุ่งศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆของคนในอดีตอย่างรอบด้านโดยเน้นนะฮะอดีตนะให้เกิดจากการเล่าจากคนในชุมชนหรือจากคนในท้องถิ่นนั่นเองนำเสนอผ่านมิติต่างๆเพื่อเปิดเผยให้เห็นนะฮะพลวัตความเคลื่อนไหวนะของบรรดาผู้คนนะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านความเชื่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะศึกษานะสำหรับนักศึกษานักประวัติศาสตร์นะที่ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรณีงานศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เริ่มปลุกกระแสนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะฮะสองที่ก็คือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนานะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ล้านนาของอาจารย์สรัสวดีอองสกุลเนี่ยนะฮะก็เป็นการเปิดพื้นที่นะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณภาคเหนือของไทยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาคเหนือของไทยก็คือบริเวณที่มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งนะฮะเชียงใหม่เองนะเป็นศูนย์กลางนะทางการเมืองของรัฐหนึ่งที่สำคัญและดำรงอยู่ควบคู่กับรัฐสุโขทัยแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยพอมันเอาการเมืองแบบโครงเรื่องสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเข้าไปจับเนี่ย การที่เราจะพูดถึงล้านนาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากลำบากทีนี้เมื่อนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยไปจับนะเอาล้านนานะเอาศูนย์กลางคือเชียงใหม่เข้ามาพูดมาเล่ามาบอกเล่าเนี่ยมันก็จะเห็นภาพพลวัตนะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชียงใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอีกกรณีนึงนะฮะจากเหนือแล้วเราลงไปทางตอนใต้นะฮะทางใต้เองเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจริงๆมีศูนย์กลางนะฮะแห่งหนึ่งที่สำคัญก็คือรัฐที่เรียกว่าฟาตอนีหรือปัตตานีนั่นแหละนะฮะแต่เดิมนะฮะบริเวณที่เป็นจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเนี่ยมีรัฐที่เป็นรัฐศูนย์กลางทางการเมืองและการค้าก็คือฟาตอนีนะฮะที่ครอบคลุมดินแดนบริเวณต่างๆใน3จังหวัดหรือ4จังหวัดภาคใต้นะฮะก่อนที่ในภายหลังนะฮะฟาตอนีเนี่ยนะจะต้องส่งบรรณาการนะให้กับกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าชาวปัตตานีเองเนี่ยก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นของเขาไว้นะฮะเรียกว่าฮิกกายัตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์ของทางภาคใต้อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยนะด้วยความที่เราศึกษาวิถีชีวิตผู้คนเนาะของคนธรรมดาทั่วไปนะหรือว่าของดินแดนต่างๆที่ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอย่างอยุธยาหรืออย่างสุโขทัยเนี่ยนั่นย่อมส่งผลนะทำให้หลักฐานที่นักประวัติศาสตร์จะนำมาใช้ในการศึกษาเนี่ยย่อมแตกต่างนะย่อมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะอย่างกรณีถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองเราก็จะเน้นพงศาวดารนะจดหมายเหตุเนาะซึ่งเป็นของทางราชการก็จะให้ภาพเกี่ยวกับการเมืองการสงครามแล้วก็วิถีชีวิตนะของชนชั้นสูงแต่ถ้าเราต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลักฐานที่เราจะใช้นะจะเป็นพวกประเภทตำนานนะฮะนิทานพื้นบ้านคำบอกเล่านะจดหมายเหตุของบรรดานักเดินทางต่างๆหรือว่าบันทึกของนักเดินทางต่างชาติอันนี้นะจะช่วยให้เรานะสามารถประกอบสร้างประวัติศาสตร์ของคนในท้องถิ่นขึ้นมาได้ซึ่งการใช้หลักฐานที่ต่างออกไปเนี้ยนะนักประวัติศาสตร์เองก็จะมีกระบวนการในการวิพากษ์หลักฐานแตกต่างออกไปจากหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าเราจะพยายามประกอบสร้างนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนะขึ้นมาใหม่แล้วดูกันว่านะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เล่านะใหม่โดยใช้ดินแดนที่เป็นท้องถิ่นของเราเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางนะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากที่เรารับรู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปกันเลยครับ
2: รายการหลงบุรีต้องขอขอบคุณอาจารย์พันทิพย์เพชรวิจิตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้ชมศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาภูมิใจเสนอรายการหลงบุรีรายการที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังอดีตเพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของดินแดนสามบุรีลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีสำหรับในวันนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมในตอนที่2พัฒนาการความเป็นชุมชนดินแดนบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นเขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการที่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์จากหลัก

ฐานทางโบราณคดีพบว่ามีพัฒนาการจนกลายเป็นบ้านเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่มามากกว่า 3,000 ปีแล้วความพิเศษของชุมชนนี้ไม่เพียงแต่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นทว่ายังมีพัฒนาการสืบเนื่องกลายเป็นเมืองใหญ่ของยุคประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นก็มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากมายในด้านการท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีความสำคัญในระดับประเทศอีกด้วยจากล่องลอยหลักฐานทางโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆทำให้เราทราบว่าดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยหรือเขตสามบุรีในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างชายแดนด้านตอนออกและชุมชนโบราณในภาคตอนออกเฉียงเหนือของไทยทั้งยังเป็นแหล่งแร่โลหะที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเขาวงพระจันทร์ทำให้พบแหล่งโบราณคดีจำนวนมากในยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งยังมีการใช้พื้นที่สืบเนื่องเข้ามาสู่ยุคประวัติศาสตร์และมีความสำคัญร่วมสมัยในประวัติศาสตร์อยุธยาจนกระทั่งปัจจุบันล่องลอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินใหม่ในพื้นที่สามบุรีพื้นที่ทั้ง3จังหวัดพบร่องรอยกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ร่วมสมัยกันตั้งแต่ยุคหินใหม่เป็นต้นมาแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งอายุราว 3,500 ปีที่สำคัญได้แก่ชุมชนแรกคือชุมชนบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแม้ว่าจะเป็นเมืองที่รู้จักกันดีอยู่ว่าร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีแต่จากการขุดค้นพบว่าชั้นใต้ดินล่างสุดนั้นร่วมสมัยกับสมัยหินใหม่ชุมชนต่อมาคือชุมชนโบราณในเขตบ้านโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีกรณีของจังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของมนุษย์ก่อนสมัยหินใหม่อาศัยอยู่ตามเพิงถ้ำบริเวณถ้ำพระ งามถ้ำเทพนิมิตและวัดพุทธฉายทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่โดยชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นอยู่ในเขตอำเภอวังม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเราสามารถบอกได้ว่าแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันโดยสังเกตได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่สำคัญเช่นขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลวดลายเชือกทาบและเครื่องประดับที่ทำจากกระดูกของสัตว์ชุมชนโบราณสมัยหินใหม่นี้เป็นช่วงปลายยุคหินและกำลังจะเข้าสู่ยุคสำริดผู้คนเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองจากการเล่ร่อนเลี้ยงสัตว์หาของป่าและอาศัยตามเพิงถ้ำจากนั้นเริ่มมีพัฒนาการโดยการหันมาตั้งถิ่นฐานถาวรบนพื้นราบเริ่มรู้จักการเพาะปลูกการติดต่อระหว่างชุมชนข้างเคียงถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสำริดในเวลาต่อมาแหล่งอุตสาหกรรมทองแดงยุคสำริดในพื้นที่สามบุรีล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองแดงในยุคสำริดนั้นพื้นที่สามบุรีเราพบที่ชุมชนโบราณท่าแขอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการย้อนกลับไปถึงยุคหินใหม่พบทั้งขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบ
หลุมฝังศพมนุษย์ในเวลาต่อมาชุมชนท่าแคนี้ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคโลหะดังจะเห็นได้จากหลักฐานตะกันโลหะการถลุงทองแดงทั้งยังพบร่องรอยการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นอีกด้วยชุมชนโบราณท่าแคอาศัย

าจพัฒนาจนกลายเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบก่อนพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ต่อไปอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณท่าแคเริ่มสร้างคูน้ำคันดินนี้ยังพบว่ามีชุมชนโบราณในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ชุมชนโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงชุมชนโบราณบ้านคูเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและแหล่งโบราณคดีที่อยู่ลึกเข้าไปตอนในของแผ่นดินตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยานักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นกลุ่มเมืองที่พัฒนาร่วมสมัยต่างก็พัฒนาเข้าสู่สมัยทวารวดีในเวลาใกล้เคียงกันแหล่งโบราณคดีดังกล่าวเป็นชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาวงพระจันทร์ซึ่งพบกิจกรรมการถลุงแร่ทองแดงในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆทำให้นักโบราณคดีต่างเชื่อว่าแร่ทองแดงจำนวนมากนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะในชุมชนบริเวณเขาวงพระจันทร์เท่านั้นแต่น่าจะมีการส่งไปแลกเปลี่ยนซื้อขายยังดินแดนอื่นและคาดว่าน่าจะเป็นชุมชนโบราณบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั่นเองเหตุผลที่ทำให้เชื่อเช่นนั้นเป็นเพราะในช่วงระยะเวลาระหว่าง 3,500 ถึง 2,500 ปีก่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอู่วัฒนธรรมสำริดทว่าดินแดนดังกล่าวไม่มีแหล่งแร่ทองแดงเป็นของตัวเองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างหลักฐานที่พบในแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่บริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เช่นชุมชนโบราณบ้านท่าลิบชุมชนโบราณบ้านโป่งตะขบอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและตะกันแร่ทองแดงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเทคโนโลยีการหลอมโลหะแบบเดียวกับที่บริเวณเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังพบลูกปัดเปลือกหอยทะเลแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในแหล่งโบราณคดีบริเวณหุบเขาวงพระจันทร์ได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่และในแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตสะท้อนให้เห็นว่ามีการติดต่อระหว่างชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่จังหวัดลพบุรีกับชุมชนโบราณชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยแน่นอนว่าต้องมีการติดต่อผ่านชุมชนโบราณในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามกิจกรรมการถลุงทองแดงเริ่มลดความสำคัญลงเมื่อโลหะชนิดใหม่เข้ามานั่นก็คือเหล็กและการเติบโตทางการค้าข้ามคาบสมุทรช่วงรอยต่อระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือยุคเหล็กตอนปลายกับยุคประวัติศาสตร์นั้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือดินแดนบริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแร่ทองแดงต้องเผชิญกับความท้าทายเพราะโลหะชนิดใหม่ขณะเดียวกันอิทธิพลจากภายนอกคือการที่รัฐโบราณในเอเชียใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการค้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นดังเห็นได้จากล่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและล่องรอยทางวัฒนธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อที่ผู้คนในท้องถิ่นนี้ได้รับจากภูมิภาคเอเชียใต้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญก่อนการพัฒนาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในสมัยเหล็กหลายแหล่งพัฒนาสืบเนื่องจากสมัยสำริดแต่ก็มีชุมชนโบราณที่มีความโดดเด่นในช่วงสมัยเหล็กซึ่งไม่ใช่ชุมชนโบราณที่สัมพันธ์กับแหล่งถลุงทองแดงอย่างในสมัยสำริดเนื่องจากเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีแหล่งแร่เหล็กอยู่ในพื้นที่พบบริเวณลุ่มแม่น้ำลพบุรีป่าสักแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
ที่พบว่ามีกิจกรรมของมนุษย์สืบเนื่องมาจากสมัย

สำริดที่สำคัญได้แก่แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่แหล่งโบราณคดีอ่างเก็บน้ำนินกำแหงแหล่งโบราณคดีท่าแคแหล่งโบราณคดีบริเวณโรงพยาบาลอานันทมหิดลและแหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสิงโตซึ่งในเวลาต่อมาชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณเขตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนี้จะพัฒนากลายเป็นเมืองสำคัญในสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีต่อไปนอกจากแหล่งโบราณคดีที่อยู่บริเวณศูนย์กลางความเจริญในสมัยเหล็กที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังพบแหล่งโบราณคดีช่วงอายุระหว่าง 2,500 ปีที่มีความสำคัญในฐานะเมืองโบราณระหว่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลางกับภาคตอนออกเฉียงเหนือโดยอาศัยลำน้ำป่าสักไปยังเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางตอนในของแผ่นดินอีกแห่งหนึ่งคือบริเวณเมืองโบราณสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายตัวอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีปรากฏหลักฐานตั้งแต่ยุคสำริดและมีพัฒนาการเติบโตขึ้นในสมัยเหล็กความโดดเด่นของแหล่งโบราณคดีนี้คือการจัดแบ่งพื้นที่ฝังศพภายในชุมชนแหล่งโบราณคดีในเส้นทางติดต่อระหว่างชุมชนโบราณทางตอนในกับเมืองท่าชายฝั่งมีพัฒนาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีพบร่องรอยของชุมชนที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคสำริดเมื่อเข้าสู่ยุคโลหะได้แก่ชุมชนโบราณเมืองขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและชุมชนโบราณบ้านดงเมืองหรือชุมชนโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งพบร่องรอยหลักฐานในสมัยเหล็กหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสืบเข้ามาสู่สมัยทวารวดีขณะที่บริเวณจังหวัดสิงห์บุรีแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านคูเมืองก็มีพัฒนาการต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็กควบคู่ไปกับแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแห่งอื่นๆแต่ที่โดดเด่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมืองนี่เองมีพัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยหินใหม่ทวารวดีกับการค้าข้ามคาบสมุทรเมื่อพัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณที่ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีได้อย่างชัดเจนมากขึ้นความโดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือการเกิดขึ้นของเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งยังพบจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์และการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างชัดเจนในสมัยทวารวดีเมืองละโวหรือเมืองลพบุรีก็มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกติดต่อกับภูมิภาคทางตอนในของแผ่นดินทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่ายการค้าจากฝั่งตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองนครชัยศรีและเมืองคูบัวโดยละโวมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะมีเส้นทางที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังแผ่นดินตอนในผ่านลำน้ำเจ้าพระยาสามารถเดินทางโดยอาศัยลำน้ำป่าสักเพื่อไปยังเมืองสีเทพและไปยังเมืองในภาคตอนออกเฉียงเหนือได้นอกจากนี้ด้วยที่ตั้งของเมืองละโวยังเอื้ออำนวยให้สามารถเดินทางติดต่อกับเมืองท่าชายฝั่งสมัยทวารวดียังเมืองดงละครในจังหวัดนครนายกและเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเส้นทางดังกล่าวนี้จะต้องผ่านเมืองโบราณสมัยทวารวดีในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีคือเมืองโบราณขีดขินอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและเมืองโบราณอู่ตะเภาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีซึ่งตั้งอยู่ในลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแซง

ในช่วงเวลาที่ลาโวได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางอำนาจหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ยังมีเมืองโบราณที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในรัศมี 1,000 เส้นหรือ40กิโลเมตรเช่นเดียวกับเมืองขีดขินนั่นก็คือเมืองโบราณคูเมืองอำเภออินบุรีที่มีพัฒนาการควบคู่กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และน่าเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีส่วนสำคัญระหว่างการเชื่อมต่อศูนย์กลางทางฝั่งตะวันตกกับเมืองละโวเพราะเป็นเมืองที่มีคูเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเข้าสู่สมัยลพบุรีเส้นทางการค้าเปลี่ยนจากลำน้ำพระแก้วและลำน้ำหนองแสงเปลี่ยนมาเป็นลำน้ำเจ้าพระยาลำน้ำลพบุรีและลำน้ำป่าสักเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลเขมรจากเมืองพระนครแต่เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เมืองละโวก็เป็นอิสระในเวลาต่อมาได้ขยับศูนย์กลางลงมาทางตอนล่างและสร้างเมืองอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นเมืองลูกหลวงก่อนที่จะรวมตัวกับราชวงศ์สุพรรณภูมิที่พัฒนามาจากเมืองอู่ทองและสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893คุณผู้ชมครับรายการหลงบุรีของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมทราบหรือยังครับว่าดินแดน3บุรีแห่งนี้ก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนานแค่ไหนสามารถย้อนกลับไปได้มากกว่า 3,000 ปีผู้คนบริเวณนี้มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่และมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แรกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แหมแกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัวหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะออกจากแม่

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยแล้วก็ผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างเหรออ
1: ๋อครูให้เราทำไหมนะพอดีครูบอกว่า

0: าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยเนี่ย
1: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase เดินทางมาถึง EP สุดท้ายครับ EP ที่6ซึ่งเนื้อหาเยอะมากๆแน่ๆเพราะคือ EP ที่จะพูดถึงเรื่อง Mixing และ Mastering นะครับซึ่ง EP นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับผมตั้งใจว่าพูดให้ละเอียดนิดนึงพาร์ทที่1คือเรื่อง Mixing นะครับพาร์ทที่2คือเรื่องของ Mastering ซึ่งจะบอกเรื่องราวการผสมเสียงให้มันเหมาะสมจากเพลงที่เป็นแบบ cover acoustic นะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นรวมวงใหญ่ๆผมก็จะอธิบายให้ฟังไว้ด้วยว่าเราจะจัดการเรื่อง mixing อย่างไรและการทำ mastering เนี้ยทำยังไงให้เพลงเมื่อออกไปสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ YouTube เนี่ยมีความดังและมีโทนโดยรวมที่สามารถสู้กับเพลงที่อยู่ในตลาดสตรีมมิ่งได้นะครับเพื่อเวลาเรามิกซ์เพลงของเราเนี่ยเราจะได้มีคุณภาพทัดเทียมกับของคนอื่นเขานะครับในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดู EP นี้ในพาร์ทที่1ก่อนคือพาร์ทของมิกซิ่งครับ
1: สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมิกซ์และมาสเตอร์วิ่งเลยนะครับเรื่องบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการ mix และ mastering ในวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆก็ได้งั้นเราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราจะ mix และ mastering นะครับโดยอิงกับคำว่า basic mix and basic mastering นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาจะยาวมากแล้วก็จริงๆแล้วมันต้องพูดกันยาวทีเดียวนะครับก่อนอื่นก็คือเราไป import นะครับ import มาก่อน import file มาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นแบบไลฟ์แล้วก็กึ่งไลฟ์กึ่งบันทึกเสียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าเสียงต่างๆเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วก็ import เข้ามาการ import เข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไฟล์ที่เราอัดมาหรือไฟล์ที่เรากำลังจะทำงานต่อมันมีบิตเดปนะครับและแซมเปิลเรทเท่ากันหรือไม่นะครับก็ดูที่ตรงนี้นะครับ24บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้ก็สามารถที่จะ import ลงมาได้เลยนะครับปึ๊บ

0: เราก็จะได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่มีไซส์เท่ากันพอมันไซส์เท่ากันแสดงว่ามันเป็นการบันทึกเสียงมาพร้อมกันนะครับเวลาเราได้ไฟล์มาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะดูที่เวลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคที่บอกทุกคนไว้
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้า
0: พอเราได้ของอย่างนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยได้ไฟล์อย่างนี้มาเสร็จปั๊บนะครับเริ่มต้นขั้นตอนการมิกซ์เราก็ต้องเรียงแทร็กก่อนเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียงแทร็กเป็นเบอร์มาให้เพราะนั้นผมก็สบายเลยข้างหน้าเนี่ยครับมันมีนัมเบอร์มาให้3 4 5 6 7 8 9โอ้โหง่ายเลยครับเลื่อนไปมันก็จะเป็นคิกสแนร์ไฮแฮททอม1ทอมโอเฮดเอลโอเฮดอาร์เบส11 12 13 12นะฮะแล้วก็15 16 17 18 19ได้เลยนะครับโอ้ตรงเลย
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้า
0: เห็นไหมฮะนี่ขั้นตอนแรกเลยเรียงแท็กให้มันเป็นกลุ่มของมันหรือถ้าเขาพิมพ์ชื่อมาเราก็เรียงตามชื่อเรียงตามนัมเบอร์มันลงไปนะครับนี่ก็ง่ายเลยนะครับ
1: ที่อยากรับรู้และมองด้วยตาให้มองบนฟ้าที่ดาว
0: แล้วก็ฟังตั้งแต่ต้นสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ก่อนที่เธอจะมาอยู่ดาวดวงนี้เธออยู่ดาวดวงไหนที่บนท้องฟ้าบอกได้ไหม
0: ก่อนอื่นผมก็ขอเซฟไว้สักนิดหนึ่งว่าเป็นสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทเราจะได้กลับไปกลับมากันได้นะครับเป็นสตาร์ทนะครับเริ่มต้นวิธีการแรกก็เริ่มต้นเลยครับเราฟังเพลงทั้งเพลงไปแล้วเรียบร้อยเราเจอแล้วว่าอะไรคืออะไรนะครับกลุ่มของเครื่องดนตรีต่างๆครบแล้วเนี่ยเราจัดการได้เลยครับก็คือเราจัดตำแหน่งให้เขาสักนิดนึงก่อนก็คือการแพนครับเราก็แพนมันนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้คือฮาร์ดดิสนะครับตรงนี้คือฮาร์ดดิสใช่ไหมฮาร์ดดิสเราก็แพ
1: น
0: คีย์บอร์ดนะคร
1: ับ
0: กีตาร์นี่กีตาร์กับแซกเนี่ยเราอาจจะอิงตำแหน่งของภาพก็ได้ถ้ามันเป็นงานวิดีโอแบบไลฟ์เซสชั่นแบบนี้นะครับมีแซกอยู่ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลุ่มของกลองนะครับไฮแฮทผมก็เอียงไปนะครับก็คือแพนจัดการแพนนะครับเนี่ยไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่นี้แค่เราเริ่มแพนมันเนี่ยครับเราแค่เราเริ่มแพนมันนะครับเราก็เริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปเน
1: ี่
0: ยครับมันมีมิติทันทีเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมอง
0: มันมีมิติของมันแล้วเพราะว่าบางเสียงมันเป็นสเตอริโอมาเช่นคีย์บอร์ดกับไลน์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ LR มาให้เรานะครับมันก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเสียงเนี่ยมันเป็นสเตอริโอแล้วนะครับโอเคขั้นตอนแรกครับแพนพอคราวนี้แพนเสร็จปั๊บเราต้องทำอะไรต่อเราก็ต้องจัดการเรื่องเลเวลใช่ไหมครับเรื่องเลเวลเนี่ยก็จะไปอิงกับวิดีโอเก่าๆที่เคยให้ดูไว้นะครับลองดูนะครับเพลงทั้งหมดตอนนี้เพลย์มานะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบางที
0: ก็ยังไม่ได้มิกซ์ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับที่มาสเตอร์วอลลุ่มเราเนี่ยไปถึงลบ 2.6 แล้วนะครับอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันสูงเกินไปนิดนึงนะครับ
1: ความรักบางครั้งจะมองด้วยตาบาง
0: คราวนี้เรามาไล่กันดูครับปิดร้องนะครับปิดเครื่องดนตรีไปก่อนนะครับเอาแค่ริทึมก่อนเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนนะครับเอาแค่กลองกับเบสไว้ก่อนแล้วเรามาฟังกันดูครับอย่างนี้ก็เราก็มีวิธีการจัดการเรื่องเลเวลนะครับ1แพน2เรามาจัดการเรื่องเลเวลสักนิดหนึ่งทำไมผมเอาแพนขึ้นก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นตำแหน่งของเขาก่อนนะครับวิธีที่2นะครับถัดมาขั้นตอนที่2ถัดมาคือเรื่องของเลเวลก็สามารถที่จะเอาลงแบบนี้เอาเฟดเดอร์ลงเลยหรือจะเอาเกนลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับกลองกับเบสรวมกันเนี่ยมันไปถึงประมาณแถวลบ5ลบ6แล้วเนี่ยทั้งๆที่ยังไม่มี

ครื่องดนตรีอื่นเลยผมว่าตรงกลองเนี่ยครับตรงกลองเนี่ยกลองกับเบสเปิดมาเนี่ยที่มาสเตอร์วอลลุ่มเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆประมาณสักลบ12ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปที่เรื่องเดิมนะครับถ้ามันเบาไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอเนี่ยจะเบาไปลงไปนิดนึงเลยนะครับก็เลื่อนวอลลุ่มที่ซาวการ์ดเอานะครับให้มันดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะลดเกณฑ์ของกลองและเบสลงนิดนึงนี่ครับเกณฑ์นะครับแล้วผมก็จะดูที่สเตอริโอเอาต์พุตนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับอ้าวไปตอนนี้กลองกับถึงตั้งแต่กลองทั้งชุดถึงเบสเนี่ยผมลบ6 dB นะครับกลองอย่างเดียวกับเบสเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆลบ 12.9 นะครับใช้วิธีผมก็ลบไปเลยนะครับลบเกณฑ์ไปเลยลดเกณฑ์นะครับคราวนี้ลองเปิดเห็นไหมฮะกีตาร์ดังไปเห็นไหมครับเราค่อยๆบาลานซ์ไปเลยนะครับกีตาร์ผมก็ลดเกณฑ์หน่อยเปิดฮาร์ดดิสก์มาครับไลฮาร์ดดิสก์นะครับดังไปอาจใช้วิธีลดเฟดเดอร์บ้างก็ได้อันนี้มีเมทานอมมาด้วยนะฮะเพราะว่าเล่นสดแล้วมีเมทานอมด้วยโอเคก็มิวไปนะครับมีแซกแซกก็จะมีเครื่องดนตรีอื่นรั่วมาด้วยนะครับโอเคร้องครับทริคอย่างนึงในการที่จะบาลานซ์เรื่องเลเวลได้นะครับนั่นก็คือถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเสียงใดมันเบาหรือดังจนเกินไปครับอย่างเช่นเสียงร้องตอนนี้นะครับให้ลดลงไปเลยครับแล้วค่อยเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะเฟดเดอร์ลดลงตั้งเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเพลงเนี่ยเลเวลโดยรวมอยู่แถวๆลบ10เองนะครับที่อยากรับรู้และมองด้วยตาอันนี้ผมก็ลดเลเวลทั้งหมดลงมาอีกสักนิดนึงนะครับบริหารจัดการให้สเตอริโอเอาต์พุตมันอยู่แถวๆสักลบ12ไม่เกินลบ10นะครับในความดังที่สุดของเพลงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไปสัมพันธ์กันต่อกับตอนมาสเตอริงนะครับ2ขั้นตอนแล้วนะครับแพนจัดการตำแหน่งนะครับ2จัดการเรื่องเลเวลนะครับคราวนี้เราก็มาจัดการเรื่องต่อไปดูเรื่องของโทน3คือโทนคืออะไรโทนคือคัลเลอร์ของมันนั่นก็คือการใช้ EQ นะครับกองทั้งชุดนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะครับนี่คือเสียงคลิกนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะให้วิดีโอมันไม่ได้ยาวจนเกินไปนี่คือคลิกวิธีการ EQ คือเลื่อนบางความถี่ขึ้นไปก่อนว่าตรงไหนกันแน่ที่เราไม่ชอบหรือเราชอบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงแล้วก็ตรงนี้ผมชอบให้มีโลหน่อยแล้วก็มีเสียงเสียงจิกๆที่หัวของเพเดลมันกระทบหนังสักนิดนึงนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมก็ใส่คอมเพรสเซอร์สักนิดนึงให้มันนิ่งหนึ่งนิ่งลงโอเคต่อไปครับสแนร์ผมไม่ชอบตรงนี้แล้วก็เป็นการอัดแบบไมค์เดียวมานะครับอาจจะไม่มีเสียงแซ่นักก็เพิ่มแล้วก็ saturate มันสักนิดนึงนะครับส่วนทอมครับเราไปฟังทอมกันสักนิดนึงนะครับทอมผมก็จะ EQ รวมๆนะครับไปท่อนที่มันเป็นทอมมีทอมเนาะโอเคเราก็อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ครับโทนนะครับ
อมนะฮะผมไม่ชอบตรงนี้เอาลงโลคัสสักนิดนึงสำหรับทอมนะครับไม่เป็นไรโอเคแล้วผมก็คอมเพรสไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับทอม

0: กองเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับ
1: เป็นความฝันที่วันนี้ฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นยังไงให้เธอรู้ดี
0: ใส่คอมเพลส

ในขั้นตอนการมิกซ์เนี่ยถ้าอะไรมันดังไปมันมารบกวนกับทำงานเราก็มิวส์ไปก่อนได้นะครับมิวส์ไปแล้วเราก็ทำงานต่อโอ้สบายเลยครับคราวนี้เราก็ไปที่อะไรต่อครับไฮแฮทครับไฮแฮทก็ไม่ขุ่นแล้วนะครับเพราะมันมีเสียงอื่นเข้ามาอยู่นะครับโอเวอร์เฮดครับ

0: ไป
1: ดูครับคราวนี้เรามาลองดูชุดกลองครับชุดกลองทั้งหมดกับเบสนะครับคือชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วนะครับชุดกลองที่ถูกจัดการแล้วก็คือจัดการเรื่องแพนแล้วจัดการเรื่องเลเวลแล้วแล้วก็จัดการเรื่องโทน EQ แล้วนะครับก็คือแพนแล้วความดังเบาบาลานซ์แล้ว EQ แล้วแล้วก็เรื่องไดนามิกก็คือใส่คอมเพรสเซอร์แล้วนะครับคราวนี้ลองดูครับเดี๋ยวผมจะปลด EQ แล้วก็ปลดอินเสิร์ตก็คือคอมเพรสที่ใส่ไปนะครับออกแล้วเรามาฟังกันนะครับอันนี้คือจัดการทั้งหมดแล้วนะครับเอา EQ ออกครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะทำแค่นี้เองนะครับเสียงกลองกับเบสเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลย EQ และคอมเพรสครับเปิดขึ้นมาครับเนี่ยครับก็คือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองคราวนี้ไปดูที่เบสต่อครับอยากได้ตรงโลคุมสักนิดนึงฮะก็เลย EQ โลเบสแบบนี้แล้วก็นิดนึงครับใส่คอมเพรสไอ้พวกกดโน้ตกักๆให้มันนิ่งขึ้นนะครับ

0: เราไปดูกีตาร์ต่อครับเอาตรงนี้ขึ้นนิดนึงให้กีตาร์มันชัดหน่อยนะครับก็ให้ความเป็นธรรมชาติของเขายังเหลืออยู่บ้างนะครับไม่ไปกดเขาเยอะก็กีตาร์จะคอมเพรสไม่มากนะครับ
1: ความรักบางครั้งถ้ามองด้วยตาบางทีก็ไม่เห็น
0: คีย์บอร์ดครับ

0: เราไปดูในท่อนที่แซกถูกเป่าสักนิดนึงนะครับ
1: ไม่รู้จะพูดอย่างไรอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่าไรมาแค่ไหน
0: เราเริ่มได้ยินแซกแล้วนะฮะ

คดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นมากร้องครับมัวมัวไปเอาลงตรงไหนก็ได้ที่เราไม่ชอบเราเอาขึ้นก่อนแต่พอเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าตรงไหนกันแน่ที่เราเอาไม่เอาเราก็เพิ่มลดครับ EQ มีหลักการแบบนั้นนะครับ

เริ่มบรรลานอีกรอบครับแล้วก็บริหารจัดการครับตอนนี้ Master Output เนี่ยตั้งแต่เริ่มมิกไปแล้วเริ่มมีคอมเพรสมีอะไรเข้าเนี่ยเริ่มที่จะดังขึ้นนิดนึงนะครับเราก็ลดทั้งหมดลงสักหน่อยครับเริ่มดังไป

ผมจะพยายามอยู่แถวๆนี้ครับแถวๆสักลบ10ลบ9ลบ8แถวเนี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาสเตอร์ริ่งจะลำบากโอเคเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากเลยนะครับกับการมิกซ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงลึกว่า EQ มีกี่ประเภทคอมเพรสเซอร์มีกี่ประเภทนะครับอยากให้เห็นขั้นตอนโดยรวมก่อนว่าเวลาเรามิกซ์เนี่ยเราเริ่มต้นยังไงกันแน่นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับเพื่อความถูกต้องในการทำงานเนี่ยครับมิกซ์ง่ายๆแบบนี้นะครับลองดูนะครับคันนี้ทั้งหมดนะครับผมจะลองปลดทั้งหมดลงนะครับตอนนี้เนี่ยไปถึงตรงคำว่ามิกซ์แล้วล่ะผมก็เซฟไว้อีกอันนึงเป็นคำว่ามิกซ์นะครับลองฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองปลดทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองฟังเปรียบเทียบกันอันนี้คือแพนแล้วนะครับ EQ แล้วนะครับจัดการความดังแล้วจัดการไดนามิกแล้วนะครับไปฟังครับ

แล้วก็เอา EQ ออกครับเอา insert ออกครับลองฟังนะครับ EQ ออกครับแล้วก็ไม่แพนเลยครับเห็นไหมครับมันนี่คือไม่ทำอะไรเลยจะเสียงนี้ครับกลับมาแล้วครับขั้นตอนที่1คือแพนครับอยากบอกเธอว่าฉันรักเธอเห็นไหมฮะแค่แพนอย่างเดียวนะครับเสียงต่างนะครับเอาใหม่นะครับไม่แพนแพนครับแพนเสร็จ EQ EQ เสร็จปั๊บใส่คอมเพรสเซอร์ครับจัดการเรื่องไดนามิกนี่เลยครับทำแค่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่ insert plug in เนี่ยมีแค่นี้นะครับ compress อย่างเดียว EQ ยังไม่ได้ใส่ plug in เลยนะครับใช้ของที่แถมมานะครับ

ครับแค่นี้ก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการมิกซ์แรกคราวเนี้ยต่อไปเนี่ยผมจะจัดกรุ๊ปแหละนะครับแล้วแต่โปรแกรมก็จะว่ากันไปว่าจัดอย่างไรนะครับใน Cubase เนี่ยต้องกดฟังก์ชันนี้ก็คือ F4 ขึ้นมาจัดการ Audio Connection เพื่อจะจัดการกรุ๊ปนะครับ

ุ๊บเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งสำหรับการทำงานอย่างง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดของเขาเนี่ยคือกรุ๊ปเนี่ยมันก็ง่ายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจัดประเภทของเครื่องดนตรีในการมิกซ์ได้อีกนะครับเพื่อจะได้สะดวกกับสะดวกในการมิกซ์แล้วก็สะดวกกับการใช้เอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเปิดรีเวิร์บมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถส่งเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องไปใช้ได้เลยนะครับก็ประหยัดดีนะครับโอเคคราวนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีทริคต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมก็จัดกรุ๊ปไปนะครับนี่กลองเนี่ยผมจัดกรุ๊ปไปแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะฮะนี่ไม่พอแล้วนะครับถึงคีย์บอร์ดแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกีตาร์นะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะเป็นแซ็กซ์แล้วก็เป็นร้องนำวอล์กส์นะครับโอเคจบพอดีเป๊ะเลยนะฮะคราวนี้ทำยังไงต่อครับถ้าในของโปรแกรม Cubase เนี่ยเราก็ต้องไปจัดการครับคลิกนะครับผมก็ routing ไปอยู่ที่กรุ๊ปคลิกนะครับสแนร์ก็ routing ไปอยู่ที่สแนร์ทอมมันท็อปไฮแฮทนะฮะผมก็ไปอยู่ไฮแฮทแล้วก็ทอม2ใบนี้นะครับไปอยู่ที่ทอมนะครับโอเวอร์เฮด2อันนี้ก็ไปอยู่ที่ all symbol นะครับใช้วิธีนั้นแล้วกันเบสนะฮะแล้วก็กีตาร์นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเอาท์พุตเป็นกรุ๊ปไปถ้าเกิดในฝั่งโลจิกเนี่ยเขาเรียกว่าบัสนะครับก็จะง่ายเลยครับไปได้เลยบัสไปได้เลยนะครับโอเคแซกนะฮะแซกแล้วก็อันนี้ครับร้องคราวนี้เนี่ยทุกเสียงก็จะมาอยู่ที่กรุ๊ปสีฟ้าๆนี้สำหรับ Cubase นะครับเห็นไหมฮะคีย์บอร์ดอย่างเดียวแซกอย่างเดียวนะครับฮาร์ดดิสก์นะครับกีตาร์นะครับสูงกลองเนี่ยครับผมก็จะจัดกรุ๊ปไปอีกนะครับว่ามีดัมบัสแต่ตรงนี้นะครับทริคผมมีความรู้สึกว่ากลองมันไม่กว้างนะทั้งที่ตอนบันทึกเสียงมาเนี่ยมันบันทึกในห้องที่กว้างระดับหนึ่งแต่มันยังไม่มันรู้สึกว่ากลองมันไม่ได้มีพื้นที่มากนะครับผมเลยสร้างคำว่าดัมรูมมาอันหนึ่งแล้วผมก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนะครับรีเวิร์บเป็นรีเวิร์บสั้นๆถ้าเราจำได้ว่าในคลาสผมมีสอนเรื่องเอา 60,000 ตั้งหารด้วยเทมโปเนาะไออันเนี้ยผมก็ตั้งไว้ไม่ถึงวินะครับ 0.75 วินะครับเป็นรีเวิร์บสั้นๆง่ายๆเลยครับแล้วผมก็ส่งกลองนะครับกลองทุกชิ้นนะครับไปที่รีเวิร์บตัวนี้กรุ๊ปรีเวิร์บตัวนี้ที่ดัมรูมนะครับลองฟังนะครับผมจำลองเสียงห้องให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับกลองนี้เท่านั้นเองพอรวมกันมันจะเป็นอันนี้ครับลองฟังดูนะครับเห็นไหมฮะถ้าไม่มีนะครับลองฟังนะครับอันนี้ไม่มีรูมหลอกผมทำรูมหลอกไว้อันหนึ่งคืออันนี้2 3 4ในรูมหลอกเรา EQ ได้นะฮะลองฟังกลองทั้งหมดคราวนี้ผมก็เลยได้โหกลองใหญ่ขึ้นแล้วผมก็เปลี่ยนกลองทั้งหมดเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปดัมบัสครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมเหลือเฟดเดอร์ที่จะจัดการอยู่แค่นี้แล้วครับแค่นี้เลยร้องแซกกลองทั้งหมดอยู่นี่แล้วครับกองทั้งหมดไปอยู่ที่ดัมบัสเรียบร้อย

็เป็นดรัมรีเวิร์บนะครับเปิดอันนะครับแล้วก็ใส่ค่าไปว่ามันเป็นบัตเพลทก็ได้นะครับสัก 1.8 นะครับก็คือรีเวิร์บแบบเพลทนะครับอยู่นี่นะครับเป็นเวิร์บดรัมผมก็จะส่งพวกสแนร์กับทอมเนี่ยไปเป็นรีเวิร์บตัวที่เพิ่งใส่ไปนะครับ

นะเห็นไหมฮะประมาณแถวนี้นะครับแล้วผมก็อย่าลืมครับมีรีเวิร์บร้องอีกสักตัวนึงนะครับเวิร์บวอล์กแล้วกันนะครับรีเวิร์บร้องเนี่ยก็ใส่เลยนะฮะผมก็เอาสักใกล้ๆกับกลองให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับ

EQ Reverb เห็นไหมฮะแล้วดังที่สุดของเพลงตอนนี้ก็อยู่แถวๆลบ9เองนะครับคราวนี้บาลานซ์หน่อยฮาร์ดดิสก์รู้สึกจะเบาไป

0: เห็นไหมครับเท่านี้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขั้นตอนในการมิกซ์เสร็จปั๊บจัดกรุ๊ปนะครับตรงนี้เรียกว่าการจัดกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปให้กับเครื่องดนตรีต่างๆเพราะว่าการมีกรุ๊ปเอฟเฟกต์เนี่ยก็ง่ายเห็นไหมฮะสแนร์กับทอมเนี่ยส่งไปที่รีเวิร์บตัวนี้แสดงว่าตอนนี้ในโปรเจกต์ที่ผมมิกซ์อยู่เนี่ยผมใช้รีเวิร์บแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ดูอินเสิร์ตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะมีแค่คอมเพลสแล้วก็มีบัสคอมเพลสอันนึงแล้วก็มีแค่รีเวิร์บ2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้เสียงแบบนี้เลยนะครับตามขั้นตอนนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับแต่ขั้นตอนการมิกซ์อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับแต่อันเนี้ยคือพื้นฐานเลยนะครับในการมิกซ์อย่าลืมนะครับจัดโพซิชันให้เขาเสร็จปั๊บดูเรื่องเลเวลให้ดีนะครับเลเวลก็คือจัดการเรื่องของเกณฑ์เรื่องของความดังให้ดี1แพนก็คือเรื่องตำแหน่งก็คือแพนนะครับเรามารีแคปกันรอบนึงก่อนมิกซ์ก็คือจัดเรียงไฟล์เรียบร้อยนะครับตามในตัวอย่างที่ผมทำให้ดู1ปั๊บในการมิกซ์จัดตำแหน่งเลยคือการแพน2จัดการเรื่องเลเวลความดังต่างๆก็คือการลดเกณฑ์หรือการลดเฟดเดอร์ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยต่อไปเป็นเรื่องของไดนามิกและโทนจัดการด้วย EQ การไฮคัทการโลคัทต่างๆนะครับโทนก็คือการ EQ นั่นเองการใช้ Equalizer Dynamic ก็คือการใช้เกณฑ์หรือ Compress ลงไปช่วยให้เสียงนั้นมี Dynamic เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็มาสู่การจัดกรุ๊ปสักนิดนึงเพื่อประหยัดเวลาในการ Mix แล้วก็จัดทิศทางของการมิกซ์ให้ง่ายขึ้นโดยการผ่านกรุ๊ปหรือบัสไปนั่นเองนะครับมันก็จะตอบสนองในการใช้เอฟเฟคด้วยคือมันใช้เอฟเฟคน้อยลงไม่จำเป็นที่ทอมก็ใส่รีเวิร์บ1ตัวสแนร์ก็อีก1ตัวโหรีเวิร์บเต็มไปหมดนี่เราสามารถรวมกลุ่มต่างๆนะครับของเครื่องดนตรีแล้วส่งรีเวิร์บไปที่ตัวเดียวได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการมิกซ
1: ์เป็นไงครับจบไปแล้วกับพาร์ทแรกของ EP ที่6นะครับไปต่อพาร์ท2เลยพาร์ท2เนี่ยคุยกันถึงเรื่อง mastering นะครับใครที่มีปัญหาเอ๊ะทำเพลงแล้วมิกซ์ก็แล้วนะครับความดังไม่เท่าเขาเรารู้สึกว่า EQ ต่างๆมันมีไฮไม่เท่าเขาโลไม่เท่าเขาพาร์ทที่2ของ EP ที่6นี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องนั้นครับนั่นก็คือเรื่อง mastering ไปครับไปเรียนรู้ด้วยกันก่อน

0: 只鸡，呢啲鸡嘴嘴。
1: สวัสดีนะครับน้องๆมีเรื่องชวนให้เราสงสัยเกี่ยวข้องกับค้างคาวเนี่ยมากมายเลยนะครับน้องๆลองดูคำถามเหล่านี้นะครับว่าตรงกับคำถามในใจของน้องๆหรือเปล่าทำไมค้างคาวถึงนอนห้อยหัวค้างคาวดูดเลือดมีจริงหรือเปล่าค้างคาวใช้หูหาอาหารจริงหรือเราจะมาคิดวิทย์ไขปริศนาและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวในวันนี้นะครับแต่จะสนุกสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันครับ

ก็แค่ตัวอย่างก็สุดตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลานะครับไปพบกับเพื่อนๆคนเก่งที่จะมาร่วมขบวนคิดวิทย์กับภารกิจค้างคาวสุดลึกลับไปพบกันเลยครับ

0: ผู้กล้าที่เราท้าให้มาคิดวิทย์เรื่องขังข่าวในวันนี้จะได้ลงพื้นที่สำรวจขังข่าวแม่ไก่ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาจะได้ใกล้ชิดกับขังข่าวแบบถึงเนื้อถึงตัวก่อนจะไปพบกับโจทย์ประจำวันที่จะต้องรวมพลังกันพิชิตให้ได
1: ้ผมก็จะเป็นคนสองกล้องครับแบ่งแล้วก็สลับกันไปส่วนจินนี่กับซีรีก็จะเป็นคนวาดรูปครับ
2: มันสีน้ำตาลหัวสีน้ำตาล
3: มันมีปีก
4: หัวสีน้ำตาล
3: ถูกต้องแล้วข้าวมี
5: ประมาณนี
3: ้ปีกเป็นเส้น
5: ๆสีดำ
4: ใช่สีเส้นๆสีดำ
6: ตรงส่วนด้านหน้ามันตั้งแต่จมูกถึงช่วงแก้มต้นๆเป็นสีดำๆแล้วก็หลังจากนั้นมันสีน้ำตาล
4: ถูกต้องเส้นๆ
6: แล้วก็อยู่เป็น
3: กลุ่ม
7: ห้อยหัวนอนจมูกมันเหมือนหมูเลย
8: ส่วนมากจะหุบตอนนอน
9: ทำไมตามันเล็กจัง
4: เสียงซึ่งคนจะไม่ได้ยินคนจะไม่ได้ยิน
3: มันใช้เสียงที่คนไม่ได้ยินหรือเปล่าม
5: ันน่าจะเหมือนเรดาร์ของเครื่องบินที่ตรวจจับสิ่งของ
10: เสียงเหรอคะเสียงมันเหมือนกับเล่นไวโอลินนะคะเหมือนกับเสียงไวโอลินที่มันแสบหูแล้วก็สูงสูงอะค่ะ
8: หรือว่าขามันอะคล้ายๆไก่ตามันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เสียง
6: คิดว่ามันจะแบบว่าเอ้ยยังไงหรือว่าปัสสาวะยังไงครับ
9: น่าจะแบบจับกิ่งไม้
5: จับกิ่งไม้สองม
6: ือแล้วก็แบบ
9: ทำ
6: แบบโผล่ลงแบบเหมือนลิงอะครับเหมือนอย่างนั้นเหรอครับ
5: ลงมาเลย
6: แต่มันก็ไม่กลัวลมเลยเนาะเห็นลมพัดมาพัดไปพัดมามันก็ค่อยตองแตงตองแตงตองแตงอยู่
11: เอาแล้วมันห้อยหัวหลับลงมาแล้วมันทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมันหลับสนิทแล้วหลับแบบ
3: ขามันเกาะไว้อะเกาะไว้อย่างแน่นเหมือนมี
7: ก้
3: าวตา
7: ช้างแปะไว้คงเป็นแบบคนมั้งที่หายใจตลอด
9: แต่ขังเขาก็ทำไมมันอยู่เป็นกลุ่มเลย
6: มันถ้าอยู่เดี่ยวมันจะอันตรายกว่าป่ะมันเหมือนหนูบินอะเหมือนหนูติดปีกแล้วก็บินได้
10: ก็รู้สึกดีอะค่ะไม่เคยเจอขังคาวอะค่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะอย่างนี้
0: เมื่อน้องๆได้สำรวจสังเกตเจ้าขังขาวมากมายที่อยู่ในระยะไกลแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ใกล้ชิดขังขาวกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
12: สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขังขาวกันขังขาวที่เราอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างแต่ถ้าเราไปสัมผัสโดยตรงก็อาจจะทำให้ไปติดเชื้อมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้เลยได้นำขังข่าวที่ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาให้ศึกษากันขังข่าวก็มีหลักๆมีอยู่2กลุ่มที่เราเห็นเนี่ยเรียกขังข่าวขังข่าวอะไร
9: แม่ไก
12: ่แม่ไก่ทำไมเขาเรียกแม่ไก
10: ่เพราะมันตัวใหญ่
12: ตัวใหญ่เท่าไหร่
9: แม่ไก่
12: เท่าแม่ไก่ก็คือตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก flying fox และหน้าตาของเขาเนี่ยตัวนี้ขังข่าวจะหน้าตาเหมือนหมาป่านะตัวใหญ่นะถ้าจมูกยาวตาโตหากินกลางคืนก็ใช้สายตาจมูกยาวก็สามารถทำไมดมกลิ่นได้ดีกลางคืนมองไม่เห็นเนี่ยกลิ่นผลไม้สุกอยู่ตรงไหนก็จะไปได้กลางคืนที่มีแสงน้อยๆนะก็เราก็จะเห็นว่ามันก็สามารถดูได้ว่าเออมีต้นไม้อยู่ตรงไหนทิศทางเป็นยังไงบินไปบินกลับได้นะแต่มีอีกกลุ่มนึงนะที่เขาเรียกว่าขังข่าวกินแมลงเขาจะใช้พิเศษนิดนึงนะใช้เสียงขังข่าวเนี่ยมันสามารถส่งเสียงได้ถึงตั้งแต่ 50,000 จนถึงแสนเฮิรตซ์ซึ่งเราไม่ได้ยินจากตัวข้างคาวเนี่ยไปสู่ตัววัตถุเนี่ย300เมตรต่อวินาที
7: เวลาเสียงมันไปกระทบแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นต้นไม้หรือว่า
12: พอเสียงไปกระทบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยเราจะเข้าหูทั้งสองข้างประสาทเนี่ยสมองของข้างคาวจะแปลเป็นภาพว่าเป็นอะไรนะแปลเป็นภาพเลยเป็นจินตนาการของภาพออกมาเลยเป็นแมลงเป็นสิ่งกีดขวางเป็นผลไม้เป็นอะไร
7: ทำไมเวลามันนอนค้างคาวห้อยหัวลงมาใช่ป่ะครับ
12: ใช
7: ่ตามปกติมันต้องตกลงมามันนอนแล้วมันไม่ตกเหรอ
12: ใช่เขาจะเกี่ยวพอดีกับจุดศูนย์ถ่วงเขาพอดีเขาเป็นขาเขาเป็นตะขอเนี่ยเห็นไหมจุดศูนย์ถ่วงพอดีไม่ตกเลย
13: อาจารย์ก็บอกว่าเพศผู้กับเพศเมียก็จะมีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันเหมือนคนเราของเพศเมียก็จะมีเต้านมส่วนของเพศผู้ก็จะมีอวัยวะเพศอีกส่วนนึงถ้าคราวหน้าผมไปได้เจอค้างคาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ใช่อยู่ใกล้มันเกินเพราะว่ามีเชื้อโรคด้วยอย่างที่อาจารย์บอกไว้ส่วนค้างคาวที่อาจารย์เอามาสตาร์ฟก็ถูกฆ่าเชื้อโรคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปแช่ในน้ำดองทำให้เราสามารถจับได้
12: อนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการส่งคลื่นเสียงของค้างคาวนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมือมาเครื่องมือหนึ่งเขาเรียกแบตดีเทคเตอร์ไว้แอบฟังเสียงค้างคาวคุยกันเครื่องนี้จะรู้ว่าค้างคาวแต่ละชนิดคุยกันได้เครื่องได้คลื่นเสียงอะไรเวลาจะใช้เครื่องมือนี้ใช่มั้ยเราก็ปรับคลื่นว่าคลื่นที่เท่าไหร่นะปรับคลื่นไปคลื่นเท่าไหร่ก็เหมือนกับวิทยุเราเปิดหน้าวิทยุในรถใช่ไหมเราจะฟังคลื่นอะไรเราก็ปรับมีเสียงคุยกันไหมถ้ามีเสียงคุยก็เป็นข้างข่าวชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าอันนี้มันจะสูงขึ้นทั้งข้างข่าวบินมาแล้วส่งคลื่นเสียง

0: ถ้าขึ้นเสียงตรงกันมันก็ดังวิ๊บวิ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก็แสดงว่าเพลงข้างคราวเนี่ยขึ้นเสียงนั้นเสียงที่มันใช้หาทิศทางก็จะเป็นเสียงขึ้นเสียงหนึ่งไม่ดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่ว่าเมื่อเจอพอเจออาหารหรือเจอแมลงเนี่ยมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอจะใกล้จะโฉบเสียงจะวื๊ดอย่างงี้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยข้างคราวแม่ไก่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแม่ข้าวกินผลไม้ไม่สามารถส่งเสียงอุลตราโซนิกหรือเสียงเอ็กโคโลเคชันอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ยินเสียงสามารถส่องไปทางนู้นได้นะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินไหมได้ยินไหมเล็งไปที่มือที่เขาถูเห็นไหมได้ยินไหมนะเราไม่ได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ได้ยินใช่ไหม
2: และเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค้างคาวแม่ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ศึกษาทั้งกายภาพภายนอกของเขามีทั้งตัวเป็นๆ นะครับที่อยู่บนต้นไม้และก็ถูกดองไว้อยู่ในโหลนะครับน้องๆก็ได้สัมผัสกันด้วยและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนั่นก็คือเรื่องของความถี่สูงที่ค้างคาวได้ยินแต่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้ยินโดยการใช้เครื่อง back detector นั่นเองนะครับน้องๆเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วล่ะว่าน้องๆเขาจะสามารถนำไปพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ของเราได้หรือเปล่าเราต้องลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ
3: ไม่น่าเชื่อค้างคาวดูดเลือดมีอยู่จริงค้างคาวแวมไพร์หรือค้างคาวดูดเลือดเป็นค้างคาวกลุ่มนึงที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลางสัตว์ที่พวกมันจะดูดเลือดคือวัวควายม้าสมเสร็จและก็ไก่งวงเท่านั้นและถ้ามันจะดูดเลือดมนุษย์แล้วก็มันก็จะดูดที่นิ้วเท้าไม่ใช่ซอกคอและมันก็ดื่มได้ในปริมาณแค่2ช้อนโต๊ะในการกัด1ครั้งเท่านั้นเลือดเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำดังนั้นถ้าพวกมันไม่ได้ดูดเลือดถึง2คืนติดกันมันก็จะตายแต่ธรรมชาติก็มีกลไกในการรักษาชีวิตค้างคาวทั้งหลายไว้โดยให้ค้างคาวตัวเมียที่โตเต็มวัยสามารถให้เลือดกับค้างคาวตัวอื่นได้แถมพวกมันยังจะจดจำกันด้วยว่าตัวใดเคยช่วยเหลือมันมันก็จะตอบแทนตัวนั้นก่อนโอ้โหค้างคาวนี่น่าทึ่งจริงๆ
2: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาคิดวิทย์นะครับกับโจทย์สุดมันในรายการของเราแล้วนะครับโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับค้างคาวสุดลึกลับในวันนี้ก็คือให้น้องๆสวมวิญญาณเป็นค้างคาวโดยการปิดตาและฟังเสียงสะท้อนจากห้องลับ3ห้อง
4: 3ห้อง
2: 3ห้องนะครับในแต่ละห้องนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปรวมถึงตำแหน่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับน้องๆต้องคาดคะเนคิดเปรียบเทียบเพื่อตอบให้ถูกนะครับว่าห้องไหนเนี่ยมีวัสดุอะไรและอยู่ตำแหน่งไหนนะครับโดยน้องๆเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางรายการเตรียมมาให้นำมาสร้างเป็นเครื่องมือช่วยในการรับฟังเสียงสะท้อนนะครับเหมือนกับหลักการได้ยินของข้างคาวเพื่อช่วยน้องๆนะฮะค้นหาตำแหน่งของวัสดุในห้องทั้ง3ห้องได้นั่นเองครับขอให้น้องๆเตรียมประสาทสัมผัสในการฟังให้ดีนะครับแล้วก็ไปคิดวิทย์กันได้เลย
4: เฮ้ยอย่าตีใส่หัวเรา
5: พ่อก่อนฮัลโหล
4: มันไม่เท่ากัน
5: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
4: เอาอะไรที่มันครอบหัวเลยดิ
6: น้องเริ่มลงมือทำงานโดยแยกกันเป็น2กลุ่มน้องผู้หญิงทำเครื่องส่งเสียงส่วนน้องผู้ชายทำเครื่องรับเสียงสะท้อนแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่มากมายตรงหน้านี้ก็ทำเอาน้องๆงงไปเหมือนกันนะครับ
5: มันยากมันแบบเหมือนส่งเสียงออกไปแล้วให้สร้างเครื่องได้ยินอะแล้วให้ได้ยินกลับมาแล้วให้ระบุว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเจอโจครั้งแรกมันจะกลับมาได้ยังไงงง
6: ๆมาลุ้นกันสิว่าอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงสะท้อนที่ประกอบไปด้วยกระบอกส่งเสียงที่น้องๆสร้างขึ้นฉาบและชามอลูมิเนียมจะช่วยให้น้องๆฟังเสียงสะท้อนในห้องหรือไม
2: ่และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่น้องๆนะครับจะต้องมาบอกแล้วล่ะว่าในแต่ห้องเนี่ยมีอะไรใครจะเป็นคนเข้าไป2คนแรกยกมือขึ้นโอเคเอาเป็นโอมกับแบงก์ก่อนใช่มั้ยถ้างั้นมาเลยครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินจับเข้ามาอีกครับ หลังจากนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการเรื่องการสะท้อนของเสียงนะครับลองดูว่าการใช้สะท้อนของเสียงเนี่ยวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและเป็นอะไรลองดูได้เลยครับเชิญครับ
7: โล

0: 懂你什么呀？啥呀？เป็นโฟมหรือเปล่านุ่มๆเรียบๆใช่ไหม
1: ไปออกไปก่อนนะครับ
0: เปิดตาเอง
1: โอเคนะครับโอเคซีรีส์อยู่ตรงนี้ครับเนมมี่นะครับจินนี่ทางนี้ครับลองคาดคะเนซิว่าวัตถุอยู่ตรงไหนแล้วคาดว่าจะเป็นอะไรเชิญครับ
2: สวัสดี
3: พี่จินเอาใหม่สิแถวๆเขาอะเนี่ยเขาว่าอยู่ตรงกลางอะตรงตัวเขาเลยน่าจะอยู่ตรงกลางนะคะ
1: โอเคค่อยๆออกไปนะครับค่อยๆเดินเอาล่ะมาน้องโอมน้องแบงค์ห้องสุดท้ายนะครับมาตามพี่ท็อปมาครับค่อยๆเดินมานะฮะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับซ้ายล่างเหรอครับน้องโอมคิดว่าตรงไหนครับ
4: ไม่ได้ยินเลยครับให้บอกไปให้แบงค์จัดการดีกว่าครับ
1: โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องๆก็ได้ฟังเสียงสะท้อนครบทั้ง3ห้องแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพี่ต๊อบจะพาน้องๆทางบ้านครับมาดูว่าจริงๆแล้วทั้ง3ห้องนั้นคือวัตถุอะไรและวางอยู่ตรงไหนมาดูพร้อมๆกันเลยครับห้องแรกครับห้องที่1นะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนั่นก็คือผ้านะครับที่มีลักษณะพื้นผิวเป็นเหมือนกับขนสัตว์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้เลยครับว่าห้องนี้เนี่ยน้องๆเขาสามารถทายได้ถูกนะครับว่าวัตถุตั้งอยู่ตรงไหนและเป็นวัตถุอะไรมีความใกล้เคียงมากนะครับคราวนี้เรามาดูห้องที่2กันต่อไปนะครับนั่นก็คือนี่ครับกระจกนะครับน้องๆเนี่ยก็บอกได้ถูกต้องนะฮะว่าทิศทางของวัตถุตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นก็คืออยู่ตรงกลางหรือตรงหน้าเขานั่นเองคราวนี้มาดูห้องต่อไปห้องที่3ครับนั่นก็คือนี่ครับแผงไข่จำนวนมากเลยนะครับซึ่งก็ยังตอบไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยพี่ต๊อปเปิดโอกาสให้น้องไปพัฒนาอุปกรณ์ในการฟังเสียงสะท้อนครับแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าน้องๆเขาจะตอบถูกหรือเปล่าว่าวัตถุตรงนั้นอยู่ตรงไหนและคืออะไรต้องเอาใจช่วยครับ
2: สรุปพวกเราจะเอาฉาบออกเพราะว่ามันเสียงดังเกินไปเลยจะเอาอันนี้ไปแทน
5: โอเคไหม
6: โอเค
2: โอเค
7: ลุย

0: กระดาษแข็งสี่เหลี่ยม
1: เอาละครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องมาวาดสิ่งที่น้องๆได้ยินแต่ต้องออกมาเป็นภาพให้ได้ลองดูนะครับว่าในแต่ละห้อง1 2และ3เป็นอะไรอยู่ตรงไหนวาดให้ละเอียดนะครับพร้อมมั้ย
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: คิดว่าอยู่ทางด้านขวาข้างล่างครับมันเหมือนมีอะไรสะท้อนกลับมาเร็วกว่าเดิมอะครับเสียงมันก็จะแบบทุ้มๆ
3: หน
0: ู
3: คิดว่าเป็นกระจกเพราะว่าเวลาพูดอะค่ะพูดไปแล้วพอได้ยินมันกลับมาใสมากเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นกระจก
0: พอมาทางซ้ายก็ได้ยินว่ามีเสียงสะท้อนมาทางด้านล่างแล้วก็ทางซ้ายอะครับ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เขียนมาที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูทีละห้องเลยดีกว่าอ้าวเดี๋ยวเปิดทางนิดนึงถอยหลังนิดนึงนะครับห้องแรกประตูอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับมองเข้าไปทางด้านนี้เป็น
4: ผ้า
1: เป็นผ้ามั่นใจนะคิดว่ามั่นใจนะโอเคได้ครับคราวนี้มาดูห้องที่2ครับเข้าไปจะเจอ
3: กระจก
1: คิดว่าอยู่ตรงไหน
4: ด
1: ้
4: านขวา
1: ด้านขวา
3: ขวาใกล้ๆประตูหน่อย
1: ขวาใกล้ๆประตูหน่อยก็คือบริเวณประมาณนี
4: ้
1: ใช่ไหมคะแน่ใจนะโอเคห้องที่3ครับประตูอยู่ด้านนี้นะครับมองเข้าไปคิดว่าเจออะไรครับ
0: กระดาษ
5: แข็ง
1: กระดาษแข็งอยู่ทางด้านไหนครับ
0: ด้านซ้าย
1: ก็คือซ้ายมือ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คือด้านตรงนี
5: ้ครับผม
1: ใช่ไหมครับเอางี้น้องๆครับน้องๆทางบ้านน้องๆทางบ้านเนี่ยรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ท็อปจะบอกว่าในแต่ละห้องมันคืออะไรพร้อมที่จะฟังกันยัง
2: พร้อมครับ
1: 3ห้องนี้เนี่ยถ้าตอบถูกเนี่ยถือว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยพิชิตภารกิจได้นะพิชิตคิดวิทย์เราได้นะครับห้องแรกเป็นอะไรครับลองจับดูมันคือผ้าแหละถูกแล้วครับถูกแล้วห้องแรกนะครับคำตอบคือผ้าและอยู่ในทิศทางที่น้องๆเขาได้สรุปไว้นี่ถูกต้องเลยนะครับคราวนี้มาลุ้นต่อไปห้องที่2
6: เอาไว้ได้นะเอาไว้ได้นะ
1: ลุ้นต่อไปห้องที่2ตามมาเลยแล้วเข้ามาดูพร้อมๆกันครับคืออะไรครับคำตอบของเราคือกระจกมันอยู่ตรงตำแหน่งไหน
3: ข้างหน้า
1: ข้างหน้าเยื้องมาทางขวานิดนึงเปล่าตอนนี้นะครับน้องๆบอกถูกว่ามันคือกระจกนะครับแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยน้องๆบอกว่ามันอยู่ไปทางข้างขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งยังไม่ถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เป็นว่ากระจกนี่ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสุดท้ายกันว่าเป็นอะไรนะครับมาพี่ต้องขอให้ทุกคนหลับตาก่อนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาดูนะครับหลับตาก่อนนะครับแล้วพี่ต๊อบจะนับ1 2 3นะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับแล้วลืมตาพร้อมกันนะครับว่าคืออะไร1 2 3ลืมตาได้ครับน้องๆบอกว่ามันคืออะไรนะครับ
2: กระดาษแข็ง
1: กระดาษแข็งถ้าเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอันนี้คือกระดาษแข็งเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าจะให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันคือกระดาษแข็งที่เรานำมาทำเป็นขึ้นรูปนะครับแล้วก็เห็นไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าร
3: ังไข่
1: รังไข่นะครับถึงจะถูกต้องแบบจริงๆเลยแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้ตอบมาจะสามารถที่จะพิชิตภารกิจได้หรือเปล่าลุ้นไปพร้อมกันครับและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาทราบผลแล้วนะครับแต่ว่าเรามาลองดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะฮะน้องๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วถือว่าตอบได้มีความถูกต้องได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะทั้งห้องที่1เนี่ยก็ตอบได้ถูกนะฮะห้องที่2เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของตำแหน่งไปนิดนึงห้องที่3เนี่ยก็ใกล้เคียงแล้วก็ตำแหน่งนี่ถือว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆทีม BCISB จะผ่านภารกิจในวันนี้ได้หรือไม่ฟังดีๆครับพี่ต๊อบและทีมงานให้ผ่านครับ
2: เย้ yeah!
1: เก่งมากๆครับน้องคำถามท้ายรายการวันนี้ให้น้องๆบอกชื่อของค้างคาวกินผลไม้ที่ใช้สายตาในการหาอาหารและค้างคาวกินแมลงที่ใช้เสียงสะท้อนในการหาอาหารมาอย่างละ3ชื่อ สำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดฟิตแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปพิชิตภารกิจกันที่ไหนจะต้องติดตามชมให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับข้างข่าวหน่อย
2: วิทยาศาสตร์ช่วยคิดพิชิตภารกิจเรียนเสียงข้างข่าวเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: คิด
1: วิสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: มองบนมองบนโอ้โหบินเต็มเลย

0: วัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้ายนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆ นะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามต่อไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ลิปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่า150และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธุ์
0: ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย้อนตัวไปตึกนี้หุยผิวมากเลยนะมิว

0: Science is cool สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: เมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆว่าแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือ

0: ือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
1: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
2: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
3: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
4: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
2: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
3: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกๆเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม
0: ่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ยายแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซม
1: เฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ
0: ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของยายแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลย
1: ผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องอะไรสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
7: วันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้
7: อน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรจากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: ูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอะตรงไหนอะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆเราเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับอ่ะไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทารันทูล่าหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมันในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉันเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามหน่อยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าแต่นี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห
2: ็นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที่ใยของ
2: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อยอ
2: ่ะดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นอยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นอยากใยเขาเรียกว่าแมงอยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้ค
0: น
1: ละ
0: อ
1: ัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
2: สนุกไหม
3: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วค่ะวิธีบอร์ดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในวันอันแสนสบายในดินแดนแมลงเจ้าผึ้งนอนเล่นอย่างสบายใจ
1: สบายใจ
0: เจ้าหนอนกินใบไม้ไม่ยอมหยุดเจ้าด้วงเล่นเอาเขาชนกันไปมาส่วนผีเสื้อสาวก็กำลังดูดน้ำหวานอย่างมีความสุขแต่เอ๊ะ
2: เจอกันอีกแล้ว
0: ท่านนั่นมันตัวอะไรกัน
2: แม่เอา
1: เอาดีกว่า
2: เอาเอาเอาเอาโทรรอพี่ก่อนสิน้องสาวอย่าเพิ่งไปจะไปไหนเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาบินไม่ขึ้นเอาประตูเปิดโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ายน้ำไม่เป็นอุ้ยเฮ้ย
1: ชมชะมัดเลย
3: วันนี้พี่ข้าวแต่งตัวแบบนี้แถมมีอุปกรณ์นี่มาด้วยและยังไม่พอมาอยู่ในที่ที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ข้าวมาทำอะไรใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าวมาสำรวจแมลงนั่นเองครับแต่ยังไม่ได้สักตัวเลยแมลงเนี่ยนะครับตัวเล็กจิ๊ดเดียวบางตัวนี่ก็กลืนไปกับธรรมชาติไม่ก็บินหนีเร็วมากจับไม่ทันเลยเราต้องสังเกตให้ดีๆเลยนะครับเนี่ยวันนี้นะครับมีแมลงอยู่ตัวหนึ่งที่พี่ข้าวตั้งใจตามหาเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าพี่ข้าวเนี่ยอยากจะสำรวจอยากจะทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเพราะว่าแมลงตัวนี้นะครับสามารถสร้างสิ่งหนึ่งที่พี่ข้าวเนี่ยชอบกินมากๆเลยล่ะครับน้องช่วยพี่ข้าวตามหาหน่อยสิครับเจ้าแมลงตัวนี้นะครับบินได้แล้วก็ตัวของมันเนี่ยเป็นปล้องๆครับมีปล้องสีเหลืองสลับกับสีดำตลอดตัวเลยรู้ยังใช่แล้วครับมันคือผึ้งนั่นเองครับเฮ้ยนั่นไงเจอรังผึ้งอยู่บนต้นไม้แล้วน้องๆครับเวลาที่น้องๆเจอรังผึ้งเนี่ยนะครับต้องอย่าเข้าไปใกล้นะครับแล้วที่สำคัญอย่าเอาไม้หรืออะไรไปแยงรังผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าผึ้งเองจะตกใจได้คิดว่าเราไปทำร้ายมันอยู่แล้วมันก็จะโจมทำร้ายเรากลับได้ครับลำตัวของผึ้งนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องครับส่วนหัวของผึ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหนวดอยู่1คู่นะครับทำหน้าที่ในการรับสัมผัสหรือว่าดมกลิ่นแทนจมูกครับส่วนอกของผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมีขาอยู่ทั้งหมด3คู่หรือว่า6ขานั่นเองแล้วก็มีปีกอยู่ด้วยกัน2คู่ครับโดยที่ปีกคู่หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปีกคู่หลังอยู่เล็กน้อยครับส่วนท้องของผึ้งนะครับก็มีลายสีเหลืองสลับกับสีดำเป็นปล้องๆนะครับโดยที่ผึ้งตัวผู้จะมีอยู่ทั้งหมด7ปล้องด้วยกันแต่ไม่มีเหล็กในที่ปลายท้องนะครับแต่ถ้าเป็นผึ้งตัวเมียที่เป็นผึ้งงานหรือว่านางพญาผึ้งเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กในอยู่ที่ปลายท้องครับแล้วเหล็กในนี่แหละครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเรานี่กลัวมากเลยเวลาโดนผึ้งต่อยเพราะว่านอกจากจะเจ็บเพราะความคมของเหล็กในที่มันแหลมเหมือนกับเข็มแล้วเนี่ยครับเหล็กในยังปล่อยพิษสู่ตัวเราได้

0: ด้วยครับน้องๆทราบไหมครับว่าวงจรชีวิตของผึ้งเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบทั้ง4ขั้นเลยนะครับหรือที่เรียกว่าเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์เหมือนกับแมลงอื่นๆเลยครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเป็นไข่นั่นเองต่อจากไข่นะครับก็จะพัฒนาออกมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนก็จะค่อยๆพัฒนากลายรูปร่างเป็นดักแด้และพอจากดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์นั่นเองครับผึ้งที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน5ชนิดครับชนิดแรกนะครับคือผึ้งหลวงครับผึ้งหลวงเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมดเลยล่ะครับรังของมันเนี่ยสามารถที่จะกว้างได้มากที่สุดถึง2เมตรเลยล่ะครับชนิดที่2นะครับคือผึ้งมิ้มครับผึ้งมิ้มเนี่ยเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังของมันก็มีขนาดเล็กที่สุดไปด้วยแถมยังมีหน้าตาคล้ายกับแมลงวันบางครั้งเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าผึ้งแมลงวันครับผึ้งชนิดที่3นะครับคือผึ้งม้ามครับผึ้งม้ามเนี่ยดูเผินๆจะคล้ายกับผึ้งมิ้มมากเลยนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับนั่นคือในส่วนตรงที่เป็นเหล็กในเส้นปีกหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้ครับตัวที่4นะครับเราเรียกมันว่าผึ้งโพรงครับเป็นผึ้งที่มีขนาดกลางๆผึ้งโพรงเนี่ยนะครับชอบทำรังซ้อนๆกันอยู่ในโพรงไม้หรือว่าโพรงหินนั่นเองครับและชนิดสุดท้ายนะครับคือผึ้งพันครับผึ้งพันเนี่ยนะครับมีขนาดเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงนะครับเป็นผึ้งที่นำสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกเจ้านี่ว่าผึ้งฝรั่งครับ
1: มาลับสมองกับคำถามเกี่ยวกับผึ้งกันดีกว่าสัตว์3ตัวนี้ตัวไหนคือแมลงผึ้งแมงป่องหรือแมงมุมถูกต้องผึ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมี6ขาเป็นแมลงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะลองมาช่วยคิดกันอีกสักข้อนะสัตว์ใดต่อไปนี้เจริญเติบโตได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่แล้วสุนัขนั่นเองผึ้งและกบตอนแรกเกิดจะมีรูปร่างต่างจากตอนโตแล้วจึงเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นตัวเต็มวัยส่วนสุนัขจะมีรูปร่างเหมือนเดิมเป๊ะตั้งแต่เด็กถึงตอนโตเลย
2: เฮ้ยเจ้าผึ้งเนี่ยช่างกวนอารมณ์จริงๆแค่เห็นรูปของมันก็ไม่สบอารมณ์เอาซะเลยมันรู้ทันแผนการของข้าแล้วยังชอบหัวเราะเยาะเวลาข้าผิดพลาดซะอีกเฮ้ยให้อภัยไม่ได้เยี่ยมมากทางสะดวกแล้วแอบเข้าไปสืบข้อมูลและทำลายรังของมันเลยดีกว่าเฮ้อที่รังของมันพอดูใกล้ๆแล้วมีหลายช่องมากเลยนะเนี่ยแล้วช่องพวกนี้ก็ไม่ใช่รูกลมๆแบบที่เราคิดไว้แต่เป็นเหมือนรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงต่อกันส่วนผิวสัมผัสของรังสีเหลืองๆเนี่ยลื่นกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแฮะเหมือนกับสีเทียนเลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยใครเข้ามาโอ้ยโดนจัดการแน่ใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้ามันยอดมากมันช่างหวานอร่อยเหมือนกับน้ำหวานจากสวรรค์บนถางช้างเผือกเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ต้องเอากลับไปที่ยานของเราให้หมดเลยว้าวโอ้โหขอลองหน่อยเถอะโอ้ยใครบังอาจมาเกะกะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมน้องตัวใหญ่จังโอ้ยอะไรแหลมแหลมเพ่นดีกว่าขอโทษครับว้าว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: เราได้รู้จักลักษณะแล้วก็ชนิดของผึ้งพันธุ์ต่างๆไปแล้วนะครับเรามาลองสำรวจดูรังของผึ้งกันบ้างดีกว่ารังของผึ้งเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นบ้านของผึ้งแล้วยังเป็นโกดังเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยแหละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรังผึ้งครับรังผึ้งจะมีสีเหลืองอ่อนๆทำมาจากขี้ผึ้งหรือไข่ผึ้งที่ผลิตจากต่อมไข่ที่มีอยู่4คู่ซ่อนอยู่ภายในท้องของผึ้งงานพอจับๆถูๆดูก็จะมีความนุ่มนิ่มมันๆลื่นถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรังของผึ้งเนี่ยจะเต็มไปด้วยรูเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วรูเล็กๆพวกนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันไปแล้วก็มีขนาดเท่าๆกับขนาดของตัวผึ้งเลยล่ะครับแล้วทำไมรังผึ้งต้องสร้างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเรียงต่อๆกันเราลองมาทำการทดลองนี้เพื่อหาคำตอบกันครับนี่คือกระดาษที่สร้างจำลองรูปทรงหกเหลี่ยมของรังผึ้งนะครับส่วนนี้คือกระดาษที่จำลองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะวางหนังสือที่มีขนาดแล้วก็น้ำหนักเท่ากันนะครับลงบนรังทั้งสามแบบนะครับสบายมากได้เหมือนกันนี่สี่เหลี่ยมล่ะไปเล่มที่2ครับหกเหลี่ยมก่อนได้สบายสบายนี่มาดูสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยเริ่มที่จะโค้งงอแล้วครับแล้วสามเหลี่ยมล่ะล้มทั้งทีเลยครับสุดท้ายนะครับก็เหลือรังหกเหลี่ยมนี่แหละครับที่ยังรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
1: เหตุผลที่แต่ละห้องในรังผึ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็เป็นเพราะว่ารูปทรงนี้ทำให้สะสมไข่ผึ้งได้มากกว่าเมื่อเทียบกับรูปทรงอื่นๆอย่างสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมและเมื่อนำรูปทรงหกเหลี่ยมมาเรียงต่อๆกันก็จะไม่เกิดช่องว่างขึ้นเลยจึงทำให้รังมั่นคงแข็งแรงที่สุดแถมในพื้นที่เท่าๆกันรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าจะมีความยาวรอบรูปน้อยที่สุดจึงประหยัดวัสดุในการสร้างรังนั่นหมายความว่าหากผึ้งสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมก็จะใช้วัสดุและพลังงานน้อยกว่าแต่เก็บน้ำผึ้งได้มากกว่ารูปทรงอื่นๆนั่นเองครับ

นอกจากความอร่อยแล้วนะครับน้ำผึ้งยังมีเรื่องน่าทึ่งด้านอื่นๆให้เราเรียนรู้อีกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำผึ้งทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองนี้เลยครับเริ่มจากเทน้ำผึ้งลงในโหลตามด้วยคอนไซรัปเมเปิลไซรัปน้ำยาล้างจานน้ำเปล่าผสมสีน้ำมันพืชแอลกอฮอล์และน้ำมันตะเกียงจากนั้นก็ใส่ของต่างๆลงไปทีละชิ้นเริ่มจากน็อตตามด้วยลูกปัดเมล็ดป๊อปคอร์นหรือเมล็ดข้าวโพดแห้งฝาขวดน้ำอัดลมมะเขือเทศและลูกปิงปองครับจากการทดลองเราเทน้ำผึ้งไว้ด้านล่างสุดของโหลเนื่องจากน้ำผึ้งมีความหนาแน่นมากที่สุดในบรรดาของเหลวทั้งหมดที่ใส่ลงไป

0: แต่ถ้าหากเราใส่ของเหลวอื่นๆลงไปก่อนแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปทีหลังน้ำผึ้งก็จะลงไปอยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมส่วนวัตถุที่เราใส่ลงไปถ้ามีน้ำหนักเบาอย่างลูกปิงปองก็จะไม่จมแต่สามารถลอยอยู่บนน้ำมันตะเกียงได้ส่วนวัตถุตัวอื่นๆที่มีน้ำหนักก็จะค่อยๆจมลงไปจนถึงชั้นที่ของเหลวนั้นมีความหนาแน่นสูงกว่าวัตถุวัตถุจึงหยุดนิ่งอยู่ในชั้นครับ
1: ได้เวลารับสมองกันอีกแล้วพร้อมหรือยังฉันเป็นผึ้งตัวเมียฉันไม่ต้องออกไปทำงานหาน้ำหวานฉันตัวใหญ่ที่สุดในรังผึ้งผึ้งสวยๆเลิศอย่างฉันมีอยู่แค่ตัวเดียวในรังเท่านั้นแน่นอนฉันก็คือนางพญาผึ้งยังไงล่ะฉันเป็นผึ้งตัวเมียเพียงตัวเดียวที่สามารถมีลูกได้ส่วนผึ้งตัวเมียตัวอื่นที่เป็นผึ้งงานนั้นเป็นหมันทั้งหมดเลยมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามนะอะไรเอ่ยมีสีเหลืองทองสวยงามมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยใครที่ได้กินก็ต้องติดใจถูกต้องน้ำผึ้งนั่นเองสีเหลืองทองที่มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานอร่อยเอาไปทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ดีหรือจะใส่ในเครื่องดื่มก็อร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะ
0: ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยร่วมกันเป็นสังคมนะครับแต่ละตัวก็มีหน้าที่ของมันแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับโดยในรังผึ้งหนึ่งรังนะครับจะมีนางพญาอยู่หนึ่งตัวทำหน้าที่เป็นแม่ให้กำเนิดผึ้งรุ่นถัดๆไปนั่นเองครับผึ้งตัวผู้นะครับทำหน้าที่ในการผสมพันธุ์กับนางพญาหรือว่าราชินีผึ้งในหนึ่งรังเนี่ยสามารถจะมีได้เป็นร้อยๆตัวเลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้งแล้วก็ชนิดของผึ้งครับและสุดท้ายนะครับมีผึ้งงานซึ่งเป็นผึ้งตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่าผึ้งตัวผู้นะครับผึ้งเหล่านี้เป็นหมันไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ครับแต่ก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยผึ้งงานเนี่ยจะทำหน้าที่หาอาหารมาดูแลนางพญาแล้วก็ผึ้งตัวผู้ครับเท่านั้นยังไม่พอนะยังต้องคอยป้อนอาหารแล้วก็เลี้ยงดูตัวอ่อนผึ้งด้วยทำความสะอาดซ่อมแซมรังผึ้งและที่สำคัญนะครับยังทำหน้าที่เป็นทหารคอยปกป้องคุ้มกันต่อสู้กับศัตรูที่จะมาทำลายรังของพวกมันด้วยแหละครับในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับผึ้งบ่อยครั้งนักนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าผึ้งเนี่ยก็อาจจะบินหลงเข้ามาในสวนของเรามาเก็บน้ำหวานตามดอกไม้นะครับหรือไม่ก็มาตอมอาหารของพวกเราเวลาน้องๆเจอเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็รีบไปปัดเจ้าผึ้งนะครับเพราะว่าผึ้งเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราไปทำร้ายเขาเขาเองก็จะโจมตีเรากลับได้ครับแล้วถ้าใครโดนผึ้งต่อยขึ้นมาแล้วล่ะก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกครับแล้วก็ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องรีบเอาน้ำแข็งหรือว่าพวกผ้าเย็นเนี่ยมาประคบแผลเอาไว้เพื่อลดอาการบวมอักเสบนะครับแม้ว่าผึ้งนะครับจะมีอันตรายอยู่บ้างแต่ว่าอันตรายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเอาแต่กลัวผึ้งแล้วก็คนในปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้ลิ้มรสน้ำผึ้งแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมายเลยล่ะครับ
2: ณวันหนึ่งที่เจ้าผึ้งที่ธรรมดาตัวหนึ่งคิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่สุดๆระหว่างที่เห็นน้ำผึ้งย้อยลงมามันก็คิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือการเอากาวมาใส่ในโหลน้ำผึ้งเพื่อหลอกผู้อื่นเล่น
3: เฮ้ยสวัสดีเพื่อนก่อนหน้านี้เราอาจจะมีเรื่องอะไรเข้าใจผิดแต่ฉันก็ใจกว้างพอที่จะไม่ถือสาแล้วก็คิดว่านายก็เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาฝากเป็นน้ำผึ้งแสนหวานที่อร่อยและดีที่สุดเลยจากรังของฉันเองเลยนะ
4: น้ำผึ้งแสนอร่อยที่ฉันชอบมากใช่ไหมเนี่ยโอ้ชอบมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะเอามาให้ฉันฟรีๆนายแน่ใจนะว่าจะจริงๆ

0: แน่นอนกินได้ตามสบายเลยเอาเลย
1: โอ้ยหนุ่ยขอบคุณมากนะเอ๋ดีเลยเพื่อนงั้นเรามากินด้วยกันเถอะเพื่อฉลองความเป็นมิตรภาพของพวกเรา
0: เออฮะกินเลยกินเลยกินเลยนายกินเลย
1: ขอบใจมากแต่นายกินก่อนดีไหม
0: นายก็กินพร้อมๆกันด้วยสิเพื่อน
1: เอานะแม่เพื่อนกันเพื่อนกินเลย
0: เพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาได้ได้เอา
1: เป็นไงล่ะแม่อร่อยจนแปะติดปากเลยล่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ

0: ชพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N GPLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade S H A D E shade แปลว่าร่มเงา season S E A S O N season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยกับพวกเราและน้องๆทางบ้านเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เดาใจอาจารย์ได้ไหมว่าวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องอะไร
1: โครงการฝนเทียม
0: โอ้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจมีใครมีไอเดียอื่น
2: ถ้าเป็นฟิสิกส์แล้วเหมาะกับโลกใบนี้อาจจะเป็นพลังงาน
0: โอ้ตอบถูกแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานพูดถึงพลังงานน้องบอสนึกถึงพลังงานอะไร
1: พลังงานไฟฟ้า
0: เมื่อกี้ตอบนะไฟฟ้านะคนอื่นพลังงานอะไรดีครับ
2: แสงอาทิตย
0: ์นี่มีอะไรอีก
2: พลังงานน้ำ
0: น้ำโอ้เยี่ยมยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของพลังงานเราจะมาโฟกัสที่พลังงานสักแบบหนึ่งก่อน
1: พลังงานแสงอาทิตย์ก่อน
0: ทำไมถึงนึกถึงแสงอาทิตย์
1: เพราะว่ามันมีแสงอาทิตย์อยู่
2: นึกถึงแสงอาทิตย์เพราะว่ามันใช้ได้ตลอด
0: ในชีวิตประจำวันของเราเรารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่เราเดินออกไปกลางแดดเนาะเรารู้สึกร้อนเนาะเรารู้สึกแบบโอ
1: ้
2: อยู่ใน
1: ห้องก็ยังไหว
0: แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากับแสงแดดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถรวบรวมพลังงานเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์อะไรกัน
1: ที
0: ่รู้ว่าอะไร
1: อาจารย์ชับมาพันประดิษฐ์พัดลมให้บอสก่อนครับ
0: เพราะตอนนี้ร้อนโอเคยังไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเอาพลังงานจากแสงแดดเนี่ยหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ใช้แสงแดดล้วน
2: ๆแต่ในสตูเราไม่มีแดดนะครับอาจารย
0: ์แต่เดี๋ยวเราประดิษฐ์เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองกลางแสงแดดกัน
1: อาจารย์เป็นยอดด็อกเตอร์เลยนะ
0: โอ้โหน้องบอส
1: เป็นยอดด็อกเตอร์เลย
0: โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์แรกที่เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำอุปกรณ์ของเราเนี่ยน่าจะหาได้ง่ายๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุจะเอาที่ใช้แล้วนี่แหละมาใช้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่2ก็จะมีอันนี้เป็นถุงร้อนธรรมดาที่เราใส่อาหารอุปกรณ์การตัดนะจะเป็นคัตเตอร์เป็นกรรไกรแล้วก็มีเทปกาวแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามีกระดาษฟอยล์อันนี้ก็คือที่ไว้ห่อพวกอาหารไก่ย่างอะไรได้หมด
2: อะอลูมิเนียมฟอยล์อาจจะเชื่อมต่อความร้อนก็ได
0: ้ไม่เกี่ยวใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ไก่ย่าง
0: ไอเดียน้องบอสใกล้เคียงมากเลยสิ่งที่อาจารย์เตรียมอันนี้เพื่อจะมาทำ
1: ไก่ทอด
0: เตาอบแสงอาทิตย
3: ์ฮะเตาอบแสงอาทิตย์หน้าตามันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย
0: ์คำถามของอาจารย์คือสังเกตอาจารย์มีกระดาษดำด้วยกับสีขาวคิดว่าแบบไหนจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์ได้เดียวกันเรารู้เนาะเรารู้สิ่งกันเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือสังเกตว่าเวลาเราใส่เสื้อสีเข้มเราจะร้อนง่ายเวลาเราเดินไปปุ๊บแป๊บนึงมันจะรู้สึกอบอ้าวเนาะนั่นก็คือสีดำเนี่ยมีความสามารถในการดูดกลืนแสงในทางกลับกันวัสดุที่เป็นผิวสีขาวๆเงี้ยแสดงว่าแสงมันสะท้อนได้ก็คือมันก็อาจจะดูดกลืนได้น้อย
1: เรามาเริ่มทำกันเลยไหมคร
0: ับ ได้เลยครับเตาอบนะอาจารย์ก็ประกอบกล่องใบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์อยากจะทำให้มันเหมือนกับมีฝาเปิดปิดสักนิดนึงแนวคิดอาจารย์คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทปใสนี่แหละมาพาดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วอาจารย์จะกรีดเปิดให้มันเป็นเหมือนเป็นฝาเปิดปิดได้ยินดีไหมบอสช่วยอาจารย์หน่อยปาดจากนี่มานี่เลยข้ามมาเลยมาสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือตอนนี้อาจารย์ได้ฝาเปิดปิดของอาจารย์แล้วเนี่ยนะนี่เดี๋ยวคราวนี้เรามีอลูมิเนียมอาจารย์จะเอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยมา
1: แปะ
0: บริเวณนี้เพื่อจะได
2: ้
0: รวบรวมแสงถูกต้องทุกคนช่วยกันหน่อยเอาละเรียบร้อยเราก็จะได้บริเวณที่รอที่จะรับแสงแดดและสะท้อนกลับมาด้านในเดี๋ยวอาจารย์จะบุด้านในเป็น2แบบแล้วกันก็คือแบบนึงจะเอากระดาษดำนี่แหละแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นลักษณะธรรมดาเราจะได้มี2กล่องมาเปรียบเทียบกันด้วยโอเคไหมแต่อีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการด้วยความที่เราอยากจะให้มันเป็นเตาอบเนา
1: ะ
0: นั้นอาจารย์ก็ต้องคุมตรงนี้ด้วยอะไรสักอย่างเพื่อให้ความร้อนมันอยู่ภายในบริเวณเตาของเรานี่ถุงพลาสติกของเรานี่เองแล้วเราสามารถมองเห็นด้วยติดไอ้เจ้าตัวพลาสติกนี้ไว้ที่ด้านหน้าเนาะแค่อาจจะติดไว้ที่ด้านเดียวก็พอเดี๋ยวเราจะบรรจุไอ้เจ้ากระดาษสีดำนี้ไว้ด้านในด้วยเพื่อช่วยในการดูดกลืนแสงแดดเข้ามาข้างในเตาอบของเราเอาละเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะด้านนี้ก็คือด้านในจะเป็นสีดำเอาล่ะอุปกรณ์ที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรงเลย เนาะเพื่อจะรวบรวมมันมาแล้วก็เอามาใช้ไอ้ทำให้เกิดความร้อนภายในของเราแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้ดันเก็บไว้ก่อนอาจารย์มีคำถามต่อไปว่าเอ๊ะเรามีวิธีพอที่จะสามารถแปลงรูปแบบของพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแบบอื่นเนี่ยพอมีใครนึกออกไหมว่าเป็นแบบไหนดี
1: บอสนึกออก
0: ครับผม
1: ที่นักวิจัยศึกษาระดับโลกมาทำให้เราเลยคร
0: ับ แหมไม่ต้องขนาดนั้นเอาว่าเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วไหนมีใครคิดว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนบ้างเอ่ย
1: แปลงเป็นไฟฟ
0: ้
1: า
0: ไฟฟ้าแน่นอนแล้วพวกเรารู้ไหมว่าอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นั้นน่ะชื่ออะไร
2: โซลาร์เซลล
0: ์ถูกต้อง
3: พี่ยังเก่งจริงๆเลยนะครับน้องผิงหยางเด็กๆคงอยากรู้กันแล้วว่าโซลาร์เซลล์หน้าตาเป็นยังไงอาจารย์หยิบขึ้นมาเลยครับ
0: นี่คือโซลาร์เซลล์ซึ่งคิดว่าน้องๆทางบ้านก็อาจจะเคยเห็นเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีไอ้เจ้าตัวโซลาร์เซลล์ประกบอยู
2: ่เหมือนแผงช็อกโกแลต
0: เลยเรื่องกินอีกแล้วอย่างพวกเราทุกคนน่าจะสังเกตได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็มีมานานมากแล้วด้วยก็คือบนเครื่องคิดเลขสังเกตไหมนี่มันจะเป็นแผงเล็กๆหน่อยแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็คือแผงมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยนะไอ้เจ้าตัวภายในของมันเนี่ยทำหน้าที่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงแสงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ไอ้เจ้าสสารข้างในเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็ให้อิเล็กตรอนออกมาซึ่งคำว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยเป็นสื่อที่ใช้ในการนำไฟฟ้านั่นเองตอนนี้อาจารย์จะพยายามหาวิธีวัดก่อนนะว่าแสงเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจารย์มีมิเตอร์วัดไฟฟ้าซึ่งคำว่าวัดไฟฟ้าคือหมายว่าวัดได้หลายอย่างวัดกระแสไฟฟ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้นะมาใช้ในการวัดแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะวัดก็คืออาจารย์อยากจะเช็คว่าเอ๊ไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่เรามีอยู่เนี่ยตอนที่มันมีแสงกับไม่มีแสงเนี่ยมันจะให้ค่าที่ต่างกันบนมิเตอร์ของเราหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเราก็จะเห็นเข็มมันกระดิกได้คราวนี้อาจารย์ก็เลยเตรียมอีกอันนึงสังเกตที่บริเวณด้านหลังเนี่ยของแผงโซลาร์เซลล์ก็จะมีบริเวณที่อาจารย์สามารถต่อขั้วออกมาได้เพื่อความสะดวกอาจารย์ก็เลยต่อขั้วออกมาแล้วเพื่อที่จะได้สามารถที่จะเอามาวัดกับไอ้เจ้าตัวมิเตอร์ได้ง่ายๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตอนมีแสงกับไม่มีแสงอาจารย์เลยเตรียมกระดาษดำขึ้นมา1ชิ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูซิว่าตอนที่อาจารย์บังให้มันมิดไปเลยไม่ให้แสงมันเข้าไปเลยเนี่ยดูซิว่ามันก็ควรจะต้องไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพออาจารย์เปิดไอ้เจ้ากระดาษดำออกมามันก็ควรจะทำให้เข็มกระดิกได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยครับมาต่อให้อาจารย์หน่อยช่วยอาจารย์ต่อไปแล้วเรียบร้อยเพราะจะเห็นว่านี่อาจารย์ก็เอาสายที่วัดเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทันทีที่อาจารย์ให้แสงกับไม่ให้แสงเนี่ยเราควรจะต้องเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นตัวหน้าปัดตอนนี้เป็นศูนย
1: ์
0: เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์นะเอาล่ะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดกระดาษออกมันจะต้องเข็มกระดิกทันทีไหมลักษณะของเราก็คือถ้าอาจารย์บล็อกแสงเอาไว้เต็มๆไม่มีแสงก็ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปพลังงานทันทีที่อาจารย์เปิดออกแสงก็เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคราวนี้คำถามสังเกตไหมว่าแสงที่ตกกระทบไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของอาจารย์ตอนนี้เป็นแสงในห้องสตูดิโอของเราอ่ะ
2: มันเป็นแสงอะไรก็ได้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยใช้กับแสงอะไรก็ได้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานของแสงอาทิตย์หรือตอนนี้คือแสงทั่วๆไปนี่แหละให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆแล้วมันจะทำให้มันดูตื่นเต้นขึ้นนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ได้ความรู้ด้วย
0: ได้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับ

0: เดี๋ยวอาจารย์จะมาประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่ไปกับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นตัวหัวใจของมันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะใช้นี่เลยมอเตอร์ไฟฟ้าทันทีที่เราให้กระแสไฟฟ้ากับตัวมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์มันจะทำการหมุนได้โอเคนะซึ่งกระแสไฟฟ้าที่จะให้กับมอเตอร์ก็มาจากไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่นี่เองแต่เพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่อาจารย์ก็เลยคิดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราจะประดิษฐ์รถนะ
1: โอ้โหประดิษฐ์รถที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในการขับเคลื่อนแก๊งตัวจิ๋วอยากทำกันแล้วครับ
0: เป็นโปรเจกต์เล็กๆสามารถผลิตรถโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆตัวเนาะตัวที่ยากหน่อยอาจจะต้องเป็นไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละอาจจะต้องไปหาซื้อและแน่นอนตอนที่ซื้อมอเตอร์มาก็ต้องมีเฟืองนิดนึงเพื่อที่จะได้มันสามารถที่จะไปเป็นกลไกให้สามารถไปปั่นล้อของเราได้คราวนี้ก็คืออันนี้ที่อาจารย์มีก็เป็นขวดอันนี้เป็นขวดยาไอเดียของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะทำเป็นรถขึ้นมาอาจารย์ก็เลยไปหาอันนี้บังเอิญอาจารย์หาล้อรถของเล่นขึ้นมาได้แต่ในความจริงอันนี้อาจจะประยุกต์ใช้ฝาขวดน้ำอัดลมอะไรก็ได้
2: แล้วก็มี
0: แน่นอนก็ต้องมีก้านด้วยจะเป็นก้านพลาสติกก็ได้เป็นก้านลูกโป่งจริงๆเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะค่อยๆกรีดไอ้เจ้าตัวนี้ออกมาเนาะเพื่อจะได้บรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์เข้าไป
2: แทง
0: เลยครับผมทำไอ้เจ้าตัวแกนให้ทะลุออกมาทั้งสองด้านแล้วอาจารย์ก็ประกอบล้ออันนี้ล้อของเล่นบังเอิญเลยใช้ง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นทำจากฝาขวดน้ำอัดลมก็อาจใช้กาวก็ได้นะครับก็สามารถติดไปได้ส่งให้อาจารย์นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำอีก2รูแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ทำล้อหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะบรรจุเฟืองและมอเตอร์เข้าไป
3: เฟืองใส่แค่ล้อหน้าหรือล้อหลังแค่ล้อเดียว
0: ใช่เพราะตอนนี้อาจารย์มีมอเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้โครงของเจ้าตัวรถขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอาจารย์ก็จะบรรจุไอ้เจ้าตัวมอเตอร์นี้เข้าไปที่ด้านในพออาจารย์บรรจุมอเตอร์เข้าไปแล้วอาจารย์ก็จะเตรียมแผงโซลาร์เซลล์นี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะมาวางไว้บนหลังคามันนี่แหละแล้วอาจารย์ก็จะร้อยสายด้านล่างเพื่อเชื่อมเข้ากับมอเตอร์ด้านในนะตรงมอเตอร์นี่จะมีขั้วของมันอยู่มันจะมีขั้วที่เป็นโลหะโผล่ขึ้นมา2ขาซึ่ง2ขานี่แหละเราก็จะเอาสายไฟสีดำกับสีแดงเนี่ยไปเชื่อมแล้วพอมีกระแสไฟฟ้าไหลมันก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนได้

0: ละครับหลังจากที่ตอนนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์2ชิ้นนะวันนี้นะ
1: ก็คือตู้อบ
0: มีตู้อบแสงอาทิตย์กับ
1: รถยนต์แสงอาทิตย์
0: เยี่ยมยอดสิ่งเดียวที่ยังขาดไปในการทดลองของเราคือ
1: ดวง
0: จะไปหาแสงอาทิตย์ที่ไหนนี
2: ่ดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์นี่ดาวคานี่ดวงจันทร์กลัดไปไหนดีทะเลทรายโอ้ถ้าไปได้ก็น่าสนใจเนาะโอเคเอาแหละแต่เอาไปว่าจะไปไหนก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องทำการทดลองเพื่อทดสอบไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราทั้งสองอันนี้
1: ว่าใช้ได้หรือเปล่า
0: แล้วมันจะใช้ได้ดีตรงกับที่เราเดาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสิ่งประดิษฐ์ของเรานี้ที่ข้างนอกกันที่มีแสงแดดกันดีกว่าครับไปกันเลย
1: ไปกันเลย
3: หลังจากที่เราได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันไปแล้วทีนี้เราไปดูการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลย
0: เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะแวะพาพวกเรามาพบกับอาจารย์ขวัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แหละพวกเราคงสงสัยว่าพวกเรามาอยู่ที่ไหนกันดูรอบๆสิเราเห็นอะไร
2: ถนน
0: โอ้โหเห็นถนนดูรอบๆ
1: เห็นต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้ต้องการเห็นอะไร
2: ตึก
0: เห็นตึกโหเฮ้ยมันมีอะไรเด่น
2: กว่านั้น
0: บ้านโอ้ให้อาจารย์ขวัญบอกดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ขวัญครับ
4: เราอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาเขตศาลายามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ
0: แล้วสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่เราควรจะต้องเห็นคืออะไรครับอาจารย
4: ์กรีนเฮาส์
0: พวกเรามาชมกรีนเฮาส์กันก่อนนะซึ่งกรีนเฮาส์เนี่ยใช้ประโยชน์จากแสงแดดอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาติดตามโดยอาจารย์ขวัญจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของกรีนเฮาส์กันนะครับ อยากจะทราบก่อนเลยว่าอันนี้อยากรู้เหมือนกันว่ามันเริ่มต้นมายังไงครับการมีกรีนเฮาส์เนี่ยมันมีการเอามาประยุกต์ใช้อะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
4: มีมาเป็นพันปีแล้วครับผมต
0: ั
4: ้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับ
4: ลองนึกสภาพในฤดูหนาวนะครับอากาศหนาวมากแต่ว่าจักรพรรดิต้องการกินแตงกวาต้องการกินแตงกวาทำยังไงดีเขาก็จะต้องมีการคิดทำยังไงจะปลูกพืชในหน้าหนาวให้ได
0: ้
4: เขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างโครงสร้างคล้ายๆบ้านนะครับ แล้วก็ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งหน้าหนาวมีไหม
0: มี
4: มีนะครับผมให้ความร้อนทำให้สามารถปลูกพืชได้ในหน้าหนาวครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ในบ้านเราอากาศเป็นไงล
0: ู
4: กร้อนใช่ไหมครับ
0: ผมสงสัย
4: ต้องเปิดแอร์ต้องเปิดแอร์พืชก็ต้องการแอร์เหมือนกันถ้าเกิดอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วมันปิดมันจะมีลักษณะเหมือนตู้อบเราก็จะมีระบบกรีนเฮาส์หลายๆแบบนะครับมีการใช้ประโยชน์จากไอ้น้ำนะ
0: ครับ
4: จากพัดลมทำให้กรีนเฮาส์ในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลง
1: เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันจะทำให้อากาศเย็นลงได้นี่คือเย็นถึงขนาดปลูกพืชเมืองหนาวได้เลยไหม
4: จะเย็นได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับอากาศภายนอกด้วยครับทีนี้คือถ้าเกิดว่าเราใช้แอร์ใช้เครื่องทำความเย็นก็จะสามารถเย็นได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะปลูกพืชที่ต้องการความหนาวได้นะครับชอบกินกีวีไหมครับ
1: ผมชอบกิน
4: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลผมชอบ
4: แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ชอบกินไหมสตรอเบอรี
0: ่
4: ไม่ชอบไม่เป็นไรครับพืชพวกนี้ต้องการความหนาวนะครับเราจะต้องปลูกมันบนภูเขาภาคเหนือแต่ถ้าเราอยากปลูกแถวๆภาคกลางทำไงนี่เลยใช้กรีนเฮาส์เราสามารถปลูกได้ครับผม
0: ตอนนี้พวกเราอยากจะเห็นหรือยังว่าข้างในกรีนเฮาส์เป็นยังไง
1: ใ
0: จเย็นๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศภายในกรีนเฮาส์กันเนาะเอาละถ้างั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขวัญพาพวกเราไปเลยนะครับ
4: ไปได้เลย
0: ไปเลยครับ
4: ไปครับ
0: น้องลุย
4: เชิญเลยครับ
1: ร้อนมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคร
4: ับ
1: เน
4: ี่
1: ยเอ๊ะ
4: นี่ต้นข้าวไงต้นข้าวนะครับข้าวเขาชอบแสงแดดเยอะๆ
0: อุณหภูมิข้างในอาจจะอุ่นกว่าข้างนอกหน่อยใช่ไหมครับ
4: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหมือนที่เขาเรียกว่าภาวะเรือนกระจกกันนะครับ
0: โอ้ครับผม
4: ครับก็คือแสงแดดผ่านลงมาแล้วก็มีการสะสม
0: พลังงานอยู่ข้างในหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงครับ
4: หลักการทำงานของกรีนเฮาส์ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกรีนเฮาส์นะคะถ้าเป็นกรีนเฮาส์แบบธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่เป็นโรงเรือนเพาะชำอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นกรีนเฮาส์อันเนี้ยก็เป็นลักษณะคล้ายเรือนเพาะชำจะง่ายมากเกษตรกรทำได้เองด้วยนะครับที่ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราทำให้แสงแดดเข้ามานะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยบางทีแสงแดดมันแรงมากเราก็ต้องมีการติดตะไคร่แบบนี้ที่เราเห็นนะครับช่วยกรองแสงอีกครั้งอีกชั้นหนึ่งนะครับกับอีกแบบนึงซึ่งจะเป็น รีนเฮาส์ด้านข้างของเราอันนั้นจะค่อนข้างมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้ปลูกพืชที่อาจจะไม่ใช่ต้นข้าวแล้วอาจจะเป็นพืชผักสลัดหรือพืชที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำหน่อยอันนั้นก็จะมีระบบไอน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
3: รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่เรือนกระจกเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือความถี่สูงจะถูกดูดกลืนโดยพื้นและวัตถุภายในเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกร้อนขึ้นและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านที่มีความยาวคลื่นสูงหรือความถี่ต่ำจะสะท้อนออกไปจากพื้นหรือในเรือนกระจกแต่คลื่นในย่านอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านกระจกกลับออกไปสู่ภายนอกได้ทำให้สะท้อนกลับเข้าสู่ภายในเรือนกระจกอีกครั้งจึงทำให้อุณหภูมิภายในเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
0: แล้วครับน้องๆครับหลังจากที่พวกเราแวะไปดูกรีนเฮาส์มาแล้วซึ่งก็เห็นการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์กันอย่างชัดเจนเลยก็มาถึงคิวของพวกเราแล้วที่เราจะเอาไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันไว้เนี่ยเอามาทดสอบกันดูซิว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคราวนี้ยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรมาบ้าง
1: เราทำเป็นเตาอบมาแล้ว2แบบด้วยกันก็คือสีขาวแล้วก็สีดำ
0: นี่
2: สีดำจะนำความร้อนมาก
0: น่าน่าน่าน่า
1: ทำรถมา
0: ทำรถมาด้วยโอเคเพราะฉะนั้นที่เราทำกันมาก็คือเราเห็นว่าเรามีการประดิษฐ์เตาอบเอาไว้คราวนี้เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างชัดเจนกับน้องๆทางบ้านเราก็เลยทำมา2ชิ้นชิ้นนึงเป็นสีขาวอีกชิ้นนึงเป็นสีดำอุปกรณ์ที่เราจะมาทดสอบกันก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไข่นี่แหละมาอบดูและดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไข่บ้างและแน่นอนอีกอย่างนึงที่เราประดิษฐ์เอาไว้นะครับก็คือรถพลังแสงอาทิตย์นั่นก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเช่นเดียวกัน
2: แล้วเราเอาเทอร์โมมิเตอร
0: ์อ้าวก็เป็นเอามาวัดอุณหภูมิกันเลยแต่จริงๆแล้วดีแล้วสังเกตว่าอาจารย์มีเทอร์โมมิเตอร์อันจิ๋วด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเทอร์โมมิเตอร์จิ๋วนี่แหละมาดูซิว่าอุณหภูมิในเตาอบของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะพวกเราพร้อมหรือยังที่จะไปทดสอบ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้แดดก็มาแล้วเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะโอ้โหดูผิงหยางร้อนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหม

0: าละหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วเราก็ลำเลียงไข่ลงไปในกล่องที่เป็นเตาอบของเรากันเลยดีกว่า
1: เอาพี่ของพี่ผิงยังไว้ในกล่องดำแล้ว
2: ใช่
0: เอาล่ะเอาพี่ได้งั้นใส่เลยงั้นพี่กาใส่ในกล่องสีขาวแล้วเดี๋ยวเราจะหันไอ้เจ้าเตาอบนี้เข้าหาแสงอาทิตย์เลยนะแล้วอย่าลืมเพื่อจะให้มันเห็นได้ชัดเจนว่ามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราเอาเทอร์มิเมอร์จิ๋วมาใส่เข้าไปด้วยแล้วเราก็ปิดฝาด้านหน้าด้วยแล้วคราวนี้เราก็ปล่อยให้มันอยู่ในแสงแดดอย่างนี้แหละสักพักนึง
1: น
0: ั่งพักกันดีกว่าแล้วเราก็ปล่อยให้มันอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สักพักหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสังเกตกันครับว่าเตาอบเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กมากน้อยแค่ไหนเนาะร้อนแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะไปๆๆลบๆๆๆเข้าร่มเอาละครับน้องๆแล้วเราก็ยังมีรถที่เราประดิษฐ์เอาไว้ซึ่งเป็นรถแสงอาทิตย์นะเรามีไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์อยู่ที่อยู่ข้างบนงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าพอเราไปกลางแดดเนี่ยล้อมันควรจะต้องหมุนได้นั้นไปดูเลยตอนนี้แดดกำลังมาเลยไปแล้วพวกเราดูพระจันทร์ปล่อยมือนะนี่เดี๋ยวเราเอามือบังบังให้มิดปล่อยพร้อมยังถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปล่อยแล้วลองให้มันวิ่งนะโอเค

0: เอาล่ะเราก็ผ่านไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วไอ้เจ้าไข่ที่เราตอกไว้พวกเราลองสังเกตซิว่าเป็นไงบ้าง
1: ของสีดำนี่คือไข่แดงดูปูด
0: ๆดูปูดๆนะโอเคโอเค
1: อันนี้มันยังเหมือนเดิมกับ
0: ยังค่อนข้างเหมือนเดิมอ๋อโอเคอาการสังเกตว่าไงบ้าง
2: แล้วมันจะเย็น
0: อ๋อยังไม่ค่อยร้อน
2: ร้อนกว่า
0: โอเคแสดงว่าสีดำร้อนกว่าสีขาวเนาะจ้ะน้องบอสสังเกตเห็นอะไรบ้าง
3: บอสเห็นนะคะไข่มันเริ่มพองตัวขึ้นมาแล้วตัวนี้อีกอย่างเวลามันโดดแล้วมันไม่รับความร้อนเลยแต่ตัวนี้มันรับความร้อน
0: อ๋อก็คือเห็นด้วยว่าสีดำเนี่ยดูดกลืนความร้อนได้มากกว่าเอาละครับและนี่คือถ้าเรามาสังเกตไอ้เจ้าตัวไข่ที่เราตอกเอาไว้ข้างในเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่อยู่ภายในกล่องสีดำนี่เริ่มมีขุ่นๆด้วยเนาะถ้าทุกคนสังเกตเนาะเริ่มมีขุ่นๆแล้วก็ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวไข่ด้านบนนี่ค่อนข้างจะตึงๆเหมือนอย่างที่พี่พิงหยางบอกคือมันค่อนข้างจะเหมือนกับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นเลยเทอร์โมมิเตอร์ของเราครับที่เราใส่เข้าไปงอเลยและไอ้เจ้าตัวค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าโชว์ให้น้องๆทางบ้านหน่อยร้อนนะเนี่ยร้อนเหมือนกันนะนั้นเห็นได้ว่างอเลยสเกลที่อ่านได้ในนี้นะครับค่าสูงสุดมันแค่50องศาเซลเซียสแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันล้นสเกลไปแล้วและเจ้าตัวพลาสติกตัวนี้ก็หงิกเลยงอเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าในเตาอบที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันสูงใช้ได้ผลแล้วก็สูงเกิน50เอาแหละและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถสรุปและน้องๆทางบ้านก็ได้เห็นแล้วว่ามันสามารถรวบรวมพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้แต่แน่นอนถ้าจะเป็นระดับที่จะมาทำอาหารอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ต้องใช้เวลานานกว่านี้อีกแหละถ้าเราอยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนกว่านี้เนาะแต่อย่างน้อยจากการทดลองที่เราดูจากนี่เจ้ารถนะที่ใช้เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถนำมันมาใช้ได้และค่อนข้างสะดวกกว่าเพราะสามารถแปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเอาไปใช้ได้และนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้านได้เห็นว่าเราสามารถเอาพลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้โดยที่อาศัยอุปกรณ์ในการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานก็ได้หรือเราอาจจะใช้อุปกรณ์ที่รับแสงแดดตรงๆมาเลยก็ได้แต่อย่างไรก็ดีปริมาณของแสงอาทิตย์เนี่ยที่มาบนผิวของโลกเรามันก็มีค่าจำกัดค่าหนึ่งเราก็ต้องหากรรมวิธีในการดึงมันมาใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ยังมีให้ติดตามกันอีกในรายการ
4: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ดีค่ะพบกับฟลุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแม่น้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ germinate G E R M I N A T E germinate แปลว่างอกG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen p o l l e n pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Fall.
1: ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศิรินะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เน
4: า
2: ะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
4: เออจริง

0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนนะผลิตภัณฑ์ข
1: คร
0: อ
1: ัง บ
0: เมืองไทย
1: ครับ
0: ซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าว
1: ครับ
0: หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเอ๊ะซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได
1: ้
0: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
0: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
0: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
0: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
0: นะ
1: ครับ
0: ก็จะคิดว่าเออเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
0: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดั

0: นั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
0: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
1: ัน
0: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตาย
1: อืม
0: แต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: อืมนี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
0: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
0: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
0: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้า
1: วลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
0: แล้วก็ออกมาอีกด้านนึงได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ยคร
0: ับ แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการลูกคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดครับ
0: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
0: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวท
1: ี
0: นี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
0: ม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
1: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
0: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
0: เชิญครับ

0: กลับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วน

0: ต่างๆนี่จริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
1: ครับผม
0: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
1: ครับ
0: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีค่ะ
1: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
0: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
1: เ
0: ราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
1: ม
0: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
1: ครับ
0: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
1: มัน
0: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
1: ครับ
0: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
1: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
0: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
1: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
0: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
1: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
0: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
1: แล้ว
0: ชะละเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
1: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
0: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวเขาคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
1: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
0: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
1: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
0: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเนาะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี้

0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยหมายว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแล้ว
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับเชิญครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่ต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: กันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระต่ายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้ม

0: ลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สองฉากบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
6: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: อกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plants F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการทำงานการสื่อสารรวมไปถึงการใช้ชีวิตครับยิ่งเราใช้งานมากเท่าไหร่ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ก็ยิ่งสำคัญมากเท่านั้นครับวันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ให้กับทุกคนครับจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับโดยวิธีแรกครับคือการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนหรือ Incognito Mode ครับโหมดไม่ระบุตัวตนจะให้ผู้ใช้นะครับท่องเว็บไซต์โดยไม่มีการระบุตัวตนเลยจะไม่มีการเซฟประวัติการค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์ที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลของการล็อกอินครับผมสำหรับ Google Chromeการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนสามารถใช้คีย์ลัด Ctrl Shift N สำหรับ Windows และ Command Shift N สำหรับ Mac ครับและในส่วนของเบราว์เซอร์อื่นๆเช่น Firefox สามารถใช้คีย์ลัด Ctrl Shift P สำหรับ Windows และ Command Shift P สำหรับ Mac ครับวิธีที่2การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook Instagram และ Twitter ครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Facebookอันดับแรกครับบนคอมพิวเตอร์เปิด Facebook ก่อนเลยครับเลือกไปที่ Account ครับผมเลือกที่ Setting and Privacy หลังจากนั้นกดที่ Privacy Checkup ครับโดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวต่างๆได้เช่น Who can see what you share คนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้ How to keep your account secure ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสร้างรหัส Facebook ที่ปลอดภัยได้มากขึ้นครับ How people can find your Facebook สามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้สิทธิ์ใครบ้างในการค้นหาเพื่อแอดเป็นเพื่อนกับเรา Your data setting on Facebook การตั้งค่าข้อมูลบน Facebook ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเราผูกบัญชีไว้กับแอปไหนหรือเว็บอะไรบ้าง Your ad preference on Facebook การตั้งค่าโฆษณาบน Facebook ครับ

สำหรับ Instagram การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสามารถกดได้ตามนี้เลยครับกดไปที่ Account ครับเลือกที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Setting ครับผมจะมีคำว่า Privacy อยู่ให้เลือกที่ Privacy ครับหลังจากนั้นช่องบนสุดจะมีคำว่า Private Account เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับคนที่ชอบเล่น IG Story เราสามารถตั้งค่าให้เห็นเฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นได้นะครับอันดับแรกเลยให้กดที่แถบโปรไฟล์ครับผมไปที่ขีด3ขีดด้านบนครับกดที่ Close Friend ครับผมในหน้านี้เราสามารถเลือกรายชื่อเพื่อนที่ต้องการให้มาอยู่ใน Close Friend หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มดันได้เลยครับหลังจากนี้เวลาเราลง Story อะไรเราสามารถกดที่ปุ่ม Close Friend เพื่อให้เห็นเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นครับผมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Twitter อันดับแรกเลยกดไปที่ Account ครับผมเลื่อนลงมาที่ Setting and Privacy ครับให้เลือกที่ Privacy and Safety ครับผมเลื่อนลงมาครับจะเจอคำว่า Location Information ให้คลิกเข้าไปครับซึ่งในหน้านี้ก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ Twitter เข้าถึงที่อยู่ของคุณหรือเปล่าเราสามารถปิดและเปิดตรงด้านนี้ได้เลยครับและอีกหนึ่งวิธีครับผมเราสามารถกดไปที่ Account ครับเลือกไปที่ Setting and Privacy ครับเลือกไปที่ Privacy and Safety หลังจากนั้นเลือกที่ Audience and Tagging ครับซึ่งในหน้านี้ครับเราสามารถกำหนดผู้ที่เข้าถึง Account ของเราได้ถ้าหากเราเปิดก็จะมีเพียง Follower ที่สามารถเห็นโพสต์ของเราครับผมการตั้งค่าความปลอดภัยของการใช้งาน LINE ครับอันแรกการใช้งาน Letter Sealing Letter Sealing คือระบบการเข้ารหัสข้อความครับในรูปแบบของ End-to-End Encryptionซึ่งจะมีเพียงผู้ส่งสารและผู้รับสารเท่านั้นครับที่สามารถอ่านข้อความได้ซึ่งถ้าหากผู้ส่งสารและผู้รับสารเปิด Letter Sealing ไว้ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อความได้มากยิ่งขึ้นครับซึ่งวิธีการเปิดใช้งาน Letter Sealing อันดับแรกให้กดที่ Setting ครับผมกดที่ Privacy ครับจะมีคำว่า Letter Sealing อยู่เราสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้เลยครับผมต่อมาครับการปิดการแอดไลน์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อครับกดที่ Setting ครับหลังจากนั้นเลื่อนไปเจอคำว่า Friends แล้วเลือกที่ Friends ครับให้ปิด Auto Add Friend และ Allow Other to Add Me เพียงเท่านี้ก็จะไม่สามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือและไลน์ชื่อได้แล้วครับการปิดการค้นหาด้วย Line ID สามารถทำได้โดยกดที่ Setting ครับเลือกที่ Privacy ครับจะมีช่อง Allow Other to Add Me by IDถ้าหากเราไม่ต้องการให้คนอื่นแอดเราด้วย ID ได้สามารถปิดตรงนี้ได้เลยครับและต่อมาครับวิธีการป้องกันแชทจากบุคคลที่3ทำได้โดยกด Setting เหมือนเดิมครับไปที่ Privacy ครับจะมีคำว่า Filter Message อยู่ถ้าหากเราเปิดคนที่ไม่ใช่เพื่อนของเราก็ไม่สามารถทักมาหาเราได้แล้วครับผมและวิธีสุดท้ายการตั้ง Passcode Lock ครับทำได้โดยกดที่ Setting เช่นเดิมครับไปที่ Privacy ครับผมข้างบนสุดจะมี Passcode Lock อยู่ให้เราเปิด LINE จะให้เราตั้ง Passcode 4หลักครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับกดอีกครั้งเพื่อยืนยันครับผมหลังจากนั้นให้เราปิด LINE แล้วเปิดใหม่ครับเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นที่จะต้องใส่ Password ทุกครั้งก่อนการเข้าถึง LINE ครับผมนอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผมได้พูดถึงไปแล้วยังมีการตั้งค่าความปลอดภัยอีกมากมายครับยกตัวอย่างเช่น Two Factor Authentication ครับการยืนยันตัวตนด้วยฮาร์ดแวร์ระบบสแกนใบหน้ารวมไปถึงการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ครับก่อนจากกันเช่นเคยครับวันนี้เราได้พูดถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียผมก็มีคำศัพท์ ICT มา

ฝากนั่นก็คือคำว่าคุกกี้ครับคุกกี้คือ text file ขนาดเล็กที่ถูกสร้างจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และจะถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรายกตัวอย่างเช่นข้อมูลการเข้าถึงหลังจากระบบล็อกอินครับการลงทะเบียนฟอร์มก็ต้องขออนุญาตติดตั้งคุกกี้ก่อนถ้าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถติดตั้งคุกกี้ได้ครับผลที่ได้จากคุกกี้เช่นถ้าหากคุณล็อกอิน Facebook ทิ้งไว้คุกกี้จะเซฟยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดทิ้งไว้ครับถ้าคุณปิดแท็บแล้วเปิดอีกแท็บนึง Facebook จะยังคงล็อกอินให้คุณอยู่ครับผมแต่อย่างไรก็ตามการใช้คุกกี้ข้อมูลของเราอาจถูกนำไปใช้ด้วยวิธีอื่นๆหลายเว็บไซต์จึงออกนโยบายเพื่อความโปร่งใสและความเชื่อมั่นดังนั้นนะครับเราควรเลือกใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือรวมถึงลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์และถ้าเป็นไปได้นะครับล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังการใช้งานก็จะดีมากเลยครับ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n gPLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูเช่นกันเด็กน่ารักของคุณครูทั้งต้นทางและปลายทางต้องเป็นคนอะไรด้วยคนดีคนดีอย่างไรลูกซื่อสัตย์อย่างไรมีน้ำใจอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ามีคนที่คุณครูอะไรลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็คืออะไรเด็กๆปลายทางอาจจะเป็นบ้างก็คือของที่เป็นของใช้ส่วนรวมถ้าไม่ใช่ของเราใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเราก็แล้วแต่ถ้ามันมีที่ที่จะต้องเก็บถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของกลุ่มเราโต๊ะเราก็ต้องทำยังไงลูกช่วยกันเก็บไหมไม่ใช่เวลาคุณครูสั่งบอกว่ากลุ่มนี้ยังไม่เก็บป้ายกลุ่มเลยแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มของผมครับไม่ใช่กลุ่มของหนูค่ะแสดงว่าแบบนี้หนูเป็นคนดีไหมไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของส่วนรวมในห้องเราก็ต้องทำไมลูกช่วยกันเก็บนะไม่ต้องไปเกี่ยงกันว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราหรือบางครั้งขยะตกไม่ใช่ขยะของหนูค่ะแต่มันอยู่ที่ไหนลูกมันอยู่ที่พื้นมันสกปรกไหมสกปรกก็ต้องเก็บของใครก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บนะครับฝากไว้วันนี้แน่นอนเรื่องราวของเราเป็นเรื่องของการเขียนบรรยายชั่วโมงที่2ที่3ที่4แล้วมั้งจำได้ไหมลูกจำได้มีเขียนบรรยายสัตว์ไปแล้วบรรยายกระต่ายบรรยายเป็ดใช่ไหมบรรยายสถานที่ก็เคยบรรยายไปแล้ววันนี้เราจะเขียนบรรยายด้วยกัน3หัวข้อก็คือบรรยายบุคคลก็คือตัวของคนนี่แหละแล้วก็คุณครูให้เด็กเตรียมอะไรมาดูเตรียมรูปภาพของตนเองมานะครับแต่เด็กปลายทางหรือต้นทางคนที่ไม่ได้เตรียมมาก็ต้องวาดรูปของตนเองลงไปนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ต้องเขียนบรรยายสัตว์และสิ่งของเครื่องใช้โดยจุดประสงค์มีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อก็คือข้อที่1เด็กๆตอบได้อยู่แล้วคือบอกความหมายของการเขียนบรรยายได้และวันนี้ต้องเขียนบรรยายคนได้เป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่เคยเรียนและ2เขียนบรรยายสัตว์ได้นี่เคยเขียนมาแล้วง่ายๆและ3บรรยายสิ่งของเครื่องใช้1ข้อ2กับข้อ4นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรานะครับและแน่นอนเมื่อมีการเขียนก็ต้องมีมารยาทในการเขียนวันนี้เนื้อหาเยอะมาอ่านความรู้ตามคุณครูแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนบรรยายถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงการเขียนบรรยาย
1: การเขียนบรรยาย
0: การเขียนบรรยายคือ
1: การเขียนบรรยายคือ
0: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: การเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: หลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของคน
1: หลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของคน
0: 1บทนำ
1: 1บทนำ
0: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
1: เป็นการเขียนรายละเอียดย่อๆ
0: ว่าคนนั้นเป็นใคร
1: ว่าคนนั้นเป็นใคร
0: พบเห็นที่ไหน
1: พบเห็นที่ไหน
0: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
1: หรือเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นมาอย่างไรบ้าง
0: สองเนื้อเรื่อง
1: สองเนื้อเรื่อง
0: ให้เขียนรายละเอียดดังนี
1: ้ให้เขียนรายละเอียดดังนี
0: ้2.1
1: 2.1
0: เขียนลักษณะภายนอก
1: เขียนลักษณะภายนอก
0: ได้แก่
1: เพศ
0: อายุ
1: ส
0: ี
1: ผม
0: สีตา
1: จมูก
0: ใบหน้า
1: ตัวอย่าง
0: ชมพู่เป็นเด็กหญิงอายุ9ปีมีผมดำดวงตาสีดำจมูกโด่งใบหน้ากลม
1: ชมพู่เป็นเด็กอายุ9ปีมีผมดำดวงตาสีดำจมูกโด่งใบหน้ากลม
0: ข้าวหอมยืนลูกเด็กๆปลายทางดูซิมีใครไม่ตั้งใจอ่านไหมต้นทางข้าวหอมไม่ตั้งใจอ่านก็ต้องยืนจับไมค์จ้ะแล้วก็อ่านตามครูพร้อมไหม 2.2
2: 2.2
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
2: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุด
0: ได้แก่
2: รูปร่าง
0: สีผิวตัวอย่าง
2: ชมพู่มีผิวเหลืองและสูง
0: นั่งลงยังอ่านไม่ค่อยคล่องอ่านตกคำอ่านเพิ่มอ่านเติมก็ยังไม่ตั้งใจอ่าน

0: ครั้งหน้าตั้งใจนะทุกคนเอาไมค์เข้าไปข้อที่ 2.2 พร้อมกัน
1: 2.2
0: เขียนลักษณะเด่นที่เห็นชัดเจนที่สุดได้แก่รูปร่างสีผิว
1: ตัวอย
0: ่
1: าง
0: ชมผู้มีผิวเหลืองและสูง
1: สองจุดสาม
0: เขียนพฤติกรรม
1: ได
0: ้แก่กิริยาท่าทางที่คนคนนั้นมักทำเสมอตั
1: วอย
0: ่
1: าง
0: ชมผู้เป็นเด็กมีน้ำใจ
1: ม
0: าโรงเรียนแต่เช้าทุกวัน และชอบวิ่งเล่นพฤติกรรมของชมพู่ก็คืออะไรลูกมีน้ำใจแล้วก็อะไรอีกสิ่งที่ทำเสมอๆก็คือมาโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็ทำอะไรลูกชอบวิ่งเล่นนี่คือพฤติกรรมของชมพู่ต่อไป
1: 2.4
0: เขียนบุคลิกภาพ
1: ได
0: ้
1: แก
0: ่
1: การแต
0: ่
1: งกาย
0: ตัวอย่างชมพู่
1: ชอบใส
0: ่
1: เส
0: ื้
1: อส
0: ี
1: ชมพ
0: ู
1: กางเกงขาส
0: ั
1: ้น
0: และใส่นาฬิกาสีแดงสองจุดห้า
1: เข
0: ีย
1: นก
0: ิ
1: จว
0: ั
1: ตรประจำว
0: ัน ได้แก
1: ่
0: อาชี
1: พ
0: หรืองานอดิเรกความฝันตัวอย่างชมผู้
1: ชอบวาดร
0: ู
1: ปในเวลาว
0: ่
1: าง
0: และเล่นกระโดดเชือกในตอนเย็น
1: โ
0: ตขึ้นชมผู้อยากเป็นนักวาดรูปสาม
1: ส
0: รุปเขียนแทรกข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคนนั้นตั
1: วอย
0: ่
1: าง
0: ชมผู้เป็นเพื่อนที่ดี
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำใจช
0: ่
1: วยเหล
0: ือและทำงานกลุ่มอย่างตั้งใจ
1: ท
0: ุกปีชมผู้จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
1: ทุกปีชมผู้จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียน
0: และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนข้อคิดก็คืออะไรลูกที่ได้ของคนคนนั้นก็คือเป็นคนมีน้ำใจเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมให้ข้อคิดคือเราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยมีน้ำใจด้วยแล้วเราก็จะได้รับอะไรลูกทุนการศึกษาเห็นไหมคนอื่นก็จะรักและเมตตาเราและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียนเราก็นำมาเขียนลักษณะของคนของชมพู่ได้ดังนี้นำหลักการทั้งหมด3ข้อมาเขียนอ่านตามชมพู่นักเรียนตัวอย่าง
1: ชมพู่นักเรียนตัวอย่างอ
0: ันนี้คิดว่าเป็นชื่อของอะไรลูก
1: ไม
0: ่ใช่หัวข้อนี้คือเรื่องของอะไรชื่ออะไรชื่อเรื่องชื่อเรื่องคือชมพู่นักเรียนตัวอย่างเรากำลังจะกล่าวถึงใครลูก
1: ชมพ
0: ู่หญิงชมพู่อ่านเองเก่งจัง
1: ชมพู่

0: โอเคประมาณนี้นี่คือการเขียนลักษณะบรรยายลักษณะของใครลูกของคนคนใดคนหนึ่งถ้าเขียนลักษณะของครูละลูกต้องเขียนว่าอะไรครูกันเป็นคุณครูอายุกี่ปี15ปี9ปีล้อเล่นนะมีผมสีอะไร
1: ส
0: ีดำดวงตาสีซูมไปดูดีๆสีน้ำตาลเข้มจมูกเป็นไงโด่งไหมโด่งใบหน้ามีกลมมีใบหน้ารูปอะไรใบหน้าเหลี่ยมใบหน้ารูปไข่หรือใบหน้าอะไรอีกลูกมีได้อีกหลายรูปแบบใช่ไหมสีผิวละลูกสีผิวครูดำเหลืองจ้ะเหลืองเหลืองแดงแดงใช่ไหมและเป็นไงสูงแล้วก็บรรยายลักษณะของครูบาเช่นอะไรลูกเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นป.อะไรป.3นิสัยครูเป็นอย่างไรก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับเพิ่มเติมลงไปและแน่นอนอีกหนึ่งลักษณะที่เราจะต้องเขียนบรรยายก็คือเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์อ่านตามครูต้นทางและปลายทางนั่งตัวตรงหลักการในการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1บอกประเภทของสัตว
1: ์1บอกประเภทของสัตว
0: ์ว่าเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำหรือเป็นสัตว์ปีกนะครับเราดูภาพสัตว์ของเราต่อไปข้อที่2 2บอกลักษณะของสัตว
1: ์2บอกลักษณะของสัตว์
0: ก็คือเพศและรูปร่างตัวอย่างเช่นมีใบหน้าเป็นอย่างไรบ้างจมูกของสัตว์ตัวนั้นเป็นอย่างไรหูยาวไหมหรือหูสั้นหรือไม่มีหูใช่ไหมมีขายาวสั้นนะหรือว่าไม่มีขาหรือว่ามีหางไหมหางเป็นยังไงหางนุ่มหางฟูไหมลูกอะไรประมาณนี้นะเราเคยเรียนแล้วเช่นแมวก็มีทั้งเพศผู้และเพศเมียรูปร่างของแมวก็จะมีขนาดเล็กลำตัวยาวช่วงขาสั้นมีหูที่มันตั้งขึ้นไปใช่ไหมลูกมีหางยาวขนฟูนุ่มมีเขี้ยวเล็บที่ทำไมลูกแหลมคมใช่ไหมนี่ลักษณะของแมวตัวอย่างต่อไป3บอกอาหารของสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อหนูก็คิดเอากินอะไรได้บ้างต่อไป4บอกที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์4บอกที่อยู่อาศัยของส
0: ั
1: ตว์
0: มีบนบกบนบกอยู่ได้ทั้งในป่าในบ้านในรูหรือบนต้นไม้อยู่ในน้ำใช่ไหมหรืออยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนะครับที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่อไป5บอกความสามารถของสัตว
1: ์5บอกความสามารถของสัตว
0: ์เช่นกระต่ายคือความสามารถอะไรลูกวิ่งเร็วนกล่ะนกมันบินได้หมีจับปลาได้เป็นต้นนะครับต่อไปการเขียนบรรยายลักษณะสิ่งของอันนี้ก็เรื่องใหม่นะครับมาดูต้องเขียนอะไรบ้าง1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
1: 1บอกชื่อสิ่งของให้ชัดเจน
0: เช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำ
1: เช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำ
0: 2บอกสีน้ำหนักสิ่งของ
1: 2บอกสีน้ำหนักสิ่งของ
0: เช่นสีดำสีขาวหนักเบา3บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของ
1: 3บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของ
0: เช่นกลมทรงกระบอก
1: เช่นกลมทรงกระบอก
0: 4บอกขนาดสิ่งของ
1: 4บอกขนาดสิ่งของ
0: เช่นสูงประมาณ6นิ้วกว้างประมาณ7นิ้วข้อที่5ก็คือ5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
1: 5บอกราคาสิ่งของเช่นราคา20บาท
0: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
1: 6บอกอายุการใช้งานเช่นใช้งานได้1ปี
0: 7บอกวิธีการใช้งานเช่นนำไปใส่เงิน

0: บอกประโยชน์ใช้สอยเช่นใส่อาหารร้อนได้9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
1: 9บอกการดูแลรักษาเช่นใช้น้ำเย็นทำความสะอาด
0: มีประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปเขียนบรรยายทั้งหมด3สิ่งก็คือรูปภาพของตัวเองเขียนบรรยายลักษณะของตัวเองนะครับเรารู้ตัวเองดีที่สุดเราส่องกระจกทุกวันเราเห็นในทุกวันก็เขียนบรรยายตัวเรา2สัตว์เลี้ยงเด็กๆก็สามารถเด็กๆไปทางเลือกวาดรูปสัตว์เลี้ยงที่เราชอบได้หนึ่งชนิดแต่เด็กๆต้นทางคุณครูก็นำรูปภาพมาให้แล้วก็ติดลงไปแล้วก็บรรยายตามนั้นและ3สิ่งของเครื่องใช้เด็กก็สามารถเลือกเครื่องใช้1อย่างที่อยู่ในห้องเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นสีดินสอหรือโต๊ะเก้าอี้ก็สามารถนำมาเขียนบรรยายได้หมดก็ขอให้นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนและคุณครูปลายทางช่วยคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆปลายทางและต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรหยุดลงมือปฏิบัติวางดินสอแล้วก็หันมามองที่หน้าจอเพราะตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งหมด3คนก็คือ1คนบรรยายตนเองคน1คนบรรยายสิ่งของ1คนบรรยายสัตว์เริ่มจากสแตมป์ครับอ่านให้เพื่อนฟังลูก
1: เก้าอี้เป็นสิ่งของที่เอาไว้สามารถทำความสะอาดได้ดังนี้ใช้น้ำล้างก่อนจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งใช้ได้1ปีขึ้นไปสามารถใช้นั่งได้สูงประมาณ75เซนติเมตรสีเหลืองอ่อนมีสีขาน้ำหนักเบาราคาประมาณ100บาท
2: กระต่ายเป็นสัตว์บกมีเพศผู้และเพศเมียแต่กระต่ายอาศัยอยู่ได้ทั้งป่าและบ้านและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมกระต่ายมีขนสีครีมและสีขาวมีดวงตาสีดำกระต่ายชอบกินผักเช่นแครอทกระต่ายวิ่ง

0: ได้ไว
1: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงเชียร์เน้นว่ำดีชื่อยาย่าผมสีดำผสมสีน้ำตาลเข้มดวงตาสีน้ำตาลเข้มสีผิวสีผิวเหลืองแดงสีผิวออกเหลืองแดงจมูกโด่งใบหน้าเดียวโตไปฉันอยากเป็นคุณหมอและจะทำอาชีพเสริมคือเด็กเลี้ยงหัว
2: เรียบร้อยแล้วสำหรับ3คนนี้เพื่อนเขียนได้ดีไหมลูกได้ดีครบหมดทั้ง3คนเอาปรบมืออีกครั้งหนึ่งแล้วไปนั่งที่ได้จ้าไปยอดเยี่ยมมากๆและแน่นอนยังมีอีกทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับที่เขียนเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาออกมานำเสนออาจจะน้อยนะครับก็ขอให้ไปนำเสนอคุณครูเพิ่มเติมและงานที่เหลือที่ยังไม่เสร็จไม่ว่าจะเป็นเขียนบรรยายคนบรรยายสัตว์หรือบรรยายสิ่งของก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กลับไปทำเป็นการบ้านหรือตอนพักเที่ยงพักกลางวันนะครับก็ทำให้เสร็จและแน่นอนสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือเด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกใบงานที่6เรื่องการอ่านข้อมูลจากแผนภาพอินโฟกราฟิกแล้วอินโฟกราฟิกคืออะไรต้องกลับไปอ่านจากใบความรู้ในชุดกิจกรรมมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายนะครับเป็นชั่วโมงก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนที่1ดังนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนชั้นป.3คือแผนภาพอินโฟกราฟิกเราเห็นบ่อยมากในชีวิตประจำวันแต่เราอาจจะยังไม่รู้ความหมายและวิธีการอ่านก็ขอให้กลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียน

0: สวัสดีครับวันนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เรื่องไหนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดข่าวพายุสุริยะครับอะไรคือพายุสุริยะและอันตรายของมันน่ากลัวจนเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกของเราแตกได้จริงหรือไม่วันนี้พี่ซุปจะพาไปหาเหตุผลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพายุสุริยะไปพร้อมๆกันครับเรามาดูกันนะครับว่าพายุสุริยะนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับดวงอาทิตย์เกิดจากพลังงานขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลมีประจุบวกที่เรียกว่าโปรตอนแล้วก็มีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนครับ
1: ดวงอาทิตย์จะบัดพลังงานทางขั้วบวกและขั้วลบถ้าจุดดำๆค่ะ
0: จุดสีดำที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือบริเวณที่อุณหภูมิของดวงอาทิตย์ต่ำกว่าบริเวณรอบๆครับเราจึงเห็นเป็นจุดสีดำถ้าจุดสีดำนี้บังเอิญมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาได้เป็นจำนวนมหาศาลเลยละครับ
1: yeah. เราเรียกว่าการระเบิดจ้าของดวงอาทิตย
0: ์การระเบิดจ้าของดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยพลังงานออกมาเบาๆไม่รุนแรงนะครับเราเรียกว่าลมสุริยะครับแต่ถ้าหากว่าดวงอาทิตย์เกิดการขยันนะครับปล่อยพลังงานออกมาอย่างรุนแรงเราก็จะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพายุสุริยะครับ
2: ลมสุริยะและพายุสุริยะจะมีอันตรายต่อมนุษย์โลกอย่างพวกเราหรือเปล่าครับและจะมีส่วนทำให้โลกแตกตามข่าวหรือเปล่าครับ
0: โชคดีนะครับที่โลกของเรามีเกราะคุ้มกันที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลกคอยปกป้องเอาไว้ครับเมื่อพายุสุริยะซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนตัวมาถึงโลกสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกอยู่ก็จะคอยช่วยปกป้องเราเอาไว้ครับ
1: ถ้าพลังงานไปถึงดาวเทียมนอกโลก
0: ก็จะทำให้สัญญาณดาวเทียมขัดข้องครับ
1: ถ้าพลังงานถูกปล่อยออกไปถึงสถานีอวกาศที่อยู่นอกโลก
0: ก็จะทำให้นักบินอวกาศและยานอวกาศที่ปฏิบัติงานภายนอกสถานีอวกาศได้รับอันตรายครับ
1: ถ้าพลังงานร้อนให้ไปถึงชั้นบรรยากาศของโลก
0: ถ้ามาถึงตรงนี้นะครับก็จะทำให้ระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์ต่างๆเกิดการขัดข้องไปชั่วขณะครับ
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: สุริยะคือพระอาทิตย์บางครั้งเหมือนวิทย์บึ้มขึ้นมาวิทย์บึ้มจุดดำทำระเบิดจ้าไปของออกมาพลังงานสูงรวดเร็วรุนแรง
1: พายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้าพายุพระอาทิตย์อิทธิฤทธิ์ประจุไฟฟ้า
2: อันตรายสร้างความเสียหายสื่อสารวุ่นวายแต่โลกไม่วายเฮ้ เมื่อราว150ปีก่อนเกิดพายุสุริยะขึ้นส่งผลทำให้มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นที่เสาโทรเลขในสหรัฐอยุโรปทำให้เกิดหมอกควันไปทั่วที่บริเวณใกล้ๆขั้วโลกเกิดเป็นแสงออโรราสีเขียวๆส้มๆบนท้องฟ้าสวยงามใกล้เข้ามาอีกนิดเมื่อ22ปีก่อนที่ประเทศแคนาดาเกิดไฟดับครั้งใหญ่นานหลายวันหลังถูกพายุสุริยะถล่มและเมื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาก็มีปรากฏการณ์พายุสุริยะเกิดขึ้นส่งผลทำให้สายการบินต้องบินไปทางขั้วโลกเหนือต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุสุริยะเป็นเพียงปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมานานแสนนานก่อนพวกเราเกิดอีกนะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ข่าวต่างหากครับที่จับเอาเรื่องของพายุสุริยะและวันสิ้นโลกมารวมเข้าด้วยกันทำให้หลายคนตื่นกลัวกับคำว่าพายุสุริยะวันนี้วิตามินข่าวขออาสาเสริมวิตามินให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวเหล่านี้อย่างเข้าถึงหัวใจของวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องนะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียน

0: การสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
2: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
2: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
6: ้ย้อยเย
3: ้หัวแหลม
6: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
6: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อ